0: 어디 있어요? 어디 티나이 있어요? 유. 그리고 약국이 어디 있어요? 란카이야
1: 요티나이.
0: 유티나이. 그리고 또따이와 란카이야 유티 잔능루와 찬송 아니다.
1: 그
0: 나가
1: 유래항으로.
0: 가 2층에 있어요. 있어요. 그와 유티 그리고 찬송 2층
1: 2층 그
0: 가
1: 찬송.
0: 자, 가. 라우크이리안 렉, 나가 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 그와 송, 거 2층 찬송, 유티 찬송, 2층에 있어요. 그리고 브리안 사탄 티 다일러 가, 약자 담, 아라이고, 브리안 값 약국 다일러,
1: 약국 그
0: 첸,
1: 란카이야 네 캡첸로 아저 다음과 자라니 담으로와 유티나이
0: 다니 담루와 그와 경찰서. 경찰서가 어디에 있어요? 삽다니 땀라 유티나이 경찰서가 어디에 있어요? 어디에 있어요? 꼬다이 따 약자푸 산산 에 팅빠이다이가 어디
1: ก็
0: 있어요?
1: ได้เหมือนกันค
0: 다이가
1: รับอาจารย์ครับแล้วสมมุติว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราจะถามหาห้องน้ําเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนอยากเข้าห้องน้ําแล้วถามยังไงครับ
0: ถามว่า화장실이 어디 있어요?
1: 화장실이어디있어요
0: 화장실 그 홍남
1: ครับ
0: แล้วอยู่ที่ไหนอิสอยอ화장실이 어디 있어요? 어디에 있어요? 꼬다이 대화 에 팅바이다이 나카 화장실이 어디 있어요? 레오 또 없다이와다 화장실 유탕 사이 화장실이 왼쪽에 있어요. 돈티 또 없고 에 팅바이메다이 화장실이 왼쪽에 있어요. 투안 이크랑 능고 화장실이 어디 있어요? 화장실이 왼쪽에 있어요. 다이라이카.
1: แล้วถ้าถามถึงร้านอาหารล่ะครับ
0: ก็สำคัญใช่ไหมค
1: ต
0: ะ
1: ้องหา
0: อ
1: เล
0: ๋
1: ยครับ
0: อร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังชิกตังคือว่าร้านอาหารร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังอีออดีอิสซอยอชิกตังอีออดีอิสซอยอแล้วตอบได้ว่าร้านอาหารอยู่ชั้นห้า
1: สมมุติอยู่ในห้างอยู่ชั้น
0: จ
1: ห้า
0: ค
1: เล
0: ่ะ
1: ย
0: ชิกตังอีโอชิงเออิสซอยอโอชิงเออิสซอยโอชิงคือว่าชั้นห้า
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องใช้เอด้วยนะคะชิกตังอี5층에있어요แต่ว่าชิกตังอีไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าเรารู้กันว่าชิตรงไหนชิอะไร
1: ก็คือถามถึงร้านอาหารอยู่แล้
0: ใ
1: ว
0: ช่
1: ไ
0: ค
1: ม่
0: ่ะ
1: ต้องทวนในคำตอบก็ได
0: จ
1: ้
0: ้า5층에있어요ได้
1: ต
0: เ
1: อ
0: ล
1: บ
0: ย
1: เล
0: ค่ะ
1: ยนะครับ
0: ค่ะแล้วตุนอยู่ที่ไหนคะรู้ข้างๆเร
1: อ
0: า
1: ัน
0: ใช
1: น
0: ่
1: ี
0: ไ
1: ้
0: หม
1: ผ
0: ค
1: ม
0: ะ
1: อยู่ข้างๆอาจารย์
0: ข้าง
1: ข้างซ้ายอาจ
0: ๆท
1: า
0: าง
1: รย์
0: ซ้ายใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ตุนซีก็เจ왼쪽에있어요왼쪽แล้วเราอยู่ที่ไหนคะ
1: ก็อยู่ข้างขวาของผม
0: ใครก็오른쪽에있어요ทางขวาอยู่ทางขวา오른쪽에있어요อยู่ทางซ้าย왼쪽에있어요
1: ถ้าเป็นแบบสิ่งของบ้างเลยครับอยู่บนโต๊ะอยู่ข้างๆอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยครับ
0: ก็ประโยคที่สามเหมือนกันนะคะ책이어디있어요
1: ครับ
0: หนังสืออยู่ที่ไหนคะดิฉันตั้งใจเอาหนังสือมาวางไว้
1: วัน
0: ท
1: น
0: ี
1: ี
0: ่
1: ้เล
0: น
1: ย
0: ี
1: เ
0: ่
1: ป็นห
0: น
1: นั
0: ะ
1: งส
0: ค
1: ือ
0: ะ
1: นะ
0: ก็ดูหนังสือนะคะหนังสืออยู่ที่ไหนคะบนโต๊ะ
1: ครับ
0: นะคะโต๊ะคือว่าเช็คสั่งโต๊
1: เช
0: ะ
1: ็ค
0: หนัง
1: ซั
0: ส
1: ง
0: ือคือว่าเช็คสั่งนะคะแล้วบนโต๊ะเช็คสั่งวิเอ있어요หนังสืออยู่บนโต๊ะ책이책상위에있어요책이นี่คือเช็คสั่งเช็คสั่งวีวีบนโต๊ะเช็คสั่งวีเออิสอยเช็คสั่งวีเออย
1: คือหนังสืออยู่บนโต๊ะ
0: ใช
1: แล
0: ่
1: ้วถ้า
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: มมุติอาจารย์ว
0: ป
1: า
0: าง กก
1: ป
0: า
1: ากกาไว้ข้างๆหนังสือ
0: ข้างๆหนังสือแล้วก็ปากกาอยู่ที่ไหนคะบอลเพนี่어디있어요
1: คร
0: ป
1: ั
0: า
1: บ
0: กกาอยู่ที่ข้างๆหนังสือข้างๆคือว่าเยอะแพ
1: อย่าแพ้
0: หนังข้างๆหนังสือเช็คเยอะแพอิสอย
1: เช็คอย่าแพ้อี
0: อิ
1: ส
0: ส
1: อ
0: ย
1: โย
0: อข้างๆหนังสือเช็คเยอะแพอิสอย
1: อยากรู้ว่าเอ๊ะกระเป๋าสวยๆใบนี้มีอะไรอยู่บ้าง
0: กระเป๋าของเรานะคะอยู่ข้างในมีอะไรบ้างข้างในมี
1: โทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือภาษาเกาหลีว่าฮิวเดฟอนฮิวเดฟอนกระเป๋าอันนี้ในกระเป๋ากระเป๋าอันนี้ฮิวเดฟอนี่อิสอยอ
1: คาบังคือกระเป๋า
0: ค่ะในกระเป๋ากระเป๋าอันนี้
1: ครับ
0: ฮ
1: ค
0: ิ
1: า
0: วเด
1: บัง
0: ฟอนี่อิสอยอ
1: มีโทรศัพท์มือถืออยู่
0: ในกระเป๋ากระเป๋าอันนี้อิสอยอแล้วมีอะไรอีกนี่นะคะจีกับ
1: แปลว่ากระเป๋าสตางค
0: ใ
1: ์
0: ช่ค่ะจีกับอันน
1: ค
0: ี
1: ร
0: ้
1: ับ
0: จีกับอยู่ในกระเป๋าก
1: ระเป๋าถ
0: ถ
1: ือ
0: ือกระเป๋าถือคือว่าคาบังนะคะจีกับีคาบังอันเนี่ยในกระเป๋าถืออิสอยอ ก็กระเป๋าสตางค์อยู่ใน
1: กระเป๋าถือ
0: ค่ะจิกาบีกระเป๋าอันนี้อิสอยบอกได้เลยค่ะอยู่ข้างในกระเป๋าสตางค์แล้วก็ฮิวเดฟอนนี่ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของตำแหน่งสถานที่สิ่งของแล้วก็คำศัพท์ต่างๆกันเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์วอนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ว่าแล้วลองไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: 어디에 있어요?
3: 가방 안에 있어요.
2: 가방이 어디에 있어요?
3: 책상 옆에 있어요.
2: 고마워요. 책이 어디에 있어요?
3: 가방 안에 있어요.
2: 가방이 어디에 있어요?
3: 책상 옆에 있어요.
2: 고마워요.
4: 실례합니다. 화장실이 어디에 있어요?
2: 화장실이 2층에 있어요.
4: 고맙습니다. 실례합니다. 화장실이 어디에 있어요?
2: 2층에 있어요.
4: 고맙습니다.
0: 앞, 뒤, 뒤, 옆, 옆, 위, 위, 아래, 아래, 안, 안, 밖, 밖, 오른쪽, 오른쪽. 왼쪽, 왼쪽. 약국이 어디 있어요? 약국이 어디 있어요? 약국이 어디 있어요? 약국이 어디 있어요? 2층에 있어요. 2층에 있어요. 2층에 있어요. 2층에 있어요. 책이 어디 있어요? 책이 어디 있어요? 책이 어디 있어요? 책이 어디 있어요? 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 화장실이 어디 있어요? 화장실이 어디 있어요? 화장실이 어디 있어요? 화장실이 어디 있어요? 화장실이 왼쪽에 있어요. 화장실이 왼쪽에 있어요. 화장실이 왼쪽에 있어요. 화장실이 왼쪽에 있어요. 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 5층에 있어요. 식당이 5층에 있어요. 식당이 5층에 있어요. 식당이 5층에 있어요. 휴대폰이 가방 안에 있어요. 휴대폰이 가방 안에 있어요. 휴대폰이 가방 안에 있어요. 휴대폰이 가방 안에 있어요. 지갑이 가방 안에 있어요. 지갑이 가방 안에 있어요. 지갑이 가방 안에 있어요. 지갑이 가방 안에 있어요.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะทำให้คุณพูดฟังและเข้าใจภาษาเกาหลีได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปเที่ยวหรือไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับการได้เรียนรู้คำศัพท์บทสนทนาพื้นฐานต่างๆติดตัวเนี่ยก็จะทำให้การท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางไปทำงานที่เกาหลีง่ายขึ้นราบรื่นไม่มีสะดุดนั่นเองนะครับและต้องบอกว่าเราเนี่ยโชคดีมากๆเลยครับที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีมาเป็นวิทยากรช่วยฝึกให้เราเก่งภาษาเกาหลีขึ้นโดยเฉพาะเลยแหละครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: ชาวชินาโซโย
1: 네잘지냈어요ตุนชิโดะ잘지냈어요
0: 네샤시네소요สบายดีนะครับเหมือนที่เคยแล้ววันนี้ครับเราจะมาเรียนอะไรกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้เราจะเรียนทำอะไรที่ไหนนะคะแล้วยกตัวอย่างก่อนนะคะบอเฮโอช้อปปิ้งเฮโอ어디에서쇼핑해요백화점에서쇼핑해요นี่ค่ะสี่ประโยค
0: สี่ประโยคเบื้องต้นได้ยินแวบๆว่ามีคำว่าช้อปปิ้งแน่ๆแต่ที่เหลือมีแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็บอเฮโอนี่สั้นๆนะคะบอแปลว่าอะไร
0: อะไร
1: อะไรเฮโยทำ
0: อ๋อตรงตัวเลย
1: ใช่ค่ะบอเฮโยคือว่าทำอะไรคะเป็นคำศัพท์สุภาพเหมือนกันนะคะ
0: ครับเพราะนั้นถามได้บอเฮโยทำอะไรอยู
1: ่ทำอะไรอยู่ค่ะแล้วตอบได้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเช่นช้อปปิ้งเฮโยก็สั้นๆใช่ไหมก็เข้าใจ
0: เข้าใจเลย
1: ซื้อของอะไรบ้าง
0: กำลังช้อปปิ้งอยู่นะ
1: ค่ะช้อปปิ้งเฮโย
0: ครับ
1: แล้วแต่ทำอะไรก็เปลี่ยนได้เช่นkonguheyo เรียนอยู่ค่ะ konguheyo
0: เรียนอยู่
1: ค่ะแล้วดูทีวีก็ทีวีหรือพายอ
0: ทีวีหรือพายอทีวีใช้คำว่าทีวีได
1: ้เลยได้เลยค่ะแล้วบางครั้งกินข้าวอยู่ปั๊บบอกอย
0: ปั๊บบอกอย
1: ปั๊บคือข้าว
0: ครับ
1: บอกอยก็กิน
0: แล้วถ้าอ่านหนังสืออยู่แล้วครับ
1: 책을읽어요
0: 책을읽어요
1: 책을읽어요หรือพูดสั้นๆเช็คอิลกอย
0: อ๋อก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็เช็คเป็นกรร
0: ม
1: ภาษาเกาหลีถ้าเป็นกรรมก็มีไวยากรณ์อึหรือแต่ว่าถ้าพูดยากก็ทิ้งไปก็ได้ค่ะเช็คอิลกอย
0: ก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วปั๊บปั๊บอึมอกอยจริงๆแล้วกินข้าวแต่ว่าก็ทิ้งไปพับมอกอยได้
0: ก็เป็นพับมอกอยได้งั้นคุณผู้ชมสามารถใช้คำง่ายๆสื่อสารก็ได้นะครับชาวเกาหลีเข้าใจเป็นการตัดไวยากรณ์ทิ้งไปเป็นบางคำแต่ความหมายยังครบถ้วนเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะถ้าดูหนังจริงๆแล้วคำเต็มๆคือว่ายองฮวาหรือพายโยองฮวาคือว่าภาพยนตร์แล้วพายโยก็ดูภาพยนตร์ก็ยองฮวาหรือพายโยแต่ว่าพูดสั้นๆยองฮวาพายโ
0: ยง่ายเลยนะครับยองฮวาพายโยดูภาพยนตร
1: ์ตอนนี้ฉันก็กำลังสอนภาษาเกาหลีอยู่กับภาษาเกาหลีคือว่าฮันกูโกก็สอนคือว่าคารุชอยฮันกูโก้ร์คารุชอยสอนภาษาเกาหลีฮันกูโก้ร์คารุชอยแต่พูดสั้นๆก็ฮันกูโก้ฮันกูโก้คารุชอย
0: ฮันกูโก้คารุชอยแล้วผมกำลังเรียนภาษาเกาหลีอยู่เนี่ยแหละครับ
1: ก็เรียนคือ공부해요ฮันกูโก้ร์공부해요ก็ภาษาเกาหลีคือฮันกูโก
0: ้
1: แล้วเรียนคือ공부해요ก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโก้ร์공부해요ตัวพูดสั้น
0: ๆ
1: ฮันกูโก้คงบูเฮียวดิฉันสอนภาษาเกาหลีฮันกูโก้ร์คารุชอย
0: ครับ
1: แล้วคุณตุนก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโก้ร์คงบูเฮีย
0: วแล้วอย่างประโยคพื้นฐานเลยคำว่าทำงานอย่างเงี้ยเหรอครับถามว่าอะไรครับ
1: อีรุเฮียว
0: ยิลเฮียว
1: ทำงานแต่ว่าอิลเฮียวก็ได้ค่ะอิลเฮียว
0: สั้นๆว่าอิลเฮียว
1: ก็ได้หรือคำช่วยชี้กลับก็ทิ้งไปได้ค่ะ
0: ครับแล้วอย่างคนที่ชอบไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับ
1: จักรยานคือว่าจาจนก็หรือท่ายอจาจนก็คือจักรยาน
0: ครับ
1: ท่ายอคือว่าปั่นหรือว่าขึ้นอะไรก็ได้แต่ถ้าขึ้นแท็กซี่ก็แท็กซี่หรือท่ายออ
0: ๋อใช้ด้วยกันได
1: ้ใช้ด้วยกันได้แต่ว่าถ้าจักรยานก็ไม่ได้ขึ้นจักรยานใช่ไหมก็ปั่นจักรยานคือจาจนก็หรือท่าย
0: อ
1: ถ้าก็ดูก็ทิ้งไปได้จาจนก็ท่ายอ
0: ท่ายอเลยก็ได้นะครับแล้วเราเหนื่อยและพักผ่อน
1: ก็พักผ่อนคือชิโอโย
0: ชิโอโย
1: ง่ายค่ะชิโอโยอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะว่าชิโอโยก็เปรี้ยว
0: อ๋อมันคล้ายกัน
1: ค่ะแล้วก็ชิโอโยก็ง่ายอันนี้คือว่าชิโอโย
0: ชิโอโย
1: ต้องพูดช้าๆนะคะชิโอโยคือพักผ่อน
0: เสียงมันใกล้กันเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมอยู่ๆเปรี้ยวขึ้นมา
1: ใช่
0: อยากพักผ่อนนะฮะถ้านอนล่ะครับ
1: นอนก็จาโย
0: จาโย
1: จาโยตัวง่ายแต่ว่าสำหรับคนไทยอาจจะเสียงยากเพราะว่าซาโยคือว่าซื้
0: อ
1: จาโยคือว่านอนหลับ
0: ทีนี้เรื่องของที่ไหนล่ะครับ
1: ก็เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนคะที่ไหนต้องบอกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนก
0: ็
1: โรงเรียนก็ฮักโกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วฮักโกเอโซฮังกูโกรู้คงบูเฮียดูหนังดูภาพยนตร์ที่ไหนคะ
0: ดูที่โรงภาพยนตร
1: ์ก็โรงภาพยนตร์คือว่ายองฮวากวนยองฮวากวนเอโซยองฮวารู้พายยองฮวารู้พายเป็นคู่กันใช้ด้วยกันตลอดแล้วพับมอโกโยกินข้าวพับมอโกโยที่ไหนคะ
0: กินข้าวโอ้กินได้หลายที่เลยกินที่ร้านอาหารก็ได
1: ้ถ้าร้านอาหารชิกตังเอซอพับมอโกโยแล้วที่อื่นนะคะ
0: ที่อื่นอาจจะมีที่บ้าน
1: จีบเอซอพับมอโกโยใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: สมมุติว่าเราอยากไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแบบน
1: ี้ฟิตเนสละออกกำลังกายคือว่าอุนดงเฮโย
0: อุนดงเฮโย
1: อุนดงเฮโยออกกำลังกายที่ฟิตเนสชัยุกวันเอซ่อุนดงเฮียวชัยุกวันเอซ่อุนดงเฮียวบางคนออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ
0: ค
1: งวันเอซ่ออุนดงเฮียวคงวันเอซ่ออุนดงเฮีย
0: วแล้วถ้าเราจะพักผ่อนที่บ้าน
1: พักผ่อนก็ชิโอโยใช่ไหมคะแล้วก็ที่บ้านคือว่าจีเบซ่อบ้านคือจิบที่บ้านจีเบซ
0: ่
1: อแล้วพักผ่อนที่บ้านจีเบซ่อชิโอโย
0: ทำงานที่บริษัทแล้วครับ
1: ทำงานคืออิลเฮโยบริษัทคือว่าเฮซาที่บริษัทเฮซาเอโซทำงานที่บริษัทเฮซาเอโซอิลเฮโย
0: ครับแล้วอย่างคำว่าเอกับเอโซที่มันเป็นตัวชี้สถานที่เหมือนกันเนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นคำช่วยชี้สถานที่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเอกับเอโซใช้ต่างกันนิดนึงว่าเอจะชี้สถานที่ที่จุดมุ่งหมายยังไม่ไปยังไม่ถึงที่นั่นเช่นฮักโกเอค่ะไปที่โรงเรียนเรายังไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็จะไปถึงที่นั่นก็โรงเรียนเป็นจุดมุ่งหมายฮักโกเอ
0: ค
1: ่ะก
0: ็
1: ใช้เอนะคะแล้วเอซอสถานที่เราอยู่ที่นั่นแล้วก็อะไร
0: มันเกิดขึ้นที่นั่น
1: ขึ้นที่นั่นเช่นไปที่โรงเรียนคือว่าฮักโกเอค่ะเรียนที่โรงเรียนฮ
0: ัก
1: โกเอโซคงบูเฮียวถ้าเราไม่อยู่ที่โรงเรียนก็เรียนไม่ได้ใช่ไหมคะต
0: ้
1: องอยู่ที่โรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนหนังสือต่
0: อ
1: ฮักโกเอโซคงบูเฮียว
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับวันนี้นะฮะเราได้เรียนรู้เรื่องของการทำอะไรที่ไหนกันแบบละเอียดครบถ้วนเลยแหละครับอย่าลืมฝึกตามกันด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เวลาไป

ทดลองใช้ภาษาแล้วครับกับช่วง try out

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อาทิติทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าไอ้ข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นสาย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆอ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไป

0: าสลายตนะนามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: จะใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เอ้าเจ้าปัน
3: ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
2: ของกินหายไปแล้ว

0: นะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปไปไปไปเดินทางกันต่อเถอะ
1: ตาหิว
2: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
1: ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิผือ
2: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
3: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
2: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
0: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
2: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
0: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
2: ใจเย็นใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
4: หิวมาก
5: หิวมาก
2: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
3: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกได้ขนาดนี
2: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
1: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
2: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
4: เข้าใจแล้ว
2: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
0: ้ฮึบ
3: ฮึบ
0: ฮึ
3: บ
1: งมงมงมงมงมงมงมงมง
2: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
1: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
0: ข้าก็เหมือนกัน
3: ข้าด้วยข้าด้วย
2: นี่แหละคือสุขเวทนา
4: เอ๊
0: สุขเวทนา
2: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
1: ใช่เลยสุขมาก
2: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
3: ้ฮึบฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
5: ไม่เอาอ่ะข้ออิ่มแล้ว
2: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
3: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
1: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
2: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได
1: ้อร่อยอร่อย
3: เจ
1: ้
3: ามีอีกหรอสิคะ
0: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
6: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่สามก็ต่อลูกที่สี่ห้าหก
1: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
5: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ
2: ้กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
1: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
2: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
1: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
2: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจม

0: ก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
1: โอ้ยต้องวิ่งอีกเหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
2: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
1: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้

0: เวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
1: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
0: ความรู้สึกสุขเลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
1: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
0: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
3: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
4: การสุดยอด
0: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
5: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได
4: ้ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อ

0: สัตว์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสัมภาระต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
0: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
0: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยด้วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: ดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่าวะ
2: นี่คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
4: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
5: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
4: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
3: จริงเลย
6: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
7: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
5: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
5: โครงการมีสามส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
7: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: 7ขวบค่ะ
5: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
5: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
8: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็เพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้

0: จุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
1: เย้อีกไกลไหมคะเนี่ย
2: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
2: ตรงไปตรงไป
3: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
2: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
2: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
1: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
2: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จะเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
4: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
3: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
1: ะ
5: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
2: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
1: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
2: DLTV DLTV
1: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
1: จัดไปอย่าให้เสีย

0: อนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: มีหลายอย่างนะคะที่เวลาคนเราพูดถึงแล้วหาคำจำกัดความไม่ได้เช่นเดียวกับคำว่าความดีค่ะมีคนเคยบอกว่าความดีมันทำยากทำแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่เบลเชื่อนะคะว่าความดีเนี่ยมีอยู่จริงถ้าเราเชื่อมั่นศรัทธาในความดีมุ่งมั่นที่จะทำวันหนึ่งความดีนั้นก็จะส่งผลให้เราได้รับรู้แล้วเราก็จะมีความสุขค่ะ
1: วันนี้เบลเดินทางมาไกลมากๆเลยค่ะเกือบ500กิโลเมตรมาจากกรุงเทพมาถึงที่โรงพยาบาลหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะเพราะว่าเบลเนี่ยจะมาตามหาความดีค่ะความดีที่เกิดที่นี่มาจากคนท้องถิ่นที่มีความรักในบ้านเกิดแล้วก็อยากให้บ้านเกิดของเขาเนี่ยเป็นชุมชนแห่งความสุขค่ะ
2: เห็นว่าโรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยต้องการระดมความคิดเห็นเราก็รวบรวมจำนวนคนของคนหลังสวนทั้งหมดบอกว่าจะมาช่วยโรงพยาบาลหลังสวนกันหลักการของเราก็คือเรามีข้อแม้อยู่ก็คือเรื่องแรกก็คือเราทำให้ไม่ทำเอา2ก็คือไม่เล่นการเมืองกันเลยเราตั้งใจว่าเราจะมาทำให้กับสังคมส่วนใหญ่คือ13คนจะเป็น13สาขาวิชาชีพต่างคนต่างมีความคิดความเห็นกันต่างสาขาต่างวิชาชีพแล้วก็มารวมกันหลักการคิดของพวกเราก็คือ เราให้คันแบตไปให้คันแบตไปหาปลากินเอง
3: ก็โรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนโซนใต้นะครับรับผิดชอบในเรื่องของการรับส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลหลังสวนนะครับปัญหาของโรงพยาบาลหลังสวนก็คือว่ามีปัญหาเรื่องของงบขาดดุลการที่เราให้ชุมชนมามีส่วนร่วมเนี่ยครั้งสองภาคประชาชนเนี่ยมีทีมที่พร้อมที่จะช่วยเหลือโรงพยาบาลนะครับการให้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เขาบริจาคกันโดยทั่วไปเนี่ยก็คือให้แล้วหมดไปแต่ในแนวความคิดของทางคลังสมองก็คือหมายความว่าเมื่อให้มาแล้วเนี่ยเราจะไปต่อยอดยังไงนะครับเหมือนให้เบ็ดเรามาคันหนึ่งเราจะไปหาปลาอย่างไรให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ในส่วนของคลังสมองที่ช่วยเราก็คือเรื่องของการออกแบบอาคารนะครับการตกแต่งอาคารโดยรวมทั้งหมดเลยแล้วก็หาอุปกรณ์เสริมเช่นเตียงตู้ข้างเตียงการออกแบบเพดานที่เป็นเหมือนกับวอลเปเปอร์ซึ่งใช้ฝีมือเด็กในหลังสวนนะครับที่ตามโรงเรียนต่างๆมาช่วยออกแบบทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนกับอยู่ที่บ้านครับเป็นส่วนที่คลังสมองจะช่วยเราออกแบบทั้งหมดเลยครับผม

0: ก็สำหรับโครงการในอนาคตนะครับที่จะมีขึ้นก็จะมีรถไฟฟ้าคลินิกนะครับก็เป็นคลินิกผู้สูงอายุกับคลินิกเด็กนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาการฉุกเฉินห้องฉุกเฉินนะครับเป็นแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็ห้องพิเศษจากผลพวงที่เกิดขึ้นจากการที่เราสร้างผลงานให้กับทางประชาชนนะครับในชุมชนแล้วก็อำเภอใกล้เคียงให้เห็นเนี่ยเราได้รับฟีดแบ็กมากมายนะครับเราได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มขึ้นอีก6ไร่นะครับซึ่งเราจะมีโครงการไปเปิดเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับศูนย์คลินิกบริการปฐมภูมินะครับแล้วก็บ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวนซึ่งเป็นโปรเจกต์ต่อไปครับ
1: อันนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทีมคลังสมองนะครับเพราะว่าจากการที่มาช่วยอาคารอื่นๆแล้วก็ได้มีการมาดูแลต่อเนื่องจนถึงอาคารนี้ก็ได้สอบถามมาว่ามีอะไรบ้างที่อาคารนี้ทางทีมคลังสมองจะช่วยได้บ้างห้องฉุกเฉินในขณะนี้เราไม่มีห้องความดันลบเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีห้องความดันลบก็จะได้ให้เข้าในห้องความดันลบเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของเขาเนี่ยแพร่ไปสู่บุคคลอื่นๆข้างเคียงในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินครับ
2: ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการของโรงพยาบาลอังสวนแห่งนี้ครับช่วยๆกันครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับและเราก็หวังว่าโรงพยาบาลนี้จะเป็นที่พึ่งพาชนในพื้นที่อำเภออังสวนและอำเภอใกล้เคียงได้อย่างเต็มที
3: ่ทีมคลังสมองเกิดจากการให้แล้วเราก็มาทำเพื่อให้กับโรงพยาบาลสิ่งดีๆให้กับโรงพยาบาลนะครับเราให้คันแบตไปแล้วแล้วโรงพยาบาลหลังสวนปัจจุบันก็ได้รับคันแบตแล้วก็ไปตกปลาเรียบร้อยหลังจากนี้ทีมคลังสมองมีอยู่อย่างเดียวก็คือการให้ด้วยความภูมิใจมีความสุขใจที่จะให้นะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับขอบคุณมาก
0: สิ่งที่ได้รับเนี่ยมันคือความสุขครับความสุขที่ได้รับเนี่ยไม่ได้แต่ตัวผมเองนะครับก็คือประชาชนนะครับคนหลังสวนแล้วก็ชาวชุมพรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลหลังสวนนะครับมันเป็นความดีอย่างหนึ่งนะครับที่หาไม่ได้จากที่ไหนคนที่มาบริจาคเองเจ้าหน้าที่เองนะครับเราคิดถึงคราวใดเราก็จะมีความสุขนะครับเพราะว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดแค่เราเริ่มต้นคิดที่จะทำอะไรสักอย่างนึงที่ดีๆให้กับโรงพยาบาลหรือก็คนในชุมชนเนี่ยมันเป็นความสุขไม่ว่าเราคิดถึงคราวใดแล้วก็มีความสุขความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันได้มันเกิดขึ้นแล้วที่หลังสวนครับ
4: สิ่งที่ทีมคลังสมองภาคประชาชนได้รวมตัวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในอำเภอหลังสวนจะเป็นต้นแบบความดีที่ยั่งยืนให้กับอีกหลายๆชุมชนเลยค่ะ

0: ระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารมูลนิธิเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารพระมงคลบพิตรเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

0: โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามเสมอครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนดเรามีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60 กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงสภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงสง่าสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารอนุพิษใช้เทคโนโลยีต่าง
1: ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้นนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อนุโมทนาความเคารพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดาเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะในชีวิตประจำวันของนักเรียนต้นทางของนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็ของคุณครูของคนทุกคนในการดำเนินชีวิตประจำวันการอ่านเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนักเรียนทุกคนว่าไหมคะใช่ไหมคะการอ่านนะคะเป็นเครื่องมือที่แสดงถึงการพัฒนาสติปัญญาของคนเรานะคะถ้าคนเราอ่านมากเราก็จะมีความรู้ที่มากมีความรอบรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์นะคะในแต่ละวันของเราเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเราอาจจะอ่านข้อความจากโทรศัพท์ที่เป็นการแจ้งข่าวสารทำให้เรารู้เท่าทันเหตุการณ์ใช่หรือไม่คะค่ะฉะนั้นการอ่านนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญกับทุกๆคนเลยนะคะในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการอ่านเช่นเดียวกันนะคะค่ะอ่านเรื่องเป็นจับประเด็นได้นะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหนึ่งเลยนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายหลักการอ่านจับใจความสำคัญได้ถูกต้องนะคะว่าการอ่านจับใจความสำคัญนี้มีหลักการอย่างไรนะคะสองเขียนสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้เมื่อนักเรียนทราบหลักการแล้วนักเรียนก็จะต้องสามารถสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่นักเรียนอ่านนะคะสามค่ะนักเรียนจะต้องเห็นความสำคัญของการอ่านเพื่อนำประโยชน์จากการอ่านนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่กิจกรรมวันนี้เรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะคะกิจกรรมเล่าสู่กันฟังนะคะกิจกรรมนี้เดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะ2คนออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีข้อความให้เพื่อนตัวแทนนี้อ่าน2ข้อความนะคะค่ะแล้วก็จะให้เพื่อนนะคะบอกถึงเรื่องราวที่เพื่อนอ่านนะคะให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟังนะคะค่ะนักเรียนต้นทางก็คือสราวุธนะคะกับณัฐวันนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะกิจกรรมเล่าสู่กันฟังนี้เดี๋ยวสราวุธกับณัฐวันจะเป็นผู้เล่าให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับฟังกันนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆตัวแทนอ่านนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นเองค่ะอันดับแรกตัวแทนอ่านก่อนนะคะอ่านในใจอย่าเพิ่งให้เพื่อนรู้อ่านเลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะอ่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะค่ะสิ่งที่คุณครูให้เพื่อนๆตัวแทนอ่านนะคะณัฐวรรณก็จะเป็นบทความ1บทความนะคะแล้วก็ของสราวุธนี่ก็จะเป็นข่าว1ข่าวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ณัฐวรรณก่อนนะคะค่ะกิจกรรมเล่าสู่กันฟังของณัฐวรรณก็จะเป็นเรื่องของลดอ้วนได้โดยไม่พึ่งยานั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ณัฐวรรณเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางค่ะ
1: ยุคปัจจุบันนะคะมีอาหารเสริมมากมายค่ะยาลดความอ้วนมีโฆษณาที่เกินจริงค่ะประชาชนหลงเชื่อในแบบผิดๆค่ะควรใช้วิธีการทางธรรมชาติค่ะการควบคุมปริมาณการทานอาหารค่ะและควบคู่กับการออกกำลังกายค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าบทความที่ณัฐวรรณอ่านเนี่ยก็คือบทความเกี่ยวกับการลดน้ำหนักใช่ไหมคะว่าในปัจจุบันเนี่ยสังคมเรามีการโฆษณาเกินจริงทำให้ผู้คนเนี่ยสนใจอยากที่จะลดน้ำหนักแล้วก็ทำให้ลดน้ำหนักแบบผิดๆฉะนั้นการลดน้ำหนักที่ถูกต้องก็คือควรควบคุมอาหารออกกำลังกายนั่นเองค่ะค่ะต่อไปมาเล่าสู่กันฟังกับอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องของข่าวนั่นเองค่ะข่าวระทึกบนทางด่วนไฟไหม้รถเก๋งเผาวอดทั้งคันคาดเครื่องยนต์ขัดข้องค่ะข่าวนี้เดี๋ยวจะให้สราวุธเป็นผู้เล่าสู่กันฟังว่าข่าวนี้เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรและผลที่ตามมาเป็นอย่างไรค่ะค่ะสราวุธอ่านข่าวแล้วเล่าสู่กันฟังได้เลยค่ะ
2: ครับณวันที่เกิดเหตุครับ29มิถุนายนพุทธศักราช2567ครับมีเหตุรถยนต์ไฟไหม้ครับณบริเวณทางด่วนบริเวณโค้งของสุขุมวิท62ครับมีหลังจากเกิดเหตุครับมีนักดับเพลิงมาดับเพลิงหลังจากการดับเพลิงครับพบว่ามีการเสียหายของรถทั้งคันครับและไม่พบผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บเลยครับสำหรับการสอบสวนครับพบว่ามีนายสุรพลเป็นคนขับแท็กซี่ครับเป็นคนเห็นเหตุการณ์ครับเขาเห็นเหตุการณ์จากช่องทางซ้ายของถนนครับเมื่อเห็นแล้วพบเห็นว่ามีหมู่ควันจำนวนมากพบบริเวณห้องเครื่องของรถยนต์ครับเขาเลยรีบแจ้งกับกู้ภัยครับ
0: ค่ะจากสิ่งที่ณัฐวรรณและสราวุธได้อธิบายให้เพื่อนฟังนะคะเล่าสู่กันฟังก็มาจากการที่เพื่อนๆได้อ่านนะคะอ่านแล้วบอกถึงใจความสำคัญของเรื่องราวที่อ่านยังไปยังผู้ไปขอโทษค่ะไปยังผู้ฟังเหมือนเช่นนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั่นเองค่ะซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานะคะไม่ว่าเราจะอ่านจากสื่อที่เป็นงานเขียนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำคัญเลยเราจะต้องจับประเด็นให้ได้ว่าสิ่งที่เราอ่านนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นเองค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มกันต่อที่อ่านเรื่องเป็นนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะคุณครูจะแจกแถบข้อความให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะแล้วให้นักเรียนอ่านแถบข้อความนะคะให้นักเรียนช่วยการพิจารณาและบอกใจความสำคัญของเรื่องที่ต้องการจะสื่อนะคะแต่ข้อความที่คุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านนั้นจะเป็นข้อความเพียงแค่สั้นๆนะคะแล้วก็ให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าใจความของข้อความนั้นคือใจความสำคัญว่าอย่างไรแล้วขีดเส้นใต้ใจความสำคัญในข้อความนั้นนั่นเองนะคะค่ะอันนี้ก็คือข้อความแรกนะคะบทความแรกการรักษาศีลเป็นการบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยนะคะไปจนถึงนั่นเป็นคนที่มีศีลถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีล นั่นเองค่ะข้อความที่2ก็จะเริ่มที่จะดีชั่วมีจนเป็นคนด้อยนะคะข้อความที่3ค่ะเป็นข้อความนกขุนทองจะหัดพูดเมื่ออายุได้4-5เดือนต่อไปค่ะข้อความต่อไปคนอีสานชอบกินส้มตำนะคะแล้วก็คนทำมาหากินสุจริตย่อมทำให้สังคมเป็นสุข แต่ละกลุ่มก็จะได้กลุ่มละ1ข้อความใช่หรือไม่คะใช่แล้วเดี๋ยวให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่นักเรียนได้นะคะคุณครูแจกให้ในแต่ละกลุ่มแล้วนะคะเป็นเวลาไม่เกิน5นาทีอ่านแล้วพิจารณาข้อความสั้นๆที่คุณครูให้นะคะว่าใจความสำคัญอยู่ตรงใดในส่วนใดของข้อความแล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้วก็จะมาดูกันว่านักเรียนเนี่ยสามารถจับประเด็นอ่านเรื่องที่อ่านแล้วจับใจความได้หรือไม่นะคะให้เวลา5นาทีเริ่มได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการอ่านแถบข้อความนะคะที่จะเป็นการวัดว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านเรื่องเป็นอ่านเรื่องเป็นในที่นี้คืออ่านแล้วสามารถจับใจความของสิ่งที่นักเรียนอ่านได้หรือไม่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอที่นักเรียนและเพื่อนๆภายในกลุ่มนะคะร่วมกันพิจารณาว่าข้อความที่นักเรียนได้นั้นใจความสำคัญอยู่ส่วนใดนะคะค่ะเข้าสู่กิจกรรมนำเสนออ่านเรื่องเป็นนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อความแรกเลยนะคะก็คือการรักษาศีลเป็นการบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดินอย่างมีระเบียบนั่งอย่างมีระเบียบกินอย่างมีระเบียบทำอะไรก็ทำอย่างมีระเบียบนั่นเป็นคนที่มีศีลถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีลนั่นเองค่ะข้อความนี้กลุ่มใดได้รับคะกลุ่มใดได้รับคะกลุ่มที่3ใช่ไหมคะกลุ่มที่3นักเรียนลองบอกถึงใจความสำคัญที่นักเรียนลองขีดดูสิคะว่าในเรื่องใจความสำคัญอยู่ส่วนใดคะ
1: การรักษาศีลเป็นการบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทำทุกๆอย่างเช่นการเดินอย่างมีระเบียบวินัยทำอะไรก็ทำอย่างมีระเบียบวินัยน่าเป็นคนที่มีศีลถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยก็ไม่มีศีลครับ
0: ค่ะก็จะมีทั้งส่วนที่ถูกต้องและส่วนที่ไม่ใช่ใจความสำคัญนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าใจความสำคัญของข้อความนี้อยู่ส่วนใดแล้วนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลุ่มอื่นก็พิจารณาไปพร้อมกันนะคะค่ะใจความสำคัญจะมีอยู่2ที่ในข้อความนี้ก็คืออยู่ส่วนแรกกับอยู่ส่วนท้ายนักเรียนลองอ่านแค่ข้อความที่ขีดเส้นใต้สิคะการรักษาศีลเป็นการบังคับตนให้มีระเบียบวินัยในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยก็ไม่มีศีลอันนี้คือใจความสำคัญของข้อความนี้ที่พออ่าน2ข้อความนี้แล้วสามารถครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดได้เลยนะต่อไปข้อความที่2นะคะค่ะแถบข้อความนี้กลุ่มที่ได้รับก็คือกลุ่มที่6ใช่ไหมคะกลุ่มที่6ได้ใจความสำคัญว่าอย่างไรคะแถบข้อความนี้ใจความสำคัญของข้อความ

0: ี้คือส่วนใดนะคะจะดีชั่วมีจนเป็นคนด้อยจะต่ำต้อยอาภัพอับยศถาอย่าโทษเทพเจ้าเหล่าประชาต้องโทษว่าเจ้ากรรมเราทำเองใจความสำคัญอยู่ตรงไหนคะที่เราร่วมกันพิจารณา
1: จะช่วยดีมีจนเป็นคนด้อยอย่าโทษเทพเจ้าต้องโทษว่าเจ้ากรรมเราเองเจ้ากรรมเราทำเองครับ
0: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะเรามาดูนะคะว่าใจความสำคัญของข้อความนี้คือส่วนใดใจความสำคัญของข้อความนี้อยู่สองส่วนนะคะก็คือส่วนต้นและส่วนท้ายนะคะโดยนักเรียนลองอ่านใจความสำคัญที่ขีดเส้นใต้อย่างเดียวแล้วนักเรียนจะรู้ว่ามันครอบคลุมทั้งหมดเลยนั่นเองในนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านที่ขีดเส้นใต้อย่างเดียวสิคะจะดีชั่วมีโจรเป็นคนด้อยเจ้ากรรมเราทำเองก็คือจะดีจะชั่วจะเป็นคนด้อยเนี่ยจะเป็นคนจนเนี่ยต้องโทษว่าเราเนี่ยคือเจ้ากรรมเราทำเองใช่ไหมคะอันนี้คือใจความสำคัญนั่นเองต่อไปค่ะข้อความข้อต่อไปนกขุนทองจะหัดพูดเมื่ออายุได้ 4-5 เดือนเราควรสอนให้พูดคำง่ายๆไปก่อนเช่นทองทองจ๋าแล้วจึงสอนคำอื่นๆต่อไปนกขุนทองขยันพูดอาจพูดได้ทั้งวันแต่จะพูดได้เก่งหรือไม่อยู่ที่ความเอาใจใส่ของคนเลี้ยงด้วยกลุ่มใดได้คะข้อความนี้กลุ่มที่5ได้ข้อความนี้แล้วใจความสำคัญอยู่ส่วนใดคะใจความสำคัญของเรื่องนี้ที่นักเรียนขีดเส้นใต
2: ้นกขุนทองจะหัดพูดเมื่ออายุได้ 4-5 เดือนแต่จะพูดได้เก่งหรือไม่อยู่ที่ความเอาใจใส่ของคนเลี้ยงด้วยค่ะ
0: นี่คือใจความสำคัญนั่นเองค่ะถูกต้องเกือบทั้งหมดนะคะนกขุนทองจะหัดพูดเมื่ออายุได้ 4-5 เดือนนะคะแล้วก็นกขุนทองเนี่ยจะขยันพูดอาจพูดได้ทั้งวันแต่ว่าจะพูดได้เก่งหรือไม่นั่นก็ขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของผู้เลี้ยงนะคะอันนี้ก็คือใจความสำคัญนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคนอีสานชอบกินส้มตำเนื่องจากส้มตำเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวอีสานที่หามากินได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะไปในท้องถิ่นใดทั่วภาคอีสานก็จะหาส้มตำกินได้ทั่วไปการกินส้มตำจึงเป็นวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของคนอีสานกลุ่มใดได้คะตอบได้ว่ายังไงใจความสำคัญอยู่ตรงไหนนิธิคะนิธิใจความสำคัญของข้อความนี้คือ
3: คนอีสานชอบกินส้มตำ
0: ค่ะ
3: เนื่องจากเป็นอาหารพื้นเมือง
0: แล้วก็มีอีกไหมคะ
3: จึงใช่จึงสามารถหาจึงสามารถหาส้มตำกินได้ทั่วไปการกินส้มตำจึงเป็นวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของคนอีสานครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะเรามาดูตรวจสอบกันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนร่วมกันพิจารณาถูกต้องหรือไม่ใจความนี้นะคะข้อความนี้ใจความสำคัญอยู่ส่วนต้นและส่วนท้ายเช่นเดียวกันใจความสำคัญก็คือคนอีสานชอบกินส้มตำแล้วก็การกินส้มตำของคนอีสานเนี่ยจึงจัดเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนอีสานนั่นเองที่อยู่ในส่วนท้ายนะคะต่อไปค่ะคนทำมาหากินสุจริตย่อมทำให้สังคมเป็นสุขคำว่าสุจริตคือการทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมเมื่อคนเราทำมาหากินสุจริตไม่คดโกงผู้อื่นก็ย่อมทำให้คนในสังคมไม่เดือดร้อนเพราะคนไม่คดโกงกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันแต่ถ้าคนทำมาหากินในทางทุจริตเช่นลักขโมยคดโกงผู้อื่นผู้คนในสังคมก็จะเดือดร้อนสังคมก็ไม่สงบสุขนะคะดังนั้นคนที่ทำมาหากินสุจริตจึงทำให้สังคมสงบสุขกลุ่มใดได้คะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ใจความสำคัญของเรื่องนี้อยู่ส่วนใดคะ
4: คนทำมาหากินสุจริตย่อมทำให้สังคมเป็นสุขครับคำว่าสุจริตคือการทำในสิ่งที่ถูกต้องครับแต่ถ้าคนทำมาหากินในทางทุจริตผู้คนในสังคมก็จะเดือดร้อนไม่สงบสุขครับดังนั้นคนที่ทำมาหากินสุจริตจึงทำให้สังคมสงบสุขครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก็มีทั้งส่วนถูกนะคะแล้วก็ส่วนที่

ไม่ใช่ใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญของข้อความนี้ก็คืออยู่ทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายนะคะคนทำมาหากินสุจริตย่อมทำให้สังคมเป็นสุขคนที่ทำมาหากินสุจริตจึงทำให้สังคมเป็นสุขถ้าเราจับใจความสำคัญจริงๆก็คือข้อความนี้กล่าวถึงคนที่ทำมาหากินสุจริตนั่นเองนะคะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านอะไรก็ตามเราควรที่จะจับประเด็นสาระสำคัญหรือใจความสำคัญของเรื่องนั้นด้วยนะคะจะสังเกตเห็นว่าใจความสำคัญ5ข้อความที่นักเรียนอ่านแต่ละกลุ่มอ่านไม่เหมือนกันเนี่ยจะเห็นว่าใจความสำคัญจะอยู่ต้นบ้างอยู่ท้ายบ้างหรืออยู่ส่วนกลางบ้างนะคะต่อไปค่ะคุณครูมีจดหมายขอความอนุเคราะห์นะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านเดี๋ยวให้เวลาอ่าน3นาทีอ่านข้อความนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามว่าข้อความนี้เป็นข้อความจดหมายเกี่ยวกับอะไรนั่นเองค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการอ่านจดหมายขอความอนุเคราะห์นะคะถ้านักเรียนสังเกตจะมีความแตกต่างกับข้อความที่ครูให้นักเรียนร่วมกันหาใจความสำคัญเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวครูมีคำถามเกี่ยวกับจดหมายขอความอนุเคราะห์นะคะค่ะคำถามแรกนะคะจากการที่นักเรียนอ่านจดหมายขอความอนุเคราะห์นี้จดหมายนี้นะคะเป็นจดหมายเรื่องใดเขียนมาเพื่อสิ่งใดเป็นจดหมายเรื่องอะไรแล้วก็เขียนมาเพื่ออะไรคะจดหมายฉบับนี้เขียนขึ้นมาเพื่ออะไรได้ไหมคะนักเรียนลองร่วมกันพิจารณาสิประกอบได้ไหมคะประกอบจดหมายดังกล่าวเป็นจดหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะประกอบ
1: ขอเชิญเป็นกรรมการตัดสินการอ่านทำนองสนอครับ
0: ค่ะแล้วเขียนมาเพื่ออะไรคะ
1: เขียนมาเพื่อขอเชิญให้ท่านเป็นกรรมการตัดสินการอ่านทำนองสนอครับ
0: ก็คือเป็นจดหมายเกี่ยวกับขอความอนุเคราะห์ขอเชิญเป็นกรรมการในการตัดสินทำนองสนอนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะคำถามต่อไปค่ะจดหมายขอความอนุเคราะห์ดังกล่าวมีใจความสำคัญว่าอย่างไรเมื่อนักเรียนอ่านแล้วเป็นข้อความที่เขียนมาเป็นเรื่องราวอะไรบ้างนักเรียนลองอธิบายเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนต้นทางและเพื่อนๆปลายทางให้เวลาพิจารณาว่าข้อความดังกล่าวมีใจความสำคัญว่าอย่างไรวริศลองบอกเพื่อนสิคะว่าใจความสำคัญของข้อความนี้ที่เขียนขึ้นมาเพื่อเชิญคุณพานุพัฒน์ใช่ไหมมาเป็นกรรมการตัดสินในการอ่านทำนองสนอใช่ไหมคะแล้วมีใจความสำคัญว่าอย่างไรอีกคะในจดหมายขอความอนุเคราะห์
2: ใจความสำคัญของจดหมายการอนุเคราะห์ครั้งนี้นะครับคือการให้ในพานุพันธ์สิริเทพเป็นกรรมการการอ่านทำนองสนอในโรงเรียนทุ่งสองห้องวิทยาครับ
0: ค่ะทำไมคะทำไมถึงเชิญไปคะเพราะโรงเรียนทุ่งสองห้องวิทยานี้ได้ทำอะไรคะ
2: เป็นการกิจกรรมงานวิชาภาษาไทยครับ
0: ก็คือโรงเรียนทุ่งสองห้องวิทยานี้ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายก็เลยเชิญให้คุณพานุวัฒน์เนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญในการอ่านทำนองสนอเนาะไปเป็นกรรมการในการตัดสินรายการอ่านทำนองสนอนั่นเองถูกต้องไหมคะ
2: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะจดหมายขอความอนุเคราะห์นะคะดังกล่าวแตกต่างจากงานเขียนข้อความทั้ง5ข้อความหรือไม่อย่างไรนักเรียนลองพิจารณาสิคะจดหมายที่นักเรียนอ่านขอความอนุเคราะห์นั้นกับแถบข้อความที่เราร่วมกันพิจารณามีความแตกต่างกันหรือไม่กัญญาภัทรคะมีความแตกต่างกันหรือไม่คะในความคิดของกัญญาภัทรที่กัญญาภัทรร่วมพิจารณาแถบข้อความแล้วก็อ่านจดหมายนี้คิดว่ามีความแตกต่างไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีอย่างไรคะ
3: ข้อความแรกนะคะเป็นข้อความที่ใช้บอกเล่าลักษณะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆค่ะส่วนจดหมายนะคะเป็นการใช้ภาษาที่มีความเป็นทางราชการค่ะ
0: ค่ะแล้วเวลาที่กัญญาภัทรอ่านแล้วเวลาจับใจความสำคัญใจความสำคัญที่เห็นได้ชัดที่สุด5ข้อความกับย่อหน้ากับจดหมายนี้ค่ะต่างกันไหม
3: ต่างค่ะ
0: ค่ะ
3: ข้อความแรกนะคะสามารถหาได้สั้นกระชับค่ะส่วนข้อความที่เป็นจดหมายนะคะหาได้ยาวค่ะเพราะมันสำคัญทุกส่วนค่ะ
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือในความคิดของกัญญาภัทรนั่นเองค่ะค่ะจดหมายขอความอนุเคราะห์กับข้อความที่5ข้อความทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกับพิจารณาจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนาะข้อความทั้ง5เนี่ยจะปรากฏใจความสำคัญที่เห็นได้ชัดเลยในแต่ละข้อแต่ว่าข้อความในจดหมายเนี่ยจะไม่ปรากฏใจความสำคัญซึ่งเราเองจะต้องอ่านจดหมายทั้งหมดแล้วจับประเด็นให้ได้ว่าจดหมายฉบับนี้เขียนมาเพื่ออะไรมีเนื้อหาว่าอย่างไรนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องพบเจออยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะคะสิ่งที่เราอ่านเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้ปรากฏใจความสำคัญในสิ่งที่เราอ่านเลยแต่เราจะต้องเป็นผู้ที่สรุปใจความสำคัญของสิ่งนั้นด้วยตนเองนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้หลักการอ่านนะคะรู้หลักการอ่านจับใจความสำคัญนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีรูปแบบนะคะกิจกรรมก็คือให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องการอ่าน จับใจความสำคัญนะคะการจับใจความสำคัญจากการอ่านโดยให้นักเรียนสรุปประเด็นดังต่อไปนี้เดี๋ยวนักเรียนจดหัวข้อประเด็น3ประเด็นนี้ด้วยนะคะอธิบายลักษณะของประโยคใจความสำคัญว่าประโยคใจความสำคัญเนี่ยมันเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วในข้อความที่เราอ่านเนี่ยตำแหน่งของประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งใดบ้างนะคะแล้วก็วิธีการเขียนสรุปใจความสำคัญเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างเวลาที่เราอ่านอะไรก็ตามเราจะมีวิธีการสรุปใจความสำคัญอย่างไรนะคะก็คือหลักการสรุปใจความสำคัญนั่นเองสามประเด็นนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีการอธิบายให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเมื่อคุณครูอธิบายเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนสรุปลงในใบกิจกรรมนะคะโดยให้นักเรียนสรุปลงในใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักการอ่านจับใจความสำคัญนะคะคุณครูก็จะให้กระดาษให้กับนักเรียนในการทำกิจกรรมนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามารู้หลักการอ่านจับใจความสำคัญนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันที่ค่ะการอ่านจับใจความสำคัญหมายถึงอะไรการอ่านจับใจความสำคัญหมายถึงอะไรก็คือการอ่านเพื่อค้นหาสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านนะคะที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อนั่นเองโดยในย่อหน้าหนึ่งจะมีใจความเดียวนะคะนอกนั้นจะเป็นพลความหรือส่วนประกอบของย่อหน้านั้นนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าข้อความทั้ง5จากข้างต้นจะมีที่คุณครูขีดเส้นใต้ตอนที่คุณครูเฉลยนั่นคือใจความสำคัญแล้วส่วนที่เหลือก็คือใจความรองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพลความนั่นเองค่ะต่อไปค่ะการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยในงานเขียนจะประกอบไปด้วยใจความสำคัญและใจความรองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพลความนั่นเองค่ะใจความสำคัญคืออะไรใจความสำคัญก็คือข้อความที่สำคัญที่สุดของ

ื่องในย่อหน้านั้นเรื่องที่เราอ่านแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเพียงแค่ย่อหน้าเดียวถูกไหมคะมีหลายย่อหน้าแต่ว่าในแต่ละย่อหน้านั้นจะมีใจความสำคัญอยู่นะคะซึ่งเราจะต้องหาให้ได้ว่าใจความสำคัญของย่อหน้านั้นคือส่วนใดซึ่งใจความสำคัญเนี่ยจะครอบคลุมข้อความส่วนอื่นในย่อหน้านั้นทั้งหมดนั่นเองค่ะแล้วในงานเขียนก็จะมีใจความรองหรือพลความนั่นเองก็คือส่วนที่ไม่ใช่ใจความสำคัญนะคะก็คือส่วนขยายใจความที่เป็นการอธิบายรายละเอียดของเรื่องเป็นการสนับสนุนทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองแสดงว่าข้อความหนึ่งข้อความที่เวลาเราอ่านเนี่ยจะมีทั้งใจความสำคัญและใจความรองที่เรียกว่าพลความนั่นเองค่ะค่ะการอ่านจับใจความสำคัญมีหลักการอย่างไรบ้างถ้าเราจะจับใจความสำคัญเวลาที่เราอ่านสักเรื่องมีหลักการอย่างไรบ้างหนึ่งเลยเราจะต้องอ่านก่อนถูกไหมคะใช่เราจะต้องอ่านก่อนอ่านแล้วทำความเข้าใจในเนื้อหาให้ได้ว่าเรื่องที่เราอ่านนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วในแต่ละย่อหน้าพูดถึงหรือเขียนถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรเมื่อเราอ่านแล้วนะคะเราก็ต้องคิดตั้งคำถามว่าอะไรเป็นจุดสำคัญของเรื่องที่เรากำลังจะจับใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้าก็จะมีใจความสำคัญอยู่นั่นเองเมื่อเราคิดแล้วเราก็มาเขียนร่างข้อความที่อ่านโดยสรุปไว้เป็นตอนๆก็คือแต่ละย่อหน้าสมมติมี5ย่อหน้าย่อหน้าที่1ใจความสำคัญว่าอย่างไรย่อหน้าที่2ใจความสำคัญว่าอย่างไร3 4 5มีว่าอย่างไรแล้วเราค่อยมาเรียบเรียงต่อเขียนร่างไว้ก่อนพอเขียนร่างแล้วเราก็เอาข้อความแต่ละส่วนที่เราจับใจความได้นั้นมาเรียบเรียงนะคะให้เป็นข้อความโดยใช้ภาษาของเราเองนั่นเองค่ะซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะมีใจความสำคัญอยู่ตรงตำแหน่งใดบ้างถ้านักเรียนสังเกตที่5ข้อความแรกที่เราเริ่มกันทำตอนช่วงต้นกิจกรรมก็มีหลายตำแหน่งนะคะค่ะใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้านะคะจะอยู่ตอนต้นของย่อหน้าก็ได้นะคะตอนต้นก็คือตั้งแต่คำแรกจนจบก็คือในข้อความส่วนต้นนั้นนะคะใจความสำคัญอาจจะอยู่ตอนกลางของย่อหน้าก็ได้นะคะหรือใจความสำคัญอาจจะอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่ามีมากกว่า1ตำแหน่งก็จะมีที่อยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ายนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อสักครู่ที่เราร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งต้นและท้ายนั่นเองค่ะฉะนั้นในแต่ละย่อหน้าก็จะมีได้หลากหลายตำแหน่งมีต้นมีกลางมีท้ายหรือมีทั้งต้นและมีทั้งท้ายย่อหน้านั่นเองค่ะหรือถ้าข้อความนั้นไม่มีปรากฏในแต่ละย่อหน้าเลยเราก็จะต้องเป็นผู้สรุปเองเช่นเดียวกันกับการที่เราอ่านข้อความในจดหมายขอความอนุเคราะห์นั่นเองค่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสรุปความรู้ลงในใบกิจกรรมไม่เกิน10นาทีนะคะ

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการสรุปความรู้ใน3ประเด็นที่นักเรียนได้รับชมรับฟังที่คุณครูอภิปรายความรู้ให้กับนักเรียนนะคะ

0: ากการอ่านจับใจความสำคัญการจับใจความสำคัญจากการอ่านนั้นเป็นอย่างไรมีตำแหน่งอย่างไรบ้างมีหลักการอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางก็คือกลุ่มที่4นะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะถึงการสรุปองค์ความรู้ในใบกิจกรรมรู้หลักการอ่านจับใจความสำคัญค่ะขอเชิญด้านหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ
1: ครับสรุปการอ่านจับใจความสำคัญจากการอ่านครับหลักการจับใจความสำคัญคือการอ่านคือการอ่านประมวลผลการอ่านบทความครับการคิดคือคิดประมวลผลบทความใจความสำคัญครับการเขียนครับคือการร่างเขียนจากการสรุปของเราในความคิดครับการเรียบเรียงคือการนำความคิดและการเขียนของเราที่เราเรียบเรียงไว้มาเขียนครับการอ่านเพื่อจับประเด็นเพื่อจับสาระประเด็นสำคัญของการเขียนครับมีอยู่2ประเด็นครับคือการจับใจความสำคัญคือใจความสำคัญที่เราอ่านครับและใจความรองหรือเรียกอย่างว่าพลความครับตำแหน่งของใจความสำคัญครับมีทั้งตอนต้นของย่อหน้าครับและตอนหลังของย่อหน้าหรือว่าตอนกลางตอนต้นและตอนท้ายหรือว่าสรุปเองครับ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะอ่านเรื่องเป็นจับประเด็นได้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะคะทั้งกิจกรรมอ่านเรื่องเป็นจับประเด็นได้1และอ่านเรื่องเป็นจับประเด็นได้2นะคะกิจกรรมอ่านเรื่องเป็นจับประเด็นได้1นี้นะคะก็คือจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะอ่านแถบข้อความแล้วขีดเส้นใต้นั่นเองนะคะเช่นเดียวกันกับข้อความ5ข้อความนะคะเมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วว่าใจความสำคัญคืออะไรใจความสำคัญอยู่ส่วนไหนของข้อความได้บ้างนะคะแล้วก็ใจความสำคัญมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะก็ให้นักเรียนนะคะอ่านข้อความที่กลุ่มตัวเองได้รับแล้วขีดเส้นใต้ว่าใจความสำคัญนั้นอยู่ต้นอยู่กลางหรืออยู่ท้ายของข้อความนะคะก็จะได้กลุ่มละ1แถบข้อความนะคะกลุ่มใดที่ได้แถบข้อความเกี่ยวกับบ้านเรือนที่ขึ้นต้นด้วยคนไทยนั้นถือว่าบ้านเป็นสิ่งสำคัญก็พิจารณานะคะว่าข้อความใจความสำคัญอยู่ส่วนใดแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวัดนะคะแถบข้อความที่2นะคะแล้วก็แถบข้อความที่3จะเป็นเกี่ยวกับการพูดถึงนมที่เป็นอาหารของลูกนะคะค่ะแล้วก็ข้อความที่4นะคะจะเป็นข้อความเกี่ยวกับพระสงฆ์บางรูปนะคะคารวาสบางคนอันนี้ก็คือนักเรียนต้องอ่านก่อนนะคะแล้วขีดเส้นใต้ใจความสำคัญแล้วก็ข้อความเกี่ยวกับทุ่งกุลาร้องไห้นะคะฉะนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มเมื่อได้รับข้อความแล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้นะคะว่าใจความสำคัญนั้นอยู่ส่วนใดเราเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าใจความสำคัญอยู่ส่วนใดได้บ้างในข้อความใช่ไหมคะในย่อหน้าก็คือต้นก็ได้หรืออาจจะอยู่กลางก็ได้อยู่ท้ายก็ได้หรืออาจจะมีทั้งต้นและท้ายหรือถ้าไม่มีเราก็ต้องสรุปเองฉะนั้นนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะต้องพิจารณาให้เรียบร้อยให้ดีและค่ะถี่ถ้วนว่าส่วนใดเป็นใจความสำคัญนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะคะอ่านเรื่องเป็นจับประเด็นได้2ในที่นี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทำเป็นงานกลุ่มเช่นเดียวกันเป็นการบ้านนะคะโดยคุณครูจะมีบทความนะคะ2เรื่องซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะได้กลุ่มละ1เรื่องนะคะข้อความบทความนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นบทอ่านเกี่ยวกับชิ้นงานพื้นบ้านของไทยของชาวไทยอีสานนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าบทอ่านนี้จะมีย่อหน้าแต่ละย่อหน้าใช่ไหมคะให้นักเรียนร่วมการพิจารณาข้อความที่นักเรียนได้นะคะแต่ละย่อหน้าว่าใจความสำคัญอยู่ส่วนใดแล้วก็เมื่อหาได้แล้วจนครบบทอ่านนะคะแล้วก็มาเรียบเรียงใหม่ด้วยสำนวนภาษาของนักเรียนเองนะคะส่วนบทอ่านเรื่องที่สองนะคะก็จะเป็นบทอ่านที่เป็นบทประพันธ์บทร้อยกรองนะคะเรื่องพอใจให้สุขนะคะเมื่อ

0: นักเรียนอ่านแต่ละบทแล้วก็จับใจความสำคัญของแต่ละบทนะคะว่ากล่าวถึงเรื่องอะไรแล้วสรุปออกมาลงในใบกิจกรรมอ่านเรื่องเป็นจับประเด็นได้2คุณครูจะมีข้อความให้นักเรียนเขียนเลยนะคะว่าใจความสำคัญของย่อหน้าที่1คืออะไรของบทที่1คืออะไรนักเรียนจะต้องแบ่งกันก็ได้หรือร่วมกันหาด้วยกันก็ได้เป็นการบ้านนะคะแล้วก็เมื่อนักเรียนหาใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าหรือของแต่ละบทได้แล้วให้นักเรียนเรียบเรียงสาระสำคัญเป็นความเรียงทั้งหมดลงในส่วนท้ายของใบกิจกรรมนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือการอ่านจับประเด็นใจความสำคัญนั่นเองค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการอ่านมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบันนะคะก็จะช่วยพัฒนาสติปัญญาช่วยให้ผู้อ่านเป็นผู้รอบรู้และทันต่อเหตุการณ์เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการแสวงหาความรู้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมความคิดอ่านและความฉลาดรอบรู้นั่นเองค่ะการอ่านจับใจความสำคัญเป็นกระบวนการที่ผู้อ่านสรุปความรู้ที่ได้จากการอ่านเป็นเรื่องราวหรือสื่อต่างๆเพื่อเก็บเนื้อหาสาระที่เป็นแก่นของเรื่องการอ่านนะคะจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่านได้นั้นผู้อ่านก็จะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้แล้วนำไปปฏิบัตินั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาอ่านเรื่องเป็นจับประเด็นได้2นั่นเองค่ะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมรู้หลักการเขียนย่อความนะคะใบกิจกรรมจับประเด็นเฟ้นหาสารเตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เห็นแล้วว่าใจความสำคัญของการอ่านเป็นสิ่งสำคัญที่เมื่อเราอ่านแล้วเราจะต้องจับใจความสำคัญของสิ่งนั้นให้ได้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นเองค่ะคุณครูก็ขอฝากนะคะกิจกรรม1และ2นะคะให้นักเรียนกลับไปร่วมกันหาใจความสำคัญนะคะแล้วนำมาส่งให้คุณครูนะคะนักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วันนี้เป็นอีกวันนึงที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทด้วยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ย

0: เรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
1: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้อยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

0: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพหุวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
1: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตกตันอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งอะค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ยไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราอะจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่าง

0: างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยศิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องการหายใจเข้าและออกการแลกเปลี่ยนแก๊สและความจุอากาศของปอดครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายการหายใจเข้าและการหายใจออกและการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความจุอากาศของปอดนะครับการตีความหมายข้อมูลนะครับและลงข้อสรุปจากแผ่นภาพนะครับปริมาณแก๊สต่างๆในลมหายใจเข้าและออกตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปจากกราฟแสดงความจุอากาศของปอดในผู้ชายและผู้หญิงความอยากรู้อยากเห็นโดยมีความกระตือรือร้นและตั้งคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับการหายใจเข้าและออกและการแลกเปลี่ยนแก๊สตระหนักถึงความสำคัญของระบบหายใจโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกตินะครับนักเรียนครับจากในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราทำกิจกรรมอะไรไปนะนักเรียนบอกครูได้ไหมครับทำกิจกรรมอะไรไปนะครับอะไรนะแบบจำลองการทำงานนะครับก็คืออย่างนี้ครับนักเรียนการหายใจเข้าและออกของมนุษย์มีการทำงานคล้ายกับการทำงานของแบบจำลองปอดนะครับซึ่งเรียนรู้ไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมครับดีมากนะครับทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับในใบความรู้ที่1เรื่องการหายใจเข้าออกครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบความรู้นะครับไปพร้อมกันเลยนะครับว่าใบความรู้นั้นมีเนื้อหาอะไรบ้างก็ให้นักเรียนนะครับทางต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับศึกษาใบความรู้นะครับโดยใช้เวลาพอสมควรจะได้ไปทำกิจกรรมอื่นต่อนะครับเชิญครับ

ครับนักเรียนนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้ศึกษาใบความรู้ไปพร้อมกันนะครับในการหายใจเข้าออกนะครับนักเรียนการที่อากาศนะครับเข้าและออกจากปอดได้นั้นเนื่องจากการทำงานร่วมกันของกระบังลมและกระดูกซี่โครงโดยเมื่อกล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวจะทำให้กระบังนะครับกระบังลมลดต่ำลงครับในขณะที่กล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงหดตัวจะทำให้กระดูกซี่โครงยกตัวขึ้นส่งผลให้ช่องอกมีปริมาตรเพิ่มขึ้นและความดันภายในช่องอกลดลงอากาศจากภายนอกก็เคลื่อนที่เข้าสู่ปอดเป็นการหายใจเข้านะครับครับในทางกลับกันเมื่อกล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวจะทำให้กระบังลมยกตัวสูงขึ้นในขณะที่กล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงคลายตัวจะทำให้กระดูกซี่โครงลดต่ำลงส่งผลให้ปริมาตรช่องอกลดลงและความดันในช่องอกเพิ่มขึ้นอากาศเคลื่อนที่ออกจากปอดเป็นการหายใจออกครับครับนักเรียนตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพนะครับการหายใจเข้าและการหายใจออกก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับสังเกตภาพนะครับว่าอวัยวะต่างๆนั้นในการหายใจเข้าและการหายใจออกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างซึ่งหลักๆเลยก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับการหายใจเข้ากระดูกซี่โครงยกสูงขึ้นนะครับกระบังลมลดต่ำลงนะครับส่วนการหายใจออกนะครับเป็นไงครับนักเรียนกระดูกซี่โครงลดต่ำลงกระบังลมเป็นไงครับยกสูงขึ้นแน่นอนครับการหายใจเข้าปอดเป็นไงครับนักเรียนนะครับใหญ่ขึ้นนะครับส่วนการหายใจออกล่ะครับแฟบลงทีนี้หลังจากศึกษาใบความรู้ไปแล้วนะครับแล้วก็ดูแผนภาพไปแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับมาลงมือทำใบงานที่1ครับในเรื่องกลไกการหายใจเข้าและการหายใจออกนะครับก็ให้นักเรียนนะครับลงมือทำใบงานที่1โดยการนำอะไรครับตัวอักษรนะครับเป็นการอะไรครับเรียงลำดับกลไกการหายใจเข้าและการหายใจออกให้เขียนตัวอักษรหน้าข้อความให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับลงมือปฏิบัตินะครับเติมข้อความนะครับลงไปในใบงานให้เรียบร้อยนะครับเชิญครับ

ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับได้มีปฏิบัตินะครับกิจกรรมในใบงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อกันว่าจะมีใบความรู้นะครับอีกหนึ่งเนื้อหานะครับที่มีความน่าสนใจเลยทีเดียวครับนักเรียนสำหรับใบความรู้นี้นะครับจะเป็นใบความรู้ที่2เรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบความรู้ที่2ไปพร้อมกันเลยนะครับการแลกเปลี่ยนแก๊สครับนักเรียนการที่แก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับที่หายใจเข้าและหายใจออกมีปริมาณเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากร่างกายนำแก๊สออกซิเจนนะครับที่ได้จากการหายใจเข้าไปใช้ในกระบวนการสร้างพลังงานภายในเซลล์ทำให้มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นการที่ร่างกายจะได้รับแก๊สออกซิเจนนะครับและกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต้องอาศัยกระบวนการที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น2บริเวณคือบริเวณถุงลมในปอดกับหลอดเลือดฝอยและระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเซลล์นะครับเลือดจากหัวใจห้องล่างขวาซึ่งมีแก๊สออกซิเจนต่ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงจะถูกลำเลียงมายังหลอดเลือดฝอยที่อยู่ล้อมรอบถุงลมในปอดภายในถุงลมนะครับมีอากาศที่ได้จากการหายใจเข้าซึ่งมีปริมาณออกซิเจนสูงกว่าแก๊สออกซิเจนในหลอดเลือดฝอยนะครับแก๊สออกซิเจนในถุงลมจึงแพร่ผ่านผนังของถุงลมเข้าไปจับกับฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งอยู่ในหลอดเลือดฝอยส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในหลอดเลือดฝอยจะมีปริมาณสูงกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในถุงลมจึงแพร่ออกจากหลอดเลือดฝอยเข้าสู่ถุงลมและลำเลียงออกจากร่างกายทางลมหายใจออกนั่นเองนะครับนักเรียนครับนักเรียนทราบแล้วว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สมีการเกิดขึ้นได้อย่างไรและเกิดขึ้นที่บริเวณใดบ้างนักเรียนทราบไหมครับว่าปอดของแต่ละคนนั้นมีความจุอากาศเท่าใดไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมพร้อมกันครับในกิจกรรมที่1ครับนักเรียนปอดจุอากาศได้เท่าใดนะครับให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมนี้มาพร้อมกันเลยครับนักเรียนหลังจากนั้นนะครับก็จะต้องมีการบันทึกนะครับผลการทำกิจกรรมในใบงานที่1ด้วยนะครับก็คือในใบงานปอดจุอากาศได้เท่าใดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ากิจกรรมนี้มีจุดประสงค์มีการทดลองนะครับและอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมนี้นะครับมีจุดประสงค์นะครับคืออะไรนะครับก็คือทดลองและอธิบายความจุอากาศของปอดนั่นเองนะครับวัสดุแล้วก็อุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้างเอา1คืออะไรนักเรียน1คือชุดวัดความจุปอด1ชุดนะครับเทปใส1ม้วนนะครับกรรไกร1เล่มต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการในการดำเนินกิจกรรมพร้อมกันนะครับ1เลยนะครับคลี่ชุดอุปกรณ์วัดความจุอากาศของปอดซึ่งประกอบไปด้วยถุงพลาสติกยาวท่อพลาสติกสั้นและสติ๊กเกอร์ใสที่แสดงปริมาตรความจุอากาศของปอดออกก็คือคลี่ออกมานักเรียนจะเห็นว่าจะมีอุปกรณ์อยู่ภายในชุดนะครับ3ชิ้นแบบนี้เลยนะครับ2นำสติ๊กเกอร์ใสนะครับที่แสดงปริมาตรความจุอากาศปอดติดลงบนถุงพลาสติกโดยให้ด้านที่มีเลข 6.0 ลิตรอยู่ติดกับด้านปลายปิดของถุงพลาสติกครับ3นำท่อพลาสติกสั้นสอดไปในถุงพลาสติกโดยให้ท่อนะครับโผล่พ้นถุงออกมาประมาณเซนติเมตรจากนั้นใช้เทปใสพันท่อเข้ากับ

ถุงให้แน่น 4. จับคู่ทำกิจกรรมกับเพื่อนโดยคนหนึ่งยืนถือชุดอุปกรณ์วัดความจุอากาศของปอดนะครับด้านท่อพลาสติกที่ใช้เป็นท่อเป่าและอีกคนหนึ่งยืนถือชุดอุปกรณ์ด้านปลายถุง 5. ให้คนที่ยืนอยู่ด้านปลายถุงม้วนปลายถุงโดยไม่ต้องม้วนแน่นมากเข้ามายังด้านท่อเป่าจนเกือบถึงท่อเป่านะครับ6นะครับให้คนที่ยืนอยู่ทางด้านท่อเป่าสูดลมหายใจเข้าให้เต็มที่แล้วเป่าลมเข้าไปในถุงพลาสติกจากนั้นรีบใช้มือข้างที่ถนัดนะครับบิดถุงพลาสติกที่ติดกับท่อเป่าเพื่ออะไรครับนักเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศรั่วออกจากถุงขณะเดียวกันคนที่ยืนอยู่ด้านปลายถุงค่อยๆเดินถอยหลังพร้อมกับคลี่มือนะครับถุงพลาสติกออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรองรับอากาศเข้าไปภายในถุงพลาสติกนะครับ 7. เมื่อเป่าลมเข้าไปในถุงเรียบร้อยแล้วคนที่ยืนนะครับอยู่ด้านปลายถุงค่อยๆม้วนถุงพลาสติกเข้ามาจนแน่นแล้วอ่านปริมาตรอากาศภายในถุงแล้วบันทึกผลนะเดี๋ยวเรามาดูภาพพร้อมกันแบบนี้นะครับม้วนมาแล้วก็อ่านนะครับว่าเป็นการม้วนถุงพลาสติกและการอ่านค่าปริมาตรอากาศภายในถุง

0: เวลาครูเป่าเป็นไงยื่นขึ้นครูตัวสูงยื่นขึ้นจากนั้นเวลาครูเป่าเป็นไงค่อยทำยังไงค่อยคลี่ออกแต่ว่าคนเป่าต้องเป็นยังไงนักเรียนหายใจเข้าให้เต็มที่โอเคไหมพร้อมนะ1 2 3เอาหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาลูกได้เท่าไหร่กี่ลิตร
1: ได้ 3.2 ค
0: ่ะครั้งที่1ของครูคือ 3.2 ลิตร

0: ม้วนขึ้นมาให้แน่นให้แน่นเท่าไหร
1: ่3จุด5ค
0: ่
1: ะ
0: ครั้งที่2ของครูจดนะครั้งที่2ของครูคือ 3.5
1: 2.1
0: ของคุณครูครั้งที่2คือ 3.5

ของคุณครู3ครั้งได้แล้วนะเท่าไหร่ครับ 3.1 3.5 และ 3.4 ครับ

0: ครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับก็ได้มีการลงมือทำกิจกรรมแล้วก็บันทึกผลการทำกิจกรรมนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลในหน้าถัดไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนให้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบความรู้เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความจุปอดนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาใบความรู้นะครับนี้ไปพร้อมกันนะครับว่าปัจจัยใดนะครับที่มีผลต่อความจุปอดนะครับนักเรียนความจุอากาศของปอดแต่ละบุคคลอาจมีค่าไม่เท่ากันโดยค่าที่วัดได้จากปริมาณอากาศนะครับในขณะหายใจเข้าเต็มที่แล้วปล่อยลมหายใจออกมามากที่สุดปัจจัยที่มีผลต่อความจุอากาศของปอดเช่นเพศอายุความสูงของร่างกายนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเพศชายจะมีความจุอากาศของปอดมากกว่าเพศหญิงคนที่มีความสูงของร่างกายจะมีความจุอากาศของปอดแตกต่างกันคนหนุ่มสาวและคนสูงอายุก็มีความจุอากาศของปอดแตกต่างกันครับนักเรียนดูกราฟนี้ไปพร้อมกันนะครับกราฟที่นักเรียนเห็นนะครับคือกราฟค่าความจุอากาศของปอดในผู้ชายและผู้หญิงอายุ15ปีที่มีความสูงแตกต่างกันที่มานะครับเป็นที่มาจากมูลนิธินะครับสัมมาอาชีวะปี2561นักเรียนจะเห็นว่าคนที่มีอายุเท่ากันนะครับแต่ถ้าหากว่ามีความสูงเป็นไงครับมากนะครับก็จะมีความจุอากาศของปอดเป็นยังไงครับนักเรียนมากเช่นเดียวกันและเพศชายก็จะมีค่าความจุอากาศของปอดมากกว่าเพศหญิงซึ่งสอดคล้องกับการทำกิจกรรมของเราไหมครับนักเรียนสอดคล้องไหมครับสอดคล้องนะครับซึ่งข้อมูลของนักเรียนนะครับที่นักเรียนได้มีการทำกิจกรรมเนี่ยผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราให้นักเรียนนะครับสักหนึ่งคนนะครับลองตอบคำถามนะครับว่าผลการทำกิจกรรมโดยเฉลี่ยเป็นอย่างไรของคุณครูและของสมาชิกคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเป็นอย่างไรนะครับเลขที่12ครับเชิญครับโอเคครับนักเรียนคุณครูอยากทราบว่าผลการทำกิจกรรมของเรานะครับค่าเฉลี่ยความจุปอดของคนที่เป็นตัวอย่างมีอยู่4คนใช่ไหมครับคนแรกคือคุณครูคนที่2 3 4คือสมาชิกนะครับของห้องเราความจุอากาศของปอดโดยเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่เชิญครับ
1: คุณครูนะครับเพศชายอายุ31ปีส่วนสูง180มีค่าเฉลี่ยของความจุปอดคือ 3.36 ลิตรครับนักเรียนคนที่1เพศหญิงอายุ13ปีส่วนสูง167มีค่าความจุอากาศของปอดคือ 2.73 ลิตรครับนักเรียนคนที่2เพศชายอายุ14ปีความสูง170มีค่าความจุของปอดคือ 2.2 ลิตรครับนักเรียนคนที่3เพศชายอายุ14ปีส่วนสูง179มีค่าความจุของปอดอยู่ที่ 2.86 ลิตรครับ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนเลยครับนักเรียนนะครับครับซึ่งผลการทำกิจกรรมนะครับก็สอดคล้องตามข้อมูลในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลในหน้าถัดไปครับนักเรียนกราฟนี้นะครับเป็นกราฟค่าความจุอากาศของปอดในผู้ชายและผู้หญิงที่มีความสูงเท่ากันแต่มีอายุแตกต่างกันนักเรียนจะเห็นว่าคนที่มีอายุมากขึ้นนะครับก็จะมีแนวโน้มค่าความจุอากาศของปอดลดลงนะครับตามกราฟที่นักเรียนเห็นเลยนะครับจริงๆแล้วนักเรียนครับค่าความจุอากาศของปอดอะนะครับในเรื่องของสุขภาพของร่างกายก็มีผลต่อค่าความจุอากาศของปอดนะครับโดยผู้ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือนักกีฬาจะมีความจุอากาศของปอดมากกว่าคนทั่วไปรวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจบางโรคนะครับเช่นโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งปอดโรควัณโรคโรคปอดติดเชื้อก็จะส่งผลให้ความจุอากาศของปอดลดลงด้วยนะครับซึ่งภาพนี้นะครับเป็นภาพเรปอดของคนปกติและคนเป็นโรคมะเร็งปอดลูกศรในภาพคือชี้ก้อนมะเร็งภายในปอดนะครับก็จะเห็นว่าปอดก็จะมีค่าที่ในภาพนะครับก็จะเห็นแล้วว่าปอด2คนเนี้ยแตกต่างกันนั่นเองนะครับนักเรียนครับสาเหตุของการเกิดโรคถุงลมโป่งพองนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการสูบบุหรี่เนื่องจากสารพิษในควันบุหรี่จะไปทำลายผนังของถุงลมในปอดเป็นผลให้ผนังถุงลมฉีกขาดรวมถึงรวมตัวกันเป็นถุงลมขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็สอดคล้องกับในชั่วโมงแรกที่เราเรียนเรื่องระบบร่างกายในหัวข้ออะไรครับ อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าถูกต้องไหมครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคถุงลมโป่งพองนะครับก็อยากให้นักเรียนต้นทางก็นักเรียนปลายทางนะครับตระหนักนะครับว่าระบบทางเดินหายใจมีความสำคัญเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับนักเรียนโรคถุงลมโป่งพองนะครับทำให้พื้นที่ผิวด้านในการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยลดลงนะครับจนร่างกายได้รับแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอส่งผลให้ต้องหายใจเร็วขึ้นเพื่อนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจึงเกิดอาการหอบขออภัยครับเหนื่อยหอบนั่นเองจะรู้สึกเหนื่อยหอบนะครับนอกจากนี้โรคถุงลมโป่งพองยังเกิดจากการหายใจนำอากาศที่มีฝุ่นละอองและควันพิษเข้าไปในปอดติดต่อกันเป็นเวลานานด้วยนะครับ

0: นักเรียนครับเราเรียนก็ผ่านมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับทีนี้นักเรียนครับในปัจจุบันเนี่ยอากาศนะครับบางครั้งก็จะมีมลภาวะใช่ไหมครับซึ่งมลภาวะนะครับก็จะมีในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ฝุ่น PM 2.5 เป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากนะครับจนขนจมูกของเราไม่สามารถกองฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นทำให้เกิดการระคายเคืองเป็นอันตรายต่อระบบหายใจและปอดนะครับโดยฝุ่นนะครับจะเข้าสู่ทางเดินหายใจและไปยังถุงลมในปอดถ้าสะสมเป็นเวลานานอาจเป็นปัจจัยทำให้เกิดมะเร็งปอดได้และฝุ่นอาจมีโอกาสเข้าสู่กระแสเลือดนะครับซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่อร่างกายหัวใจสมองขณะนี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาสำคัญของประเทศนะครับมาถึงช่วงนี้แล้วนักเรียนต้นทางก็นักเรียนปลายทางนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับและจากการทำกิจกรรมของเรานะครับนักเรียนปัจจัยที่ส่งผลต่อความจุอากาศของปอดได้แก่อะไรบ้างครับนักเรียน
1: อายุความสูงของร่างกาย
0: ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าความจุอากาศของปอดนะครับได้แก่เพศอายุความสูงของร่างกายการดูแลรักษานะครับระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติทำได้โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่ออะไรครับนักเรียนเพื่อเพิ่มความจุอากาศของปอดและหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่เป็นผลทำให้ความจุอากาศของปอดลดลงนะครับซึ่งบทเรียนครั้งถัดไปของเราก็คือหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียในไตนะครับครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบความรู้เรื่องโครงสร้างและการทำงานของระบบขับถ่ายใบงานเรื่องไตทำงานอย่างไรสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนด้วยเพียงเท่านี้ครับนักเรียน
2: ได้ทำความเคารพ
1: ขอ

ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงที่มีปัญหาพฤติกรรมทำร้ายผู้ตัวเองและผู้อื่นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สารานุรมีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมาจากตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์

0: เมื่อเราติดตามผู้ป่วยก็พบว่ามีอาการเจ็บป่วยซ้ำค่อนข้างสูงทั้งปัญหาโรคจิตเภทเรื้อรังแล้วก็ปัญหาอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติดจนเกิดความยุ่งยากให้แก่ชุมชนในการนำส่งต่อดูแลรักษาแล้วก็หางานทำจนทำให้เกิดเป็นภาระสังคมค่อนข้างมากเราพบว่าส่วนที่สำคัญที่เราจะทำให้เกิดความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยก็คือการที่เราจะไปสะท้อนข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ตั้งแต่ความรู้ทางเชิงวิชาการภาคปฏิบัติวิธีการจับมัดฉีดยากินยาการนำส่งต่อจนถึงการดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากการกินยาสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือวันที่ผู้ป่วยมีงานทำบ้านทำเนียบทำให้เห็นแล้วค่ะว่าคนเราจะอยู่ยังมีศักดิ์ศรีได้ก็ต้องมีคุณค่าคุณค่าของเขาคือการทำงานก็เลยเกิดการจ้างงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชได้มีเครือข่ายเป็นสมาคมแล้วก็ได้รับโอกาสได้เท่าเทียมกับผู้อื่นแล้วก็มีงานทำ
1: เยาวชนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสืบเนื่องมาจากยาเสพติดหลังจากเราพบเจอผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เนี่ย

0: ก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและญาติของผู้ป่วยนะครับว่าอาการขนาดนี้ควรจะรักษาตามขั้นตอนเมื่อเขาให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็ได้ติดต่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยที่จะได้เอาไปทำใบส่งตัวแล้วก็นำไปรักษาโรคทางจิตที่โรงพยาบาลชนทานรมนะครับ
1: เคยไปดูงานกับโรงพยาบาลสวนทานรมครับก็ไปเรียนรู้ก็เราต้องนำมาปรับปรุงเพราะแต่ละเคสแต่ละพื้นที่ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราต้องมาปรับปรุงเฉพาะแต่ละบุคคล
2: จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็เป็นไปตามระบบของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับคือ1ระงับเหตุแต่ต่อมาเนี่ยนะครับได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวนทานรมนะครับก็ได้หันมาให้ความสำคัญในการนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปทำการบำบัดรักษาตามขั้นตอนและวิธีการเราก็ได้รับความรู้องค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างนี้ที่มีความละเอียดขึ้น
3: เราพบว่าทุกที่สนใจว่าเป็นโมเดลที่น่าจะทำได้จึงได้มีโครงการนำร่องนะคะในอำเภออย่างน้อยอีก2อำเภอให้เขาในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่แต่ละพื้นที่สูงสุดค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยาก

ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นั้นทั้งหมดทำความครบสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอัธชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียในไตครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับระบุอวัยวะและหน้าที่ในระบบขับถ่ายอธิบายการทำงานของระบบขับถ่ายสร้างแบบจำลองโดยการเขียนแผนผังแสดงทิศทางการกำจัดของเสียทางไตและวาดแผนภาพการกรองและการดูดกลับของสารภายในหน่วยไตการยอมรับฟังความเห็นต่างรับฟังความคิดเห็นในการนำเสนอทิศทางการกำจัดของเสียทางไตและการกรองและการดูดกลับของสารภายในหน่วยไตนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อนี้ไปพร้อมกันนะครับนักเรียนปลายทางครับคำถามข้อนี้นะครับเป็นคำถามที่ถามว่านักเรียนเคยสังเกตนะครับและบอกได้หรือไม่ว่าเราสูญเสียน้ำออกจากร่างกายในรูปแบบใดบ้างนักเรียนต้นทางตอบมาแล้วนะครับว่าเหงื่อมีอะไรอีกไหมครับนักเรียนปัสสาวะถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนปลายทางครับนักเรียนปลายทางก็ตอบคำถามข้อนี้มาพร้อมกันได้เลยนะครับว่าเรามีการสูญเสียน้ำออกนอกร่างกายในรูปแบบใดบ้างนะครับก็คือเหงื่อแล้วก็ปัสสาวะนั่นเองนะครับต่อไปครับคำถามคำนักเรียนในแต่ละวันเราปัสสาวะบ่อยแค่ไหนปัสสาวะมีสีเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรบ่อยไหมครับแต่ละวัน
2: บ่อย
1: บางคนก็บ่อยบางคนก็ไม่บ่อยนะครับแล้วสีของปัสสาวะเนี่ยก็ในแต่ละครั้งนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนเนี่ยสีก็อาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมครับ
2: แตกต่าง
1: แตกต่างกันนั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีแพทย์จึงนำปัสสาวะไปตรวจคุณครูขอถามกลุ่ม3นะครับกลุ่ม3ครับกลุ่ม3คิดว่าเพราะเหตุใดเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีแพทย์จึงนำปัสสาวะไปตรวจครับเชิญครับลองช่วยกันคิดเลยนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีแพทย์จึงนำปัสสาวะไปตรวจนะครับปลายทางก็ตอบคุณครูมาได้นะครับ
3: เป็นวิธีการตรวจสอบโรคเบื้องต้นได้ง่ายค่ะ
1: เป็นวิธีในการตรวจสอบโรคเบื้องต้นได้ง่ายปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3ด้วยครับครับนักเรียนนะครับดีมากเลยต่อไปทีนี้นอกจากมีคำถามในเรื่องของการตรวจสุขภาพโดยการอะไรครับแพทย์จะนำปัสสาวะไปตรวจแล้วคำถามมีหนึ่งคำถามคำนักเรียนอวัยวะใดบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสร้างปัสสาวะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยทราบไหมครับว่ามีอวัยวะใดบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสร้างปัสสาวะนักเรียนปลายทางนะครับก็ตอบคุณครูมาได้เลยนะครับว่ามีอวัยวะใดบ้างนะครับนักเรียนรู้ไหมต้นทางรู้ไหมครับครับต่อครับเพื่อนต้นทางก็ตอบมามีหลากหลายคำตอบเลยนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาศึกษาไปพร้อมกันครับว่าอวัยวะใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างปัสสาวะนะครับก็ให้นักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนต้นทางนะครับเปิดใบความรู้ที่1เรื่องโครงสร้างและการทำงานของระบบขับถ่ายเปิดใบความรู้มาได้เลยนะครับน เดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้เวลานะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับศึกษาใบความรู้ที่1โครงสร้างและการทํางานของระบบขับถ่ายโดยใช้เวลาพอสมควรหลังจากที่นักเรียนนะครับศึกษาใบความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะอธิบายให้นักเรียนฟังอีก1ครั้งเพื่อทบทวนให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังไปพร้อมกันนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็จะมาร่วมกันทําใบงานนะครับ

ครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในใบความรู้ที่1 นะครับโครงสร้างการทำงานโครงสร้างและการทำงานของระบบขับถ่ายนั้นมีข้อมูลนะครับว่าอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนภายในเซลล์ร่างกายของเรานะครับมีกระบวนการสลายสารอาหารและการสังเคราะห์สารต่างๆทำให้เกิดนะครับสารหลายชนิดทั้งสารที่เป็นประโยชน์และเป็นของเสียที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเสียที่ร่างกายจำเป็นต้องกำจัดออก

เช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แอมโมเนียยูเรียและกรดยูริกตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการศึกษาใบความรู้แล้วเดี๋ยวเรามาดูที่เนื้อหาตรงนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับมนุษย์กำจัดของเสียในร่างกายได้หลายทางเช่นปอดมีการกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยผ่านทางลมหายใจออกซึ่งในเรื่องของกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สตรงนี้นักเรียนต้นทางเรียนไปแล้วถูกต้องไหมครับเรียนผ่านมาแล้วนะครับและไตก็มีการกำจัดของเสียต่างๆและน้ำส่วนเกินในรูปแบบปัสสาวะนั่นเองนะครับนักเรียนครับอวัยวะในระบบขับถ่ายได้แก่ไตซึ่งมี2ข้างอยู่ในตำแหน่งด้านหลังช่องท้องบริเวณเอวรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วแดงท่อไตเชื่อมระหว่างไตกับกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะเชื่อมต่อจากกระเพาะปัสสาวะเพื่อนำปัสสาวะออกนอกร่างกายเดี๋ยวเราไปดูภาพพร้อมกันนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าภาพอวัยวะในระบบขับถ่ายก็จะมีไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะนั่นเองนะครับนักเรียนครับเนื้อไตแต่ละข้างแบ่งเป็น2ชั้นได้แก่ไตชั้นนอกและไตชั้นในดังภาพนะครับซึ่งแต่ละชั้นจะมีหลอดเลือดแทรกและแตกแขนงอยู่ทั่วไตภายในไตประกอบไปด้วยหน่วยไตขนาดเล็กเป็นจำนวนมากหน่วยไตมีส่วนประกอบ2ส่วนได้แก่ส่วนที่เป็นท่อและหลอดเลือดฝอยตรงปลายด้านหนึ่งของท่อพองออกเป็นกระเป๋าเรียกว่าโบรแมนแคปซูลภายในกระเป๋ามีหลอดเลือดฝอยขดพันกันเป็นก้อนกลมเรียกว่าโกเมอรูลัสนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพส่วนประกอบของหน่วยไตนะครับที่ได้มีการขยายออกนักเรียนก็จะเห็นว่าประกอบไปด้วยไตชั้นนอกและไตชั้นในนะครับบริเวณหน่วยไตครับนักเรียนนะครับก็จะมีการกรองสารต่างๆที่มีโมเลกุลขนาดเล็กจากเลือดในโกเมอรูลัสเข้าสู่โบรแมนแคปซูลซึ่งสารที่กรองได้นี้จะมีสารที่มีประโยชน์และสารที่เป็นของเสียได้แก่กลูโคสกรดอะมิโนยูเรียแอมโมเนียกรดยูริกโซเดียมน้ำต่อจากนั้นครับสารต่างๆจะเคลื่อนที่ไปตามท่อหน่วยไตระหว่างนี้จะมีการดูดสารที่มีประโยชน์เช่นกลูโคสกรดอะมิโนโซเดียมและน้ำส่วนใหญ่กลับเข้าสู่หลอดเลือดฝอยที่ต่อมาจากโกเมอรูลัสและมาพันล้อมรอบท่อหน่วยไตขณะเดียวกันสารบางชนิดในหลอดเลือดฝอยเช่นยาโพแทสเซียมไอออนจะถูกขับเข้าสู่ท่อหน่วยไตครับในภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะมีทิศทางการไหลของเหลวในหน่วยไตนะครับสารทั้งหมดที่เหลืออยู่ในท่อหน่วยไตจะมารวมกันเป็นปัสสาวะซึ่งจะถูกลำเลียงไปตามท่อไตเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะนะครับเพื่อรอการกำจัดออกนั่นเองนะครับนักเรียนครับในทางการแพทย์นะครับมีการนำปัสสาวะมาตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะของโรคต่างๆได้หลายโรคเช่นโรคเบาหวานโรคตับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบซึ่งการวิเคราะห์ส่วนต่างๆและสารต่างๆที่พบในปัสสาวะเป็นตัวบ่งชี้วัดความผิดปกติของร่างกายได้กรณีที่ไตทำงานผิดปกติการกรองและการดูดกลับสารต่างๆที่อาจบกพร่องทำให้มีสิ่งแปลกปลอมในปัสสาวะเช่นโปรตีนบางชนิดกลูโคสหรือแม้กระทั่งนะครับเม็ดเลือดแดงและถ้าไตไม่สามารถทำงานได้ปกติจะเกิดอันตรายถึงชีวิตเพราะร่างกายไม่สามารถขับถ่ายของเสียที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลารวมทั้งเกิดภาวะเสียสมดุลของน้ำและเกลือแร่นะครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางนะครับได้มีการศึกษาใบความรู้ด้วยตนเองเป็นที่เรียบร้อยและนักเรียนปลายทางก็ได้ฟังนะครับการอธิบายจากคุณครูแล้วเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเรามาทำกิจกรรมในใบงานที่1เรื่องไตทำงานอย่างไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนอ่านคำชี้แจงวิธีการปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่1รวมถึงลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับเชิญครับ

ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการนำเสนอผลการทำกิจกรรมของเพื่อนๆต้นทางกันครับนักเรียนครับภาพที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นผลงานของเพื่อนต้นทางครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนต้นทางไปพร้อมกันเลยครับ

0: ครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามทบทวนนะครับเพื่อให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางตอบคำถามไปพร้อมกันนะครับนักเรียนครับคำถามแรกครับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายมีอะไรบ้างใครอยากตอบยกมือเชิญครับ
1: มีไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับถูกต้องครับมีไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะครับปรบมือเพื่อนด้วยครับครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์เกี่ยวกับโรคไตในประเทศไทยไปพร้อมกันนะครับนักเรียนครับปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคไตประมาณ8ล้านคนนะครับในจำนวนนี้ประมาณ 100,000 คนป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายและรับการบำบัดทดแทนไตนะครับด้วยการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้องซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดูแลรักษามากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปีครับและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประมาณร้อยละ15ถึง20ต่อปีหากไม่มีการแก้ไขคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มกว่า 200,000 รายและรัฐบาลต้องใช้งบประมาณมากกว่า 40,000 ล้านบาทต่อปีในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้สรุปบทเรียนครับนักเรียนระบบขับถ่ายมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องคือไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะแต่ละอวัยวะทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อกำจัดของเสียออกจากร่างกายในรูปแบบของปัสสาวะโดยมีไตเป็นอวัยวะหลักในการกำจัดของเสียไตประกอบไปด้วยหน่วยไตจำนวนมากทำหน้าที่กรองของเสียและดูดกลับสารที่มีประโยชน์กลับคืนสู่ร่างกายเช่นกลูโคสกรดอะมิโนโซเดียมและน้ำนะครับส่วนใหญ่นะครับน้ำส่วนเกินนะครับบางชนิดและของเสียนะครับเช่นยูเรียแอมโมเนียกรดยูริกจะถูกกำจัดออกในรูปของปัสสาวะซึ่งจะถูกส่งไปยังกระเพาะปัสสาวะเพื่อรอการกำจัดออกสู่ภายนอกโดยผ่านท่อปัสสาวะครับไตจึงเป็นอวัยวะในระบบขับถ่ายที่สำคัญจำเป็นที่เราต้องดูแลรักษาถ้าไตและอวัยวะในระบบขับถ่ายทำงานบกพร่องจะมีผลต่อสุขภาพหรืออาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นักเรียนครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทและปฏิกิริยารีเฟกต์สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับมีใบความรู้ที่1เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทใบกิจกรรมเรื่องระบบประสาทใบงานเรื่องระบบประสาทใบความรู้เรื่องเซลล์ประสาทใบความรู้เรื่องปฏิกิริยารีเฟกต์ใบกิจกรรมเรื่องปฏิกิริยารีเฟกต์เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับครับครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้เป็นอีกวันนึงที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทด้วยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมัสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันนึงเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ถูกใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
0: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ยายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลําหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะต่อชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่หนึ่งในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่เจ้าม
1: ิติที่สองก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เพิ่นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้

0: ก็ดีขึ้นจัดหนักครับสุขภาพจิตเขาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
2: ้แล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยการยึดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังนะที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
3: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัย

0: หรออ
1: ืมทำหน้าสงสัยมาทางฉันขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
1: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
3: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
1: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
3: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
1: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
3: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
3: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
3: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็ส่วนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
3: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
3: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
3: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
1: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาค

0: ตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จะมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจการ

รรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เร่งรีบอย่างไม่รู้ตัวอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่พบได้ในเด็กเยาวชนและครอบครัวเช่นการขาดทักษะการจัดการด้านอารมณ์ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวในรูปแบบต่างๆขาดการคิดไตร่ตรองหรือวิธีการจัดการเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและแรงกดดันต่างๆรวมถึงการขาดที่พึ่งในบทบาทพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัวเหมือนเช่นอดีตที่เคยเกิดขึ้นศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการโครงการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการพัฒนาคนพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในชุมชนสู่การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาชุมชนสร้างพลังที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนให้เกิดรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและครอบครัวที่เป็นรูปธรรมยั่งยืนด้วยการ 1. พัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและนำไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวกในสังคมที่ไร้ความรุนแรง 2. พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวที่ยั่งยืน 3. พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่นโดยทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาระดับประเทศโดยได้ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัด4จังหวัดนำร่องได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครอบครัวพลังบวกสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชนเพื่อสร้างเสริมป้องกันและคุ้มครองให้เป็นครอบครัวในสังคมที่ไร้ความรุนแรงผ่านการดำเนินงานและวางแผนอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในทุกกระบวนการและนำไปสู่บริบทที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ชุมชนโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงประกอบด้วย3โครงการย่อยได้แก่ 1. โครงการ Positive Parenting in Family Promotion Model ดูแลโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนระบบนิเวศของเด็กมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมของเด็กโครงการนี้จึงได้วางแผนและออกแบบสร้างระบบพี่เลี้ยงชุมชนมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชนโดยใช้กระบวนการเสริมพลังบวกนำจุดแข็งของชุมชนทุนมนุษย์ทุนสังคมและจุดแข็งของเด็กและเยาวชนทุนชีวิตทักษะ5ด้านในการบริหารจัดการชุมชนในการแก้ปัญหามาเป็นฐานในการพัฒนาทำให้เกิดระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนนอกจากนี้มุ่งเน้นการสร้างแกนนำพลังบวกพัฒนาเครือข่ายภาคีครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดครอบครัวพลังบวกเกิดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานขยายผลข้อมูลความสำเร็จของชุมชนและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนด้วยบริบทของชุมชน 2. โครงการ Healthy Gamer Prevention Modelดูแลโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเด็กติดเกมเกิดจากผู้ปกครองขาดทักษะการสื่อสารและการมีกิจกรรมสัมพันธ์ในครอบครัวการดำเนินงานที่ผ่านมารูปแบบการช่วยเหลือเด็กติดเกมดำเนินงานโดยใช้โรงพยาบาลเป็นหลัก Hospital Based โดยจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษาเน้นการรักษาเด็กติดเกมที่อาการรุนแรงมากกว่าการป้องกันหรือช่วยเหลือเด็กติดเกมที่ยังมีอาการไม่รุนแรงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากกว่าผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมไปสู่ชุมชนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน community base ผ่านการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการซึ่งเป็นบุคคลในชุมชนนั้นและใน1หน่วยจะประกอบด้วยพ่อแม่อาสา1คนครูอาสา1คนและเยาวชนอาสา1คนร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนกระบวนการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราความชุกของปัญหาการติดเกมเพิ่มสูงขึ้นและหวังว่าจะก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืนและขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ 3.

โครงการ Family Against Violence in Dysfunctional Family Protection Model แต่โดยสำนักงานอัยการสูงสุดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมักถูกละเลยจนถูกมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวจนในที่สุดความรุนแรงที่เกิดขึ้นยกระดับไปสู่การทำร้ายร่างกายซึ่งอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตหรือเกิดเป็นบาดแผลภายในจิตใจที่ต้องได้รับการเยียวยาสำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้นโครงการได้วางแผนและออกแบบผ่านกระบวนการการสร้างกลไกทางสังคมโดยการสร้างพี่เลี้ยงชุมชนพัฒนาองค์ความรู้ศึกษากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายที่มีความเหมาะสมในการใช้แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เหมาะสมกับบริบทที่นำไปใช้ปฏิบัติสกัดองค์ความรู้ที่จำเป็นและทักษะในการจัดการความรุนแรงทักษะการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อพัฒนาระบบพี่เลี้ยงชุมชนให้มีความเข้มแข็งบูรณาการเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายพลังชุมชนและภาคีเครือข่ายในการร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้งในเชิงป้องกันเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลจากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้นโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนจึงพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่มีทั้งกระบวนการพัฒนาคนพัฒนากลไกและพัฒนากิจกรรมเพื่อการพัฒนาโดยการเชื่อมโยงและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนหรือตัวแทนชุมชนเองซึ่งจะสร้างให้เกิดการเรียนรู้และการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบีมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

0: นั่นเป็นองค์ประธานของทูบีนัมเบอร์วันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
1: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีนัมเบอร์วันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
0: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
2: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
0: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลศรีดอนชัยของเราจะมีควบคุมถึงคนถึง5วัยนะ
2: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
0: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอท็อปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
2: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
0: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกราะกําบังให้แก่เยาวชน
2: การที่ผู้นําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตได้เกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป ทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราโชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรียนกองทุนและเมื่อปีการ62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลพาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

0: จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
1: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
2: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
3: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: เข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยสอล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
1: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลผ่านการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรที่ทำเนียบรัฐบาลณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้มีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีภายในอาคารนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าในการนี้นายสุภพงษ์ชวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวไทย
0: ส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานครบ15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในพิธีมีการนิมนต์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและรับบิณฑบาตโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญถวายพระกุศลในวันสำคัญนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องแสดงความอาลัยและก็ทำความดีในมิติของท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนับถือศาสนาใดก็ให้ถือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือว่าแนวทางของศาสนาความเชื่อของท่านถวายเป็นพระสงฆ์แก่พระองค์ท่านนะครับ
0: ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยด้วยนะคะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดกิจกรรมในช่วงร้อยวันของการสิ้นพระชนเพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์อาทิการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาการเชิญศิลปินต่างๆทั้งศิลปินพื้นบ้านและศิลปินในเครือข่ายรวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมมาร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ
1: ประชาชนทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานในวาระครบ15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานโดยมีนางระนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมมูลนิธิภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: ภายพระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลท่ามกลางความอาลัยของประสบกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษที่พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงและจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เช่นเดียวกับที่ชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่านะคะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรที่ศาลาการเปรียญวัดพุทธภูมิในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนและเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาที
1: เช่นเดียวกับชาวสระแก้วครับร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนที่ศาลาการเปรียญวัดสระแก้วมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการศาลทหารตำรวจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรข้าราชการและชาวพิจิตรร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: และอีกหนึ่งพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพัฒนางานด้านราชทัณฑ์และคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านโครงการสำคัญในพระดำริที่พระราชทานโอกาสและสร้างความหวังให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เปิดเผยถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีบทบาทสำคัญในงานด้านราชทัณฑ์มาตั้งแต่ปี2549จากพระดำริที่ทรงห่วงใยผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ระหว่างรับโทษรวมถึงเด็กที่เกิดและ

0: อยู่กับแม่ในเรือนจำที่ควรได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปจนเกิดเป็นโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงโครงการราชธรรมปันสุขที่พระองค์ทรงเป็นองค์ประธานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะในเรือนจำควบคู่กับการส่งเสริมการฝึกอีกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ
1: ติดผู้ต้องขังเนี่ยก็ต้องมองว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดนะฮะเขาเกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดเลยทำไมถึงต้องมาอยู่ในคุกอยู่ในตารางนะควรจะได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเนี่ยได้ลงมาคุกคีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี49ขณะนั้นเข้าใจว่าท่านเนี่ยได้จบการศึกษาทางด้านกฎหมายมาท่านก็อยากจะดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสนั่นก็คือผู้ต้องขังนั่นเองนะครับจากนั้นท่านก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับพยายามสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงอย่างเช่นโครงการกำลังใจนะครับท่านก็กำเนิดโครงการกำลังใจขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้มีความหวังในชีวิตแล้วก็มีการพัฒนาการนะครับในการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำมีทักษะอาชีพเกิดขึ้นมาเพราะท่านก็มุ่งหวังว่าถ้าคนเหล่านี้ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอาชีพเนี่ยจะไปเลี้ยงตัวเองได้อย่างไรหลักๆก็คือท่านต้องการให้การรักษาพยาบาลกับผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยมีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนะครับไม่เป็นผู้ด้อยโอกาสไม่เป็นกลุ่มปอปางที่ด้อยโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการคัดกรองท่านก็มองเบื้องต้นว่าในการคัดกรองผู้ต้องขังเนี่ยตั้งแต่แรกเข้าเนี่ยถ้าเกิดผู้ต้องขังเป็นโรคติดต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คัดกรองเนี่ยก็จะไปติดกับผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่อยู่ในเรือนจำนะท่านก็เริ่มจากกระบวนการคัดกรองก่อนหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการป้องกันนะการดูแลเรื่องสุขภาวะในเรือนจำความสะอาดสะอ้านต่างๆนะครับแล้วก็การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรานะครับแล้วก็ยังมีหลายกิจกรรมที่เป็นการบำบัดยาเสพติดเป็นการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและสุดท้ายก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพท่านเชื่อไหมว่าใน1ปีของ63เนี่ยเราไม่มีนักโทษที่ติดโควิดเลยก็ด้วยแนวคิดของพระองค์ท่านที่มีการคัดกรองผู้ต้องขังก่อนเข้านะมีการจัดห้องกักโรคนะฮะเป็นเวลาถึง14วันในช่วงเวลานั้นนะครับก็กักโรคมาจนกระทั่งมีการคัดกรองใครป่วยก็ออกไปรักษาจะไม่ให้เข้ามาปะปนกับผู้ต้องขังใน1ปีนั้นเราไม่มีการติดโรคจากโควิดเลยเนี่ยผู้ใดจนหมดผู้ต้องขัง
0: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ยังเล่าถึงพระจริยวัตรอันเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งรับฟังปัญหาและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดทำให้ผู้ต้องขังต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาของพระองค์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้แสดงเจตนารมณ์ตั้งมั่นนะคะว่ากรมราชทัณฑ์พร้อมสนองพระดำริและสืบสานโครงการต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานไว้และส่งสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องโดยจะน้อมนำแนวพระดำริมาดำเนินงานพัฒนางานราชทัณฑ์และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
2: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยะองค์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะนำผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาส

วันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทั้งนี้เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติโดยเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา

0: คืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ทางกรรมการปปช.ส่วนหนึ่งเนี่ยเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมศว.นั่นเองนะคะเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยทางปปช.แล้วก็ตำรวจนะคะก็เข้าไปตรวจสอบที่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งก็เป็นสถานที่เก็บข้อสอบทั้งหมดเลยนะคะโดยมีการยึดสำเนาแล้วก็กระดาษคำตอบจริงกว่า 860,000 แผ่นค่ะพร้อมกับมีCPU แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะไปเปรียบเทียบกับเอกสารที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะภาพที่เห็นนี้เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ออกมาจากโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะคะเพื่อที่จะขนย้ายกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นปี2568มีจำนวนกว่า 860,000 แผ่นค่ะท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวค่ะโดยนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.เปิดเผยนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการปปช.จะดำเนินการตรวจยึดเอกสารกระดาษคำตอบฉบับจริงทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบและเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์กับพยานหลักฐานที่เป็นไฟล์ข้อมูลดิจิทัลซึ่งทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้จากปฏิบัติการบุคคลบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนะคะถูกระบุว่าเป็นเซฟเฮาส์สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อที่จะปรับแต่งคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งนอกจากนี้ก็จะนำพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นไปดำเนินการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลต้นฉบับของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อหาความเชื่อมโยงของขบวนการทุจริตอย่างละเอียดต่อไป
1: จะไปตรวจสอบเทียบกับข้อมูลที่เราหลักฐานที่เราได้จากบริษัทที่นนทบุรีอะค่ะความเชื่อมโยงกับไฟล์ที่มีการแก้ไขอะค่ะนั่นมันเป็นยังไงคะ
2: ที่จริงแล้วเอกสารพวกนี้ครับมันจะมีไฟล์อยู่ด้วยนะมีไฟล์อยู่ด้วยแล้วก็มีเอกสารตัวจริงเอกสารตัวจริงน่าจะเป็นเอกสารที่จะไปเปรียบเทียบได้ทั้งเอกสารที่แก้ไขทั้งไฟล์ที่เขาเก็บไว้นะครับ
1: แต่ว่าไฟล์ที่ตอนนี้เราเจอคนที
2: ่เรายึดไปหมดแล้วครับทั้งไฟล์ด้วยครับ
1: ไฟล์นี่ใครเป็นคนถือคะ
2: ไฟล์เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนฮะที่ฟังก็คือมีที่มศว.ด้วยมีที่กรมสทด้วยนะครับ
1: เราต้องเรียกคนที่รับผิดชอบตรงนี้ไปสอบมั้ยคะ
2: อันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราต้องดูเอกสารก่อนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะปปช.จะต้องเรียกสอบครับ
0: สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะทางพนักงานไต่สวนของปปช.ก็จะดำเนินการตรวจสอบนะคะซึ่งก็อาจจะเรียกพยานบุคคลมาสอบปากคำด้วยค่ะทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้นะที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และบาร์โค้ดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยค่ะ
3: ทางด้านคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีมติเห็นชอบสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีนายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเสนอให้พิจารณาพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณซึ่งตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังตรวจพบสำเนากระดาษคำตอบที่มีการแก้ไขเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 คนโดยคณะกรรมการเห็นว่าหากคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการจึงสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อรอฟังผลสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงล่าสุดนั้นนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลงวันที่24มิถุนายน2569เพื่อแจ้งผลมติที่ประชุมสั่งพักราชการผู้อำนวยการคนดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว
0: ทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะมีคำสั่งด่วนถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศที่สอบได้ตามบัญชีลงวันที่16มิถุนายนปี2569นะคะโดยยังไม่ต้องมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะ ช่วงเย็นวานนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกคำสั่งด่วนที่สุดนะคะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้รวมถึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคม2569นี้ออกไปก่อนนะคะสืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงข่าวผลการเข้าตรวจคนบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนสอบให้สูงขึ้นตรงตามรายชื่อของกลุ่มผู้เข้าสอบที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งดังนั้นค่ะเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและเพื่อคลายความเคลือบแคลงความสงสัยรวมถึงรักษาประโยชน์ของทางราชการจึงจำเป็นจะต้องมีคำสั่งให้ชะลอการรายงานตัวและการบรรจุแต่งตั้งในรอบวันที่1กรกฎาคมนี้เอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีความคืบหน้า
3: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงกรณีของคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนทุกจังหวัดหลังพบความผิดปกติในกระบวนการสอบโดยระบุว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยนั้นได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยกำหนดกรอบระยะเวลาให้รายงานผลเบื้องต้นภายใน7วันยืนยันว่าในระดับนโยบายสั่งการให้เร่งแยกแยะบุคคลที่สอบผ่านโดยความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ์ควบคู่ไปกับการคัดแยกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาดำเนินคดีส่วนกลุ่มบุคคลที่รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้ก็ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแต่ว่าหากผลการตรวจสอบในเชิงลึกพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์และก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและย้ำชัดเจนนะครับว่าแม้จะมีผู้เกี่ยวข้องบางส่วนชิงยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้ก็ไม่มีผลต่อการหนีความผิดทางคดี
4: คำสั่งชะลอเนี่ยก็เป็นคำสั่งของเป็นหนังสือของกรมที่ออกมาเมื่อวานนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมกกลางนะครับก็ต้องดูว่ากกลางจะว่ายังไงด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในส่วนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทำในตอนนี้ณวันนี้เลยเนี่ยคือต้องเร่งกระบวนการการตรวจสอบให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็แยกคนที่มีเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยออกมาเพื่อที่จะได้จัดการถูกว่าควรต้องเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนของคนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจหนังสือสอบมาด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้เราต้องไม่ทำอะไรที่มันกระทบสิทธิ์ของเขานี่ในส่วนมหาไทยนี่มีการตั้งกรรมการสอบ7วันนะครับแต่ทีเนี้ยในการพิสูจน์ในเรื่องของตัวคนทั้งหมดเดี๋ยวว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยอันนี้เรียนตามตรงว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดไปมันก็กระทบสิทธิ์กับผู้บริสุทธิ์ด้วยนะครับแต่สั่งในระดับนโยบายเนี่ยสั่งการไปให้ทำให้เร็วที่สุดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลาออกไม่ลาออกมันอยู่ที่เขาได้เข้าไปกระทำความผิดหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเกิดเขาเข้าไปทำความผิดถึงแม้เขาจะลาออกยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้วครับ
3: สำหรับแนวทางการขยายผลขณะนี้ชุดสืบสวนและสำนักงานปปช.ก็ทราบถึงพฤติการของขบวนการนี้แล้วโดยจะมีการขยายผลจากพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความเชื่อมโยงส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการใช้อิทธิพลข่มขู่และยิงปืนใส่บ้านพักของผู้เสียหายในจังหวัดพัทลุงนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างเร่งด่วนพร้อมแนะนำให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาขยายผลต่อไป
0: ด้านอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้ออกแถลงการยืนยันบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะพร้อมกับมีการชี้แจงขั้นตอนในการลงนามในสัญญาและกระบวนการจะสอบว่าเกิดขึ้นหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้วค่ะในแถลงการของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเนื้อหาว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นั้นมีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดการสอบ แข่งขันในครั้งนี้นะคะก็มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันกับหลายหน่วยงานโดยเมื่อวันที่19ธันวาคม2567ในขณะที่นายนฤชายังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนด TOR การสอบแข่งขันเพิ่มเติมเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU ให้ความเห็นเพื่อการสอบแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเป็นธรรมโปร่งใสและปราศจากการทุจริตและได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อที่จะบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560
3: ซึ่งในวันที่26มิถุนายน2568ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการค้าในการจัดสอบดังกล่าวได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วได้จะทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนและทางกรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยเมื่อวันที่29กันยายน2568และมีหนังสือแจ้งมาว่าการกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์นั้นฝังไม่ขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้แต่นายนฤชาได้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองไปแล้วตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2568
0: ต่อมาค่ะในวันที่8ตุลาคม2568ซึ่งเป็นยุคของอธิบดีท่านใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้วก็มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคามั่นลงนามในสัญญาวันที่24ตุลาคม2568ซึ่งเกิดหลังจากที่นายนฤชาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยกระบวนการจัดสอบแข่งขันจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างงานแล้ว

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวเลยจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนา

0: แล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
2: 7ขวบค่ะ
0: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
3: โอ้เท่จัง
2: โหเท่มากเลยครับ
0: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
3: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
1: ่นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเนื้อหาของวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของการประเมินนะคะวิเคราะห์สรุปข้อเท็จจริงจากหลักฐานนะคะในหัวข้อนี้เราจะใช้เวลา2ชั่วโมงนะคะชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงแรกนะคะสำหรับหัวข้อการประเมินวิเคราะห์สรุปข้อเท็จจริงจากหลักฐานนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่นะคะเนื้อหาของหัวข้อในวันนี้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านแรกนะคะจะเป็นด้านความรู้ความเข้าใจนะคะในด้านนี้นะคะบอกข้อเท็จจริงของข้อมูลจากหลักฐานนะคะวันนี้นักเรียนจะต้องบอกข้อเท็จจริงนะคะของข้อมูลจากหลักฐานนะคะด้านต่อไปค่ะจะเป็นด้านของทักษะหรือกระบวนการนั่นเองนะคะในด้านนี้นะคะนักเรียนจะต้องประเมินนะคะและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานเพื่อตอบประเด็นนะคะที่ต้องการศึกษานะคะอีกหนึ่งด้านค่ะจะเป็นด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะในด้านนี้นะคะเห็นประโยชน์ของการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานในการสืบค้นข้อมูลนะคะและแสดงความสนใจในการศึกษาหลักฐานพระราชกรณียกิจและวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและสำนึกในพระปีชาสามารถและพระมหากรุณาของพระมหากษัตริย์ไทยนะคะสมรรถนะที่เกิดกับผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่5จากหลักฐานที่มีต่อพัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองของไทยโดยตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่5ที่ทรงปฏิรูปบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง

0: าจนถึงปัจจุบันด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะจะมีอยู่2ข้อนะคะข้อที่1รักชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะข้อที่2ใฝ่เรียนรู้ค่ะวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากกิจกรรมกลุ่มนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเราจะทำกิจกรรมกลุ่มนะคะก่อนอื่นนะคะครูให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางแบ่งกลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางแบ่งกลุ่มตามบริบทของโรงเรียนปลายทางได้เลยนะคะต้นทางครูให้แบ่งกลุ่มออกเป็น5กลุ่มนะคะเรียนแบ่งกลุ่มได้เลยค่ะถ้านักเรียนต้นทางแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาฟังคำชี้แจงก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาทำกิจกรรมกันนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะร่วมกันทำกิจกรรมตรวจสอบหลักฐานนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะมีหลักฐานนะคะให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะโดยให้ศึกษาและตรวจสอบข้อความจากหลักฐานนะคะครูจะมีให้จำนวน2หลักฐานนะคะพร้อมทั้งตอบคำถามนะคะครูจะมีหลักฐานให้2หลักฐานนะคะแล้วก็ให้นักเรียนตอบคำถามนะคะจะมี2หลักฐานนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมแรกของวันนี้นะคะเราเริ่มต้นด้วยกิจกรรมกลุ่มนะคะที่จะให้นักเรียนร่วมกันนะคะตรวจสอบหลักฐานนะคะนักเรียนคะตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมคะครูคิดว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะพร้อมเหมือนต้นทางนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูหลักฐานนะคะชิ้นที่1กันค่ะนักเรียนนะคะเราจะร่วมกันนะคะศึกษาไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคะหลักฐานชิ้นที่1นี้นะคะจากหนังสือเรื่องจดหมายเหตุเมืองถลางนะคะเป็นบันทึกของเจ้าหน้าที่ขุนนางเมืองถลางนะคะรวมทั้งหัวเมืองใกล้เคียงนะคะมีถึงนะคะพญาราชกัปปิตันนะคะวงเล็บเปิดนะคะกัปตันฟรานซิสไลท์นะคะวงเล็บปิดนะคะผู้แทนบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษค่ะที่เมืองถลางนะคะต้นฉบับเป็นกระดาษข่อยสีขาวนะคะเขียนด้วยรงดำนะคะต้นฉบับตัวเขียนทั้งหมดเนี่ยค่ะที่พบนะคะ48ฉบับนะคะฉบับหนึ่งนะคะมีความว่าวันขึ้น6ค่ำเดือน7ปีวอกนะคะอัฐศกข้าพเจ้านายวงผู้ผัวอำแดงจิตผู้เมียทำหนังสือมารับผ้าขาว3หัวผ้ามะลิลา4หัวยาฝิ่น2ช่างค่าเป็นดีบุก4แผ่นสัญญาถึงเดือน5เดือน6จะเอาดีบุก4แผ่นมาส่งให้แก่ท่านราชโต๊ะเมื่อนั้นนะคะถ้ามิได้ส่งให้ไซขอให้เกาะจำเร่งรัดเอาตามหนังนี้เถิดข้าพเจ้าขีดแกงใดให้ไว้เป็นสำคัญนะคะอันนี้คือหลักฐานชิ้นที่หนึ่งนะคะหลักฐานชิ้นที่หนึ่งนักเรียนจะมีในมือด้วยใช่ไหมคะมีบนสไลด์ครูด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำถามกันนะคะนักเรียนคะจากหลักฐานนะคะที่กล่าวว่าผู้ที่ให้เจ้าหน้าที่ทำบันทึกนี้คือพ่อค้าชาวไทยซึ่งเป็นสามีภรรยากันชื่อนายยวงกับอำแดงจิตได้ทำการค้ากับบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษที่เมืองถลางเป็นข้อจริงหรือความคิดเห็นนะคะนักเรียนคะครูขอต้นทางสัก1คนนะคะตอนนี้นะคะครูได้อ่านหลักฐานชิ้นที่1ให้นักเรียนแล้วใช่ไหมคะแล้วครูมีคำถามคำถามข้อที่1ให้เรียนต้นทางร่วมตอบคำถามข้อที่1นะคะบอกครูหน่อยสิคะว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นขอตัวแทนต้นทางสัก1คนค่ะ
1: ข้อเท็จจริงครับ
0: เป็นข้อเท็จจริงนะคะอ่ะตัวมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเรามาดูไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะว่าจากหลักฐานเนี่ยค่ะกล่าวนะกล่าวว่าผู้ที่ให้เจ้าหน้าที่ทำบันทึกนี้คือพ่อค้าชาวไทยนะคะซึ่งเป็นสามีภรรยากันชื่อนายยวงกับอำแดงจิตนะคะได้ทำการค้ากับบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษนะคะที่เมืองถลางเป็นข้อเท็จจริงนะคะหรือความคิดเห็นเพื่อนตอบข้อเท็จจริงนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเป็นข้อเท็จจริงเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าจะเห็นได้ว่าจากหลักฐานค่ะมีการกล่าวถึงการบันทึกของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะในการทำการค้าของสามีภรรยากับบริษัทอินเดียตะวันออกของ

0: อังกฤษคำถามข้อแรกนักเรียนพอเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: เข้าใจนะคะอ่ะถ้าเรียนเข้าใจครูต่อนะคะค่ะต่อนะคะคำถามข้อที่2ค่ะถามทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจากหลักฐานนะคะกล่าวว่าช่วงเวลาของการบันทึกคือเวลาจันทรคติแบบไทยตรงกับวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2319สมัยธนบุรีเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าคำถามข้อที่2เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นความคิดเห็นคะช่วยกันตอบได้เลยค่ะต้นทางบอกข้อเท็จจริงนะคะครูอยากรู้ว่าปลายทางตอบว่าอะไรคะต้นทางตอบข้อเท็จจริงนะคะเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนคะเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะจากหลักฐานเนี่ยค่ะได้มีการกล่าวถึงวันตามจันทรคติตอนนี้ผ่านมา2ข้อนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพอเข้าใจคำว่าข้อเท็จจริงไหมคะข้อเท็จจริงคือจะเป็นไงคะเพื่อมาเป็นความจริงปรากฏในหลักฐานใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะต่อกันข้อที่3ค่ะเรายังอยู่ในหลักฐานชิ้นที่1นะคะข้อที่3ครูถามนักเรียนว่าลักษณะการค้าแบบการค้าในระบบแลกเปลี่ยนสินค้าเข้าประกอบด้วยผ้าขาวผ้ามะลิลายาฝิ่นกับสินค้าออกคือดีบุกด้วยเป็นการทำสัญญานำเข้าโทษค่ะโดยเป็นการทำสัญญานำสินค้ามาขายก่อนและกำหนดจ่ายสินค้าให้ภายหลังตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นนักเรียนสามารถดูหลักฐานชิ้นที่1ประกอบได้เป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นคะนักเรียนต้นทางช่วยกันตอบหน่อยค่ะเป็นข้อเท็จจริงทำไมถึงเป็นข้อเท็จจริงคะเพราะอะไรเอ่ยเพื่อนบอกว่าเพราะมีในหลักฐานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนักเรียนคะจากคำถามข้อที่3ค่ะเป็นข้อที่จริงนะคะเพราะหลักฐานเนี่ยมีการระบุใช่ไหมคะรายการสินค้านะคะก็คือผ้าขาวผ้ามะลิลายาฝิ่นนะคะกับสินค้าออกก็คือดีบุกนั่นเองนะคะตอนนี้นักเรียนเริ่มชัดเจนนะคะกับคำว่าข้อเท็จจริงแล้วใช่ไหมคะครูยังมีคำถามอีก2ข้อจากหลักฐานชิ้นที่1นะคะครูต่อนะคะคำถามข้อที่4ค่ะคำถามข้อที่4นะคะครูถามว่าจากหลักฐานกล่าวว่าเมืองถลางมีการค้าฝิ่นด้วยบริษัทอินเดียออกของอังกฤษเป็นผู้นำเข้าเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นนะคะนักเรียนต้นทางตอนนี้เรียนต้นทางจะดูหลักฐานใช่ไหมคะครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนหรือจะช่วยกันตอบดีช่วยกันตอบข้อนี้ตอบว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นความคิดเห็นคะ
2: ข้อเท็จจริ ง
0: ข้อเท็จจริงถูกต้องค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะจากหลักฐานก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของการค้าฝิ่นที่เมืองถลางเหมือนกันนะคะนักเรียนคะจากหลักฐานชิ้นที่1นะคะครูบอกว่าครูมีทั้งหมด5ข้อเรายังเหลือคำถามอีก1ข้อนะคะคำถามข้อที่5ค่ะครูถามว่าจากหลักฐานกล่าวว่าการทำสัญญาการค้าในอดีตใช้การขีดเครื่องหมายแกงใดเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นคะเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น
2: ข้อเท็จจริง
0: ข้อเท็จจริงเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะว่ามีหลักฐานใช่ไหมคะเพื่อนบอกอ่ะนักเรียนคะถือว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่าจากหลักฐานนะคะมีการกล่าวถึงในเรื่องของการทำเครื่องหมายเพื่อทำสัญญาก็คือเครื่องหมายแกงใดนั่นเองนักเรียนคะนักเรียนพอเข้าใจคะว่าแกงใดไหมคะแกงใดคือรอยกากบาทหรือว่ารอยขีดเขียนซึ่งบุคคลทำลงในเอกสารแทนลายมือชื่อค่ะนักเรียนหลักฐานชิ้นที่หนึ่งนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยต้นทางไม่มีนะถ้าไม่มีครูจะไปต่อหลักฐานนะคะชิ้นที่สองนะคะนักเรียนคะหลักฐานชิ้นที่สองนะคะจะเป็นในเรื่องของวัดพนัญเชิงวรวิหารนะคะหลักฐานในพระราชพงศาวดารที่กล่าวถึงการสร้างนะคะวัดพนัญเชิงหรือพนัญเชิงนะคะมีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีนะคะเมื่อพุทธศักราช1

1867นะคะเป็นพระพุทธรูปปั้นโทษค่ะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่นะคะที่แสดงให้เห็นว่าขณะนั้นนะคะชุมชนบริเวณนี้มีขนาดใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงนะคะจึงมีทั้งกำลังคน

0: ่งสร้างขึ้นก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นคะ
1: ข้อเท็จจริ ง
0: ข้อเท็จจริงเพราะ
1: มีหลักฐาน
0: เพื่อนบอกมีหลักฐานอ่ะค่ะนักเรียนคะเป็นข้อเท็จจริงค่ะเก่งมากตบมือตัวเองหน่อยเร็วที่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยค่ะนักเรียนเพราะจากหลักฐานพงศาวดารสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีใช่ไหมคะก็จะมีในหลักฐานใช่ไหมคะที่ครูแจกให้แล้วก็มีบนกระดานนะคะนักเรียนคะครูตอบคำถามค่ะคำถามข้อที่2นะคะครูถามนักเรียนว่าจากหลักฐานกล่าวนี้ว่าก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาบริเวณมีร่องรอยชุมชนขนาดใหญ่เป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นบริเวณมีร่องรอยชุมชนขนาดใหญ่เป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นคะ
1: ความเห็นจริง
0: ข้อเท็จจริงเพราะปรากฏในหลักฐานนั่นเองนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางเริ่มเข้าใจคำว่าข้อเท็จจริงแล้วนะคะข้อนี้คำตอบคือข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่าในหลักฐานนะคะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่ที่แสดงให้เห็นว่าขณะนั้นมีชุมชนบริเวณนี้มีขนาดใหญ่มาก่อนนั่นเองนะคะอีกสักหนึ่งคำถามนะคะจากหลักฐานชิ้นที่สองนะคะครูถามนักเรียนว่าจากหลักฐานกล่าวว่าบริเวณพื้นที่ของวัดพนัญเชิงเคยเจริญก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นคะ
1: ความค
0: ิดเห็นคือความคิดส่วนตัวของผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวหรือข้อเท็จจริงที่ค้นพบตอนนี้ต้นทางใครตอบความคิดเห็นยกมือขึ้นหมดเลยทุกคนเหรอคะไม่มีใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างเลยเหรอเป็นความคิดเห็นแน่ใจนะแน่ใจอ่ะเราไปดูคำตอบกันค่ะนักเรียนคำตอบที่ถูกต้องคือเป็นความคิดเห็นค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเป็นความคิดเห็นเพราะจากหลักฐานบริเวณพื้นที่มีชุมชนบริเวณนี้มีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะมีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงนะคะจึงมีทั้งกำลังคนและกำลังทรัพย์นะคะในการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่จึงมีความเจริญก่อนการสถาปนานะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนใช่ไหมคะนี่เป็นการแสดงความคิดเห็นแสดงว่าตอนนี้นะคะต้นทางนะคะเข้าใจคำว่าข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามจากสองคำนี้ไหมคำว่าข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นมีคำถามไหมคะจากคำถามที่ครูตั้งแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์นักเรียนเข้าใจไหมคะว่าข้อความไหนเป็นข้อเท็จจริงข้อความไหนคือความคิดเห็นเข้าใจไหมคะข้อเท็จจริงและความคิดเห็นว่าคืออะไรข้อเท็จจริงหมายถึงข้อมูลที่บรรจุอยู่ในหลักฐานในแต่ละชิ้นที่เราสืบค้นได้มามีหลักฐานรองรับชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้เช่นเอกสารโบราณจดหมายเหตุพงศาวดารโบราณวัตถุหรือหลักฐานทางโบราณคดีความคิดเห็นคือความคิดส่วนตัวของผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวหรือข้อเท็จจริงที่ค้นพบกิจกรรมนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะก็ยังเป็นกิจกรรมกลุ่มอยู่นะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาครูแจ้งให้นักเรียนนะคะนำปากกาสีน้ำเงินและสีแดงมาใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่
0: นะคะกิจกรรมกลุ่มนะคะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะนักเรียนฟังคำชี้แจงจากครูก่อนนะคะก็คือครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะทำกิจกรรมแยกความคิดเห็นและข้อเท็จจริงนะคะโดยใช้ปากกาน้ำเงินนักเรียนฟังนะใช้ปากกาน้ำเงินแทนข้อเท็จจริงเดี๋ยวครูจะให้ขีดนะและก็ใช้ปากกาแดงแทนความคิดเห็นเดี๋ยวครูจะมีหลักฐานให้นะคะ2หลักฐานนะคะเดี๋ยวครูจะแจกหลักฐาน2หลักฐานนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะลงมือทํานะคะตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถแจกหลักฐานนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นทางนะคะครูจะแจกหลักฐานให้นักเรียนนะคะครูย้ําอีก1ครั้งนะคะพอนักเรียนอ่านหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหลักฐานนั้นเป็นข้อเท็จจริงใช้ปากกาสีอะไรคะขีดสีน้ำเงินถ้าหลักฐานนั้นเป็นความคิดเห็นใช้ปากกาสีสีแดงแสดงว่านักเรียนเข้าใจคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวครูแจกหลักฐานแล้วครูจะให้เวลาในแต่ละกลุ่มนะคะในการทำนะคะ

ลุ่มไหนนะคะนักเรียนกลุ่มไหนได้หลักฐานแล้วนักเรียนลงมือทําได้เลยนะคะมี2หลักฐานนะคะกลุ่มไหนได้นะคะได้หลักฐานแล้วนักเรียนลงมือทําได้เลยนะคะ

0: อนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะทำเรียบร้อยแล้วทุกกลุ่มเสร็จเรียบร้อย2หลักฐานเลยใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะเสียงหายไปเลยเสียงหายไปเลยตอนนี้นะคะครูคิดว่าปลายทางก็น่าจะทำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนคะหลักฐานนะคะชิ้นที่1 นะคะในเรื่องของวัดพนัญเชิงวรวิหารใช่ไหมคะจากหลักฐานนะคะหลักฐานในพระราชวงศาวดารที่กล่าวถึงการสร้างวัดพนัญเชิงหรือพนัญเชิงนะคะมีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีเมื่อพุทธศักราช1867นะคะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่นะคะที่แสดงให้เห็นว่าขณะนั้นชุมชนบริเวณนี้มีขนาดใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงจึงมีทั้งกำลังคนและกำลังทรัพย์ในการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะครูขอตัวแทนสัก1กลุ่มนะคะมาอธิบายหลักฐานชิ้นที่1หน่อยค่ะกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนเชิญครับเชิญครับโชว์งานของผมด้วยนะโชว์งานของผมด้วยนะปากกาสีน้ำเงินกับปากกาสีแดงบอกหน่อยครับ
2: ข้อเท็จจริงครับพระเจ้าพระแนงเชิงมีมาก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีเมื่อพุทธศักราช1867ครับแล้วก็สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ขึ้นได้ครับแล้วก็ความคิดเห็นครับพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นว่าขณะนั้นชุมชนมีขนาดใหญ่และมีฐานะที่มั่นคงจึงมีกำลังทรัพย์ในการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ครับ
0: อันนี้คือความคิดเห็นใช่ไหมคะกับข้อเท็จจริงนะคะของนักเรียนนะคะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจากหลักฐานชิ้นที่1 นะคะที่เพื่อนตอบมานะคะว่าถูกต้องหรือเปล่านักเรียนคะจากหลักฐานนะคะข้อที่1 นะคะข้อเท็จจริงจากหลักฐานเมื่อกี้เพื่อนพูดมานะคะ2ข้อใช่ไหมคะถูกไหมคะก็คือข้อที่1 นะคะที่เป็นข้อเท็จจริงก็คือวัดพนัญเชิงหรือพนัญเชิงมีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีเมื่อพุทธศักราช1867เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนักเรียนกลุ่มอื่นๆนะคะสามารถเช็คนะคะความถูกต้องไปพร้อมๆกับครูได้เลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะข้อที่1ถูกไหมคะถูกไหมคะถูกนะคะข้อเท็จจริงหมดหรือยังเอ่ยยังใช่ไหมคะยังเหลืออีก1ข้อข้อเท็จจริงอีก1ข้อจากหลักฐานชิ้นที่1ก็คือสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่อันนี้คือข้อเท็จจริงนะคะจากหลักฐานชิ้นที่1 นะคะนักเรียนสามารถเติมเต็มคำตอบนะคะลงไปได้เลยนะคะต่อไปค่ะเรามาดูความคิดเห็นนะคะจากหลักฐานบ้างนะคะความคิดเห็นก็จะมีอยู่2ข้อใช่ไหมคะข้อแรกค่ะแสดงให้เห็นว่าขณะนั้นชุมชนบริเวณนี้มีขนาดใหญ่อันนี้ค่ะนักเรียนการแสดงให้เห็นว่าชุมชนบริเวณนี้มีขนาดใหญ่นะคะถือว่าเป็นความคิดเห็นจากหลักฐานนะคะอีกหนึ่งความคิดเห็นก็คือจึงมีกำลังคนและกำลังทรัพย์นี่แหละค่ะคือความคิดเห็น

0: หลักฐานชิ้นที่1ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยแยกถูกไหมคะมีกลุ่มไหนถูกหมดบ้างยกมือขึ้นหลักฐานชิ้นแรกมีกลุ่มไหนถูกหมดบ้างปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้เยี่ยมมากอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันหลักฐานชิ้นที่2นะคะหลักฐานชิ้นที่2นะคะเรื่องวัดพนัญเชิงนะคะวัดพนัญเชิงเป็นวัดเก่าแก่นะคะและสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยามีชื่อเสียงระบือไปทั่วประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อชัมปอกงนะคะที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนนะคะต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านานนะคะเมื่อมายังวัดแห่งนี้นะคะจะไม่แปลกนะคะที่จะต้องพบเจอผู้คนจำนวนมากที่ไหลเวียนนะคะมานมัสการหลวงพ่อโตกันอย่างเนืองแน่นประวัติวัดพนัญเชิงเป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพัดนางเชิงและในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้ว่าได้มีการสถาปนาพระพุทธรูปชื่อพระเจ้าพัดแนงเชิงเมื่อปีพุทธศักราช1867ซึ่งก่อนพระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง26ปีนะคะตอนนี้นะคะในหลักฐานชิ้นที่2ครูขอตัวแทนสัก1กลุ่มนะคะมาอธิบายนะคะให้เพื่อนๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางฟังหน่อยค่ะจากการทำเชิญค่ะ
1: หลักฐานนะคะประวัติวัดพนัญเชิงเป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิงและในสาวดาฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้ว่ามีการสถาปนาพระพุทธรูปชื่อพระเจ้าพระแนงเชิงเมื่อปีพุทธศักราช1867ซึ่งก่อนพระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง26ปีค่ะส่วนความคิดเห็นนะคะเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยามีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซัมปอกงที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านานเมื่อมายังวัดแห่งนี้จะไม่แปลกที่จะต้องพบเจอคนจำนวนมากมายที่ไหลเวียนมานมัสการหลวงพ่อโตกันอย่างเนืองแน่นค่ะ
0: อ่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเยี่ยมมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคะจากหลักฐานนะคะชิ้นที่2นี้นะคะข้อเท็จจริงนะคะของหลักฐานนะคะชิ้นที่2นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อใช่ไหมคะข้อที่1นะคะก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างนะคะนี่คือข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงข้อที่2นะคะพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพนางเชิงนะคะและข้อที่จริงอีก1ข้อนะคะจากหลักฐานชิ้นที่2นะคะการสถาปนาพระพุทธรูปชื่อพระเจ้าพะแนงเชิงเมื่อปีพุทธศักราช1867นะคะซึ่งก่อนพระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง26ปีนะคะนักเรียนคะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะคะต่อไปดูความคิดเห็นจากหลักฐานนะคะก็คือเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยามีชื่อเสียงระบือไปทั่วประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโตใช่ไหมคะหรือเจ้าพ่อนะคะชัมปอกงนะคะที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนเนี่ยค่ะต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านานนะคะเมื่อมายังวัดแห่งนี้ค่ะจะไม่แปลกนะคะที่จะต้องพบเจอกับผู้คนจำนวนมากใช่ไหมคะที่ไหลเวียนนะคะมานมัสการหลวงพ่อโตนะคะ

0: คะจากหลักฐานเกี่ยวกับวัดพนัญเชิงทั้ง2ชิ้นนะคะที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมกลุ่มกันนะคะมีข้อเท็จจริงเหมือนกันหรือไม่อย่างไรเหมือนกันไหมคะ
1: เหมือนกันค่ะ
0: จากหลักฐานเกี่ยวกับวัดพนัญเชิงทั้ง2ชิ้นมีข้อเท็จจริงเหมือนกันคืออะไรคะก็คือพระเจ้าวัดพนัญเชิงถูกสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะนักเรียนคะการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงจากหลักฐาน2หลักฐานขึ้นไปแล้วพบว่าข้อเท็จจริงที่ตรงกันข้อเท็จจริงนั้นอาจจะกลายเป็นความจริงเพราะความจริงในหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบหรือประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานโดยการตรวจสอบกับหลักฐานอื่นๆแล้วนักเรียนคะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะคะที่เหมือนกันนะคะจากหลักฐาน2ชิ้นที่ครูให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมกลุ่มกันนะคะนักเรียนคะวันนี้ครูยังมีกิจกรรมอีก1กิจกรรมนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมกลุ่มทั้งหมด3กิจกรรมนะคะให้ต้นทางและปลายทางร่วมทำกิจกรรมกันนะคะนักเรียนคะกิจกรรมกลุ่มวันนี้ค่ะกิจกรรมที่3นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่3ของวันนี้นะคะครูจะแจกใบงานที่6เรื่องการประเมินวิเคราะห์สรุปข้อเท็จจริงจากหลักฐานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำหลักฐานมาวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวนะคะครูจะแจกนะคะใบงานที่6นะคะให้นักเรียนนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะให้นักเรียนนะคะนำหลักฐานที่รวบรวมนะคะประเมินวิเคราะห์และเรียบเรียงทั้งหมด5หลักฐานนะคะ5หลักฐานนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะเราจะต่อเนื่องไปถึงชั่วโมงต่อไปนะคะในใบงานนี้เราจะต่อเนื่องไปถึงชั่วโมงต่อไปเลยนะคะตอนนี้นะคะถ้าต้นทางนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะแจกนะคะใบงานที่6นะคะปลายทางคุณครูปลายทางแจกใบงานที่6ได้เลยค่ะให้นักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยนะคะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นะคะในชั่วโมงนี้เราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อใบงานที่6ในชั่วโมงต่อไปนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก่อนจบชั่วโมงนี้นะคะครูมีคำถามเพื่อสรุปบทเรียนนะคะ1คำถามนะคะถามทั้งต้นทางและปลายทางนะคะถามนักเรียนว่าการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงความคิดเห็นจากหลักฐานที่หลากหลายมีประโยชน์ในการสืบค้นเรื่องที่ต้องการศึกษาหรือไม่อย่างไรนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางตอบครูสักหนึ่งคนสิคะว่ามีประโยชน์ไหมคะเชิญครับ
1: มีประโยชน์ครับเพราะว่าการศึกษาหลักฐานที่หลากหลายจะทำให้เราได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะเพื่อนต้นทางตอบว่ามีประโยชน์นะคะนักเรียนคะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะความคิดเห็นนะคะจากหลักฐานที่หลากหลายค่ะมีประโยชน์นะคะเพราะจากการศึกษาหลักฐานที่หลากหลายนะคะ

0: จะนำมาซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องที่ต้องการจะศึกษานั่นเองนะคะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นจากหลักฐานที่หลากหลายมีประโยชน์อย่างมากในการสืบค้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพราะช่วยให้ผู้ศึกษาเนี่ยเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนแล้วก็รอบด้านไม่ตกอยู่ในภายใต้มุมมองหรืออคติของแหล่งข้อมูลใดแหล่งข้อมูลหนึ่งการแยกระหว่างข้อเท็จจริงเช่นเหตุการณ์ที่มีหลักฐานยืนยันได้กับความคิดเห็นเช่นการตีความหรือความรู้สึกของผู้บันทึกทำให้สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์การตั้งคำถามและการตรวจสอบข้อมูลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษาทางประวัติศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจความหลากหลายและมุมมองและบริบททางสังคมในแต่ละยุคสมัยให้ได้อย่างลึกซึ้งนักเรียนคะในชั่วโมงนี้นักเรียนต้นทางมีคำถามไหมคะไม่มีนะคะถ้าไม่มีคำถามนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะครูบอกแล้วว่าเรายังศึกษากันในเรื่องของการประเมินวิเคราะห์สรุปข้อเท็จจริงจากหลักฐานนะคะจะเป็นชั่วโมงที่2นะคะนี่คือบทเรียนครั้งต่อไปนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือ1ชุดหลักฐานพระเจ้าอู่ทอง2ชุดหลักฐานพระบรมไตรโลกนาถ3ชุดหลักฐานพระนเรศวรมหาราช4ชุดหลักฐานพระนารายณ์มหาราช5ชุดหลักฐานพระเจ้าตากสิน6ชุดหลักฐานเจ้าพญาโกษาปาน7ชุดหลักฐานชาวบ้านบางระจันและ8เรายังนำใบงานที่6เรื่องการประเมินวิเคราะห์สรุปข้อที่จริงจากหลักฐานในชั่วโมงนี้เรายังใช้ในชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียนคะถ้านักเรียนนะคะไม่มีคำถามในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้แท้ทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: แม่อย่าเสียใจนะบอกไว้ก่อน
1: โอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
2: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
3: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
2: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรก

0: นะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดาเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะในชีวิตประจำวันของนักเรียนต้นทางของนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็ของคุณครูของคนทุกคนในการดำเนินชีวิตประจำวันการอ่านเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนักเรียนทุกคนว่าไหมคะใช่ไหมคะการอ่านนะคะเป็นเครื่องมือที่แสดงถึงการพัฒนาสติปัญญาของคนเรานะคะถ้าคนเราอ่านมากเราก็จะมีความรู้ที่มากมีความรอบรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์นะคะในแต่ละวันของเราเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเราอาจจะอ่านข้อความจากโทรศัพท์ที่เป็นการแจ้งข่าวสารทำให้เรารู้เท่าทันเหตุการณ์ใช่หรือไม่คะค่ะฉะนั้นการอ่านนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญกับทุกๆคนเลยนะคะในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการอ่านเช่นเดียวกันนะคะค่ะอ่านเรื่องเป็นจับประเด็นได้นะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหนึ่งเลยนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายหลักการอ่านจับใจความสำคัญได้ถูกต้องนะคะว่าการอ่านจับใจความสำคัญนี้มีหลักการอย่างไรนะคะสองเขียนสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้เมื่อนักเรียนทราบหลักการแล้วนักเรียนก็จะต้องสามารถสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่นักเรียนอ่านนะคะสามค่ะนักเรียนจะต้องเห็นความสำคัญของการอ่านเพื่อนำประโยชน์จากการอ่านนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่กิจกรรมวันนี้เรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะคะกิจกรรมเล่าสู่กันฟังนะคะกิจกรรมนี้เดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะ2คนออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีข้อความให้เพื่อนตัวแทนนี้อ่าน2ข้อความนะคะค่ะแล้วก็จะให้เพื่อนนะคะบอกถึงเรื่องราวที่เพื่อนอ่านนะคะให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟังนะคะค่ะนักเรียนต้นทางก็คือสราวุธนะคะกับณัฐวรรณนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะกิจกรรมเล่าสู่กันฟังนี้เดี๋ยวสราวุธกับณัฐวรรณจะเป็นผู้เล่าให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับฟังกันนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆตัวแทนอ่านนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นเองค่ะอันดับแรกตัวแทนอ่านก่อนนะคะอ่านในใจอย่าเพิ่งให้เพื่อนรู้อ่านเลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะอ่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะค่ะสิ่งที่คุณครูให้เพื่อนๆตัวแทนอ่านนะคะณัฐวรรณก็จะเป็นบทความ1บทความนะคะแล้วก็ของสราวุธนี่ก็จะเป็นข่าว1ข่าวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ณัฐวรรณก่อนนะคะค่ะกิจกรรมเล่าสู่กันฟังของณัฐวรรณก็จะเป็นเรื่องของลดอ้วนได้โดยไม่พึ่งยานั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ณัฐวรรณเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางค่ะ
1: ยุคปัจจุบันนะคะมีอาหารเสริมมากมายค่ะยาลดความอ้วนมีโฆษณาที่เกินจริงค่ะประชาชนหลงเชื่อในแบบผิดๆค่ะควรใช้วิธีการทางธรรมชาติค่ะการควบคุมปริมาณการทานอาหารค่ะและควบคู่กับการออกกำลังกายค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าบทความที่ณัฐวรรณอ่านเนี่ยก็คือบทความเกี่ยวกับการลดน้ำหนักใช่ไหมคะว่าในปัจจุบันเนี่ยสังคมเรามีการโฆษณาเกินจริงทำให้ผู้คนเนี่ยสนใจอยากที่จะลดน้ำหนักแล้วก็ทำให้ลดน้ำหนักแบบผิดๆฉะนั้นการลดน้ำหนักที่ถูกต้องก็คือควรควบคุมอาหารออกกำลังกายนั่นเองค่ะค่ะต่อไปมาเล่าสู่กันฟังกับอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องของข่าวนั่นเองค่ะข่าวระทึกบนทางด่วนไฟไหม้รถเก๋งเผาวอดทั้งคันคาดเครื่องยนต์ขัดข้องค่ะข่าวนี้เดี๋ยวจะให้สราวุธเป็นผู้เล่าสู่กันฟังว่าข่าวนี้เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรและผลที่ตามมาเป็นอย่างไรค่ะค่ะสราวุธอ่านข่าวแล้วเล่าสู่กันฟังได้เลยค่ะ
2: ครับณวันที่เกิดเหตุครับ29มิถุนายนพุทธศักราช2567ครับมีเหตุรถยนต์ไฟไหม้ครับณบริเวณทางด่วนบริเวณโค้งของสุขุมวิท62ครับมีหลังจากเกิดเหตุครับมีนักดับเพลิงมาดับเพลิงหลังจากการดับเพลิงครับพบว่ามีการเสียหายของรถทั้งคันครับและไม่พบผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บเลยครับสำหรับการสอบสวนครับพบว่ามีนายสุรพลเป็นคนขับแท็กซี่ครับเป็นคนเห็นเหตุการณ์ครับเขาเห็นเหตุการณ์จากช่องทางซ้ายของถนนครับเมื่อเห็นแล้วพบเห็นว่ามีหมู่ควันจำนวนมากพบบริเวณห้องเครื่องของรถยนต์ครับเขาเลยรีบแจ้งกับกู้ภัยครับ
0: ค่ะจากสิ่งที่ณัฐวรรณและสราวุธได้อธิบายให้เพื่อนฟังนะคะเล่าสู่กันฟังก็มาจากการที่เพื่อนๆได้อ่านนะคะอ่านแล้วบอกถึงใจความสำคัญของเรื่องราวที่อ่านยังไปยังผู้ไปขอโทษค่ะไปยังผู้ฟังเหมือนเช่นนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั่นเองค่ะซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานะคะไม่ว่าเราจะอ่านจากสื่อที่เป็นงานเขียนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องจับประเด็นให้ได้ว่าสิ่งที่เราอ่านนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นเองค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มกันต่อที่อ่านเรื่องเป็นนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะคุณครูจะแจกแถบข้อความให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะแล้วให้นักเรียนอ่านแถบข้อความนะคะให้นักเรียนช่วยการพิจารณาและบอกใจความสำคัญของเรื่องที่ต้องการจะสื่อนะคะแต่ข้อความที่คุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านนั้นจะเป็นข้อความเพียงแค่สั้นๆนะคะแล้วก็ให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าใจความของข้อความนั้นคือใจความสำคัญว่าอย่างไรแล้วขีดเส้นใต้ใจความสำคัญในข้อความนั้นนั่นเองนะคะค่ะอันนี้ก็คือข้อความแรกนะคะ

บทความแรกการรักษาศีลเป็นการบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยนะคะไปจนถึงนั่นเป็นคนที่มีศีลถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีล นั่นเองค่ะข้อความที่2ก็จะเริ่มที่จะดีชั่วมีจนเป็นคนด้อยนะคะข้อความที่3ค่ะเป็นข้อความนกขุนทองจะหัดพูดเมื่ออายุได้4ถึง5เดือนต่อไปค่ะข้อความต่อไปคนอีสานชอบกินส้มตำนะคะแล้วก็คนทำมาหากินสุจริตย่อมทำให้สังคมเป็นสุขแต่ละกลุ่มก็จะได้กลุ่มละ1ข้อความใช่หรือไม่คะใช่แล้วเดี๋ยวให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่นักเรียนได้นะคะคุณครูแจกให้ในแต่ละกลุ่มแล้วนะคะเป็นเวลาไม่เกิน5นาทีอ่านแล้วพิจารณาข้อความสั้นๆที่คุณครูให้นะคะว่าใจความสำคัญอยู่ตรงใดในส่วนใดของข้อความแล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้วก็จะมาดูกันว่านักเรียนเนี่ยสามารถจับประเด็นอ่านเรื่องที่อ่านแล้วจับใจความได้หรือไม่นะคะให้เวลา5นาทีเริ่มได้เลยค่ะ

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการอ่านแถบข้อความนะคะที่จะเป็นการวัดว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านเรื่องเป็นในที่นี้คืออ่านแล้วสามารถจับใจความของสิ่งที่นักเรียนอ่านได้หรือไม่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอที่นักเรียนและเพื่อนๆภายในกลุ่มนะคะร่วมกันพิจารณาว่าข้อความที่นักเรียนได้นั้นใจความสำคัญอยู่ส่วนใดนะคะค่ะเข้าสู่กิจกรรมนำเสนออ่านเรื่องเป็นนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อความแรกเลยนะคะก็คือการรักษาศีลเป็นการบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการ

0: ่3ใช่ไหมคะกลุ่มที่3นักเรียนลองบอกถึงใจความสำคัญที่นักเรียนลองขีดดูสิคะว่าในเรื่องใจความสำคัญอยู่ส่วนใดคะ
1: การรักษาศีลเป็นการบังคับตนเองระเบียบวินัยก็ไม่มีศีลครับ
0: ค่ะก็จะมีทั้งส่วนที่ถูกต้องและส่วนที่ไม่ใช่ใจความสำคัญนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าใจความสำคัญของข้อความนี้อยู่ส่วนใดแล้วนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลุ่มอื่นก็พิจารณาไปพร้อมกันนะคะค่ะใจความสำคัญจะมีอยู่2ที่ในข้อความนี้ก็คืออยู่ส่วนแรกกับอยู่ส่วนท้ายนักเรียนลองอ่านแค่ข้อความที่ขีดเส้นใต้สิคะการรักษาศีลเป็นการบังคับตนให้มีระเบียบวินัยในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยก็ไม่มีศีลอันนี้คือใจความสำคัญของข้อความนี้ที่พออ่าน2ข้อความนี้แล้วสามารถครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดได้เลยนะคะต่อไปข้อความที่2นะคะค่ะแถบข้อความนี้กลุ่มที่ได้รับก็คือกลุ่มที่6ใช่ไหมคะกลุ่มที่6ได้ใจความสำคัญว่าอย่างไรคะแถบข้อความนี้ใจความสำคัญของข้อความนี้คือส่วนใดนะคะจะดีชั่วมีจนเป็นคนด้อยจะต่ำต้อยอาภัพอับยศถาอย่าโทษเทพเจ้าเหล่าประชาต้องโทษว่าเจ้ากรรมเราทำเองใจความสำคัญอยู่ตรงไหนคะที่เราร่วมกันพิจารณา
2: จะช่วยดีมีโจรเป็นคนด้อยอย่าโทษเทพเจ้าต้องโทษว่าเจ้ากรรมเราเองเจ้ากรรมเราทำเองครับ
0: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะเรามาดูนะคะว่าใจความสำคัญของข้อความนี้คือส่วนใดใจความสำคัญของข้อความนี้อยู่2ส่วนนะคะก็คือส่วนต้นและส่วนท้ายนะคะโดยนักเรียนลองอ่านใจความสำคัญที่ขีดเส้นใต้อย่างเดียวแล้วนักเรียนจะรู้ว่ามันครอบคลุมทั้งหมดเลยนั่นเองในนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านที่ขีดเส้นใต้อย่างเดียวสิคะจะดีชั่วมีโจรเป็นคนด้อยเจ้ากรรมเราทำเองก็คือจะดีจะชั่วจะเป็นคนด้อยเนี่ยจะเป็นคนจนเนี่ยต้องโทษว่าเราเนี่ยคือเจ้ากรรมเราทำเองใช่ไหมคะอันนี้คือใจความสำคัญนั่นเองต่อไปค่ะข้อความข้อต่อไปนกขุนทองจะหัดพูดเมื่ออายุได้ 4-5 เดือนเราควรสอนให้พูดคำง่ายๆไปก่อนเช่นทองจ๋าแล้วจึงสอนคำอื่นๆต่อไปนกขุนทองขยันพูดอาจพูดได้ทั้งวันแต่จะพูดได้เก่งหรือไม่อยู่ที่ความเอาใจใส่ของคนเลี้ยงด้วยกลุ่มใดได้คะข้อความนี้กลุ่มที่5ได้ข้อความนี้แล้วใจความสำคัญอยู่ส่วนใดคะใจความสำคัญของเรื่องนี้ที่นักเรียนขีดเส้นใต
3: ้นกขุนทองจะหัดพูดเมื่ออายุได้ 4-5 เดือนแต่จะพูดได้เก่งหรือไม่อยู่ที่ความเอาใจใส่ของคนเลี้ยงด้วยค่ะ
0: นี่คือใจความสำคัญนั่นเองค่ะถูกต้องเกือบทั้งหมดนะคะนกขุนทองจะหัดพูดเมื่ออายุได้ 4-5 เดือนนะคะแล้วก็นกขุนทองเนี่ยจะขยันพูดอาจพูดได้ทั้งวันแต่ว่าจะพูดได้เก่งหรือไม่นั่นก็ขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของผู้เลี้ยงนะคะอันนี้ก็คือใจความสำคัญนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคนอีสานชอบกินส้มตำเนื่องจากส้มตำเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวอีสานที่หามากินได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะไปในท้องถิ่นใดทั่วภาคอีสานก็จะหาส้มตำกินได้ทั่วไปการกินส้มตำจึงเป็นวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของคนอีสานกลุ่มใดได้คะตอบได้ว่ายังไงใจความสำคัญอยู่ตรงไหนนิธิคะนิธิใจความสำคัญของข้อความนี้คือ
4: คนอีสานชอบกินส้มตำ
0: ค่ะ
4: เนื่องจากเป็นอาหารพื้นเมือง
0: แล้วก็มีอีกไหมคะ
4: จึงใช่จึงสามารถหาจึงสามารถหาส้มตำกินได้ทั่วไปการกินส้มตำจึงเป็นวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของคนอีสานครับ
0: ขอบคุณค่ะเรามาดูตรวจสอบกันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนร่วมกันพิจารณาถูกต้องหรือไม่ใจความนี้นะคะข้อความนี้ใจความสำคัญอยู่ส่วนต้นและส่วนท้ายเช่นเดียวกัน

0: ใจความสำคัญก็คือคนอีสานชอบกินส้มตำแล้วก็การกินส้มตำของคนอีสานเนี่ยจึงจัดเป็นวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของคนอีสานนั่นเองที่อยู่ในส่วนท้ายนะคะต่อไปค่ะคนทำมาหากินสุจริตย่อมทำให้สังคมเป็นสุขคำว่าสุจริตคือการทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมเมื่อคนเราทำมาหากินสุจริตไม่คดโกงผู้อื่นก็ย่อมทำให้คนในสังคมไม่เดือดร้อนเพราะคนไม่คดโกงกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันแต่ถ้าคนทำมาหากินในทางทุจริตเช่นลักขโมยคดโกงผู้อื่นผู้คนในสังคมก็จะเดือดร้อนสังคมก็ไม่สงบสุขนะคะดังนั้นคนที่ทำมาหากินสุจริตจึงทำให้สังคมสงบสุขกลุ่มใดได้คะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ใจความสำคัญของเรื่องนี้อยู่ส่วนใดคะ
1: คนทำมาหากินสุจริตย่อมทำให้สังคมเป็นสุขครับคำว่าสุจริตคือการทำในสิ่งที่ถูกต้องครับแต่ถ้าคนทำมาหากินในทางทุจริตผู้คนในสังคมก็จะเดือดร้อนไม่สงบสุขครับดังนั้นคนที่ทำมาหากินสุจริตจึงทำให้สังคมสงบสุขครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก็มีทั้งส่วนถูกนะคะแล้วก็ส่วนที่ไม่ใช่ใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญของข้อความนี้ก็คืออยู่ทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายนะคะคนทำมาหากินสุจริตย่อมทำให้สังคมเป็นสุขคนที่ทำมาหากินสุจริตจึงทำให้สังคมเป็นสุขถ้าเราจับใจความสำคัญจริงๆก็คือข้อความนี้กล่าวถึงคนที่ทำมาหากินสุจริตนั่นเองนะคะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านอะไรก็ตามเราควรที่จะจับประเด็นสาระสำคัญหรือใจความสำคัญของเรื่องนั้นด้วยนะคะจะสังเกตเห็นว่าใจความสำคัญ5ข้อความที่นักเรียนอ่านแต่ละกลุ่มอ่านไม่เหมือนกันเนี่ยจะเห็นว่าใจความสำคัญจะอยู่ต้นบ้างอยู่ท้ายบ้างหรืออยู่ส่วนกลางบ้างนะคะต่อไปค่ะคุณครูมีจดหมายขอความอนุเคราะห์นะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านเดี๋ยวให้เวลาอ่าน3นาทีอ่านข้อความนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามว่าข้อความนี้เป็นข้อความจดหมายเกี่ยวกับอะไรนั่นเองค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการอ่านจดหมายขอความอนุเคราะห์นะคะถ้านักเรียนสังเกตจะมีความแตกต่างกับข้อความที่คุณครูให้นักเรียนร่วมกันหาใจความสำคัญเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวคุณครูมีคำถามกับจดหมายขอความอนุเคราะห์นะคะค่ะคำถามแรกนะคะจากการที่นักเรียนอ่านจดหมายขอความอนุเคราะห์นี้จดหมายนี้นะคะเป็นจดหมายเรื่องใดเขียนมาเพื่อสิ่งใดเป็นจดหมายเรื่องอะไรแล้วก็เขียนมาเพื่ออะไรคะจดหมายฉบับนี้เขียนขึ้นมาเพื่ออะไรได้ไหมคะนักเรียนลองร่วมกันพิจารณาสิปกรณ์ได้ไหมคะปกรณ์จดหมายดังกล่าวเป็นจดหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะปกรณ
1: ์ขอเชิญเป็นกรรมการตัดสินการอ่านทำนองสนอครับ
0: ค่ะแล้วเขียนมาเพื่ออะไรคะ
1: เขียนมาเพื่อ

0: ขอเชิญให้ท่านเป็นกรรมการตัดสินการอ่านทํานองสนอครับ
1: ก็คือเป็นจดหมายเกี่ยวกับขอความอนุเคราะห์ขอเชิญเป็นกรรมการในการตัดสินทํานองสนอนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะคำถามต่อไปค่ะจดหมายขอความอนุเคราะห์ดังกล่าวมีใจความสำคัญว่าอย่างไรเมื่อนักเรียนอ่านแล้วเป็นข้อความที่เขียนมาเป็นเรื่องราวอะไรบ้างนักเรียนลองอธิบายเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนต้นทางและเพื่อนๆปลายทางให้เวลาพิจารณาว่าข้อความดังกล่าวมีใจความสำคัญว่าอย่างไรวริศลองบอกเพื่อนสิคะว่าใจความสำคัญของข้อความนี้ที่เขียนขึ้นมาเพื่อเชิญคุณพานุพัฒน์ใช่ไหมมาเป็นกรรมการตัดสินในการอ่านทำนองสนอใช่ไหมคะแล้วมีใจความสำคัญว่าอย่างไรอีกคะในจดหมายขอความอนุเคราะห์
2: ใจความสำคัญของจดหมายการอนุเคราะห์ครั้งนี้นะครับคือการให้นายพานุพันธ์สิริเทพเป็นกรรมการการอ่านทำนองสนอในโรงเรียนทุ่งสองห้องวิทยาครับ
1: ค่ะทำไมคะทำไมถึงเชิญไปคะเพราะโรงเรียนทุ่งสองห้องวิทยานี้ได้ทำอะไรคะ
2: เป็นการกิจกรรมงานวิชาภาษาไทยครับ
1: ก็คือโรงเรียนทุ่งสองห้องวิทยานี้ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายก็เลยเชิญให้คุณพานุวัฒน์เนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญในการอ่านทำนองสนอเนาะไปเป็นกรรมการในการตัดสินรายการอ่านทำนองสนอนั่นเองถูกต้องไหมคะ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะจดหมายขอความอนุเคราะห์นะคะดังกล่าวแตกต่างจากงานเขียนข้อความทั้ง5ข้อความหรือไม่อย่างไรนักเรียนลองพิจารณาสิคะจดหมายที่นักเรียนอ่านขอความอนุเคราะห์นั้นกับแถบข้อความที่เราร่วมกันพิจารณามีความแตกต่างกันหรือไม่กัญญาภัทรคะมีความแตกต่างกันหรือไม่คะในความคิดของกัญญาภัทรที่กัญญาภัทรร่วมพิจารณาแถบข้อความแล้วก็อ่านจดหมายนี้คิดว่ามีความแตกต่างไหมคะ
3: มีค่ะ
1: มีอย่างไรคะ
3: ข้อความแรกนะคะเป็นข้อความที่ใช้บอกเล่าลักษณะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆค่ะส่วนจดหมายนะคะเป็นการใช้ภาษาที่มีความเป็นทางราชการค่ะ
1: ค่ะแล้วเวลาที่กัญญาภัทรอ่านแล้วเวลาจับใจความสำคัญใจความสำคัญที่เห็นได้ชัดที่สุด5ข้อความกับย่อหน้ากับจดหมายนี้ค่ะต่างกันไหม
3: ต่างค่ะ
1: ค่ะ
3: ข้อความแรกนะคะสามารถหาได้สั้นกระชับค่ะส่วนข้อความที่เป็นจดหมายนะคะหาได้ยาวค่ะเพราะมันสำคัญทุกส่วนค่ะ
1: โอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือในความคิดของกัญญาภัทรนั่นเองค่ะค่ะจดหมายขอความอนุเคราะห์กับข้อความที่5ข้อความทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกับพิจารณาจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนาะข้อความทั้ง5เนี่ยจะปรากฏใจความสำคัญที่เห็นได้ชัดเลยในแต่ละข้อความแต่ว่าข้อความในจดหมายเนี่ยจะไม่ปรากฏใจความสำคัญซึ่งเราเองจะต้องอ่านจดหมายทั้งหมดแล้วจับประเด็นจดหมายฉบับนี้เขียนมาเพื่ออะไรมีเนื้อหาว่าอย่างไรนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องพบเจออยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะคะสิ่งที่เราอ่านเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้ปรากฏใจความสำคัญในสิ่งที่เราอ่านเลยแต่เราจะต้องเป็นผู้ที่สรุปใจความสำคัญของสิ่งนั้นด้วยตนเองนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้หลักการอ่านนะคะรู้หลักการอ่านจับใจความสำคัญนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีรูปแบบนะคะกิจกรรมก็คือให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะการจับใจความสำคัญจากการอ่านโดยให้นักเรียนสรุปประเด็นดังต่อไปนี้เดี๋ยวนักเรียนจดหัวข้อประเด็น3ประเด็นนี้ด้วยนะคะอธิบายลักษณะของประโยคใจความสำคัญว่าประโยคใจความสำคัญเนี่ยมันเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วในข้อความที่เราอ่านเนี่ยตำแหน่งของประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งใดบ้างนะคะแล้วก็วิธีการเขียนสรุปใจความสำคัญเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างเวลาที่เราอ่านอะไรก็ตามเราจะมีวิธีการสรุปใจความสำคัญอย่างไรนะคะก็คือหลักการสรุปใจความสำคัญนั่นเองสามประเด็นนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีการอธิบายให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเมื่อคุณครูอธิบายเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนสรุปลงในใบกิจกรรมนะคะโดยให้นักเรียนสรุปลงในใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักการอ่านจับใจความสำคัญนะคะคุณครู

ก็จะให้กระดาษให้กับนักเรียนในการทำกิจกรรมนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามารู้หลักการอ่านจับใจความสำคัญนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันที่ค่ะการอ่านจับใจความสำคัญหมายถึงอะไรการอ่านจับใจความสำคัญหมายถึงอะไรก็คือการอ่านเพื่อค้นหาสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านนะคะที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อนั่นเองโดยในย่อหน้าหนึ่งจะมีใจความเดียวนะคะนอกนั้นจะเป็นพลความหรือส่วนประกอบของย่อหน้านั้นนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าข้อความทั้ง5จากข้างต้นจะมีที่คุณครูขีดเส้นใต้ตอนที่คุณครูเฉลยนั่นคือใจความสำคัญแล้วส่วนที่เหลือก็คือใจความรองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพลความนั่นเองค่ะต่อไปค่ะการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยในงานเขียนจะประกอบไปด้วยใจความสำคัญและใจความรองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพลความนั่นเองค่ะใจความสำคัญคืออะไรใจความสำคัญก็คือข้อความที่สำคัญที่สุดของเรื่องในย่อหน้านั้นเรื่องที่เราอ่านแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเพียงแค่ย่อหน้าเดียวถูกไหมคะมีหลายย่อหน้าแต่ว่าในแต่ละย่อหน้านั้นจะมีใจความสำคัญอยู่นะคะซึ่งเราจะต้องหาให้ได้ว่าใจความสำคัญของย่อหน้านั้นคือส่วนใดซึ่งใจความสำคัญเนี่ยจะครอบคลุมข้อความส่วนอื่นในย่อหน้านั้นทั้งหมดนั่นเองค่ะแล้วในงานเขียนก็จะมีใจความรองหรือพลความนั่นเองก็คือส่วนที่ไม่ใช่ใจความสำคัญนะคะก็คือส่วนขยายใจความที่เป็นการอธิบายรายละเอียดของเรื่องเป็นการสนับสนุนทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองแสดงว่าข้อความหนึ่งข้อความที่เวลาเราอ่านเนี่ยจะมีทั้งใจความสำคัญและใจความรองที่เรียกว่าพลความนั่นเองค่ะค่ะการอ่านจับใจความสำคัญมีหลักการอย่างไรบ้างถ้าเราจะจับใจความสำคัญเวลาที่เราอ่านสักหนึ่งเรื่องมีหลักการอย่างไรบ้างหนึ่งเลยเราจะต้องอ่านก่อนถูกไหมคะใช่เราจะต้องอ่านก่อนอ่านแล้วทำใจในเนื้อหาให้ได้ว่าเรื่องที่เราอ่านนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วในแต่ละย่อหน้าพูดถึงหรือเขียนถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรเมื่อเราอ่านแล้วนะคะเราก็ต้องคิดตั้งคำถามว่าอะไรเป็นจุดสำคัญของเรื่องที่เรากำลังจะจับใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้าก็จะมีใจความสำคัญอยู่นั่นเองเมื่อเราคิดแล้วเราก็มาเขียนร่างข้อความที่อ่านโดยสรุปไว้เป็นตอนๆก็คือแต่ละย่อหน้าสมมติมี5ย่อหน้าย่อหน้าที่1ใจความสำคัญว่าอย่างไรย่อหน้าที่2ใจความสำคัญว่าอย่างไร3 4 5มีว่าอย่างไรแล้วเราค่อยมาเรียบเรียงต่อเขียนร่างไว้ก่อนพอเขียนร่างแล้วเราก็เอาข้อความแต่ละส่วนที่เราจับใจความได้นั้นมาเรียบเรียงนะคะให้เป็นข้อความโดยใช้ภาษาของเราเองนั่นเองค่ะซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะมีใจความสำคัญอยู่ตรงตำแหน่งใดบ้างถ้านักเรียนสังเกตที่5ข้อความแรกที่เราเริ่มกันทำตอนช่วงต้นกิจกรรมก็มีหลายตำแหน่งนะคะค่ะใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้านะคะจะอยู่ตอนต้นของย่อหน้าก็ได้นะคะตอนต้นก็คือตั้งแต่คำแรกจนจบก็คือในข้อความส่วนต้นนั้นนะคะใจความสำคัญอาจจะอยู่ตอนกลางของย่อหน้าก็ได้นะคะหรือใจความสำคัญอาจจะอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่ามีมากกว่า1ตำแหน่งก็จะมีที่อยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ายนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อสักครู่ที่เราร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งต้นและท้ายนั่นเองค่ะฉะนั้นในแต่ละย่อหน้าก็จะมีได้หลากหลายตำแหน่งมีต้นมีกลางมีท้ายหรือมีทั้งต้นและมีทั้งท้ายย่อหน้านั่นเองค่ะหรือถ้าข้อความนั้นไม่มีปรากฏในแต่ละย่อหน้าเลยเราก็จะต้องเป็นผู้สรุปเองเช่นเดียวกันกับการที่เราอ่านข้อความในจดหมายขอความอนุเคราะห์นั่นเองค่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสรุปความรู้ลงในใบกิจกรรมไม่เกิน10นาทีนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการสรุปความรู้ใน3ประเด็นที่นักเรียนได้รับชมรับฟังที่คุณครูอภิปรายความรู้ให้กับนักเรียนนะคะรู้หลักการอ่านจับใจความสำคัญการจับใจความสำคัญจากการอ่านนั้นเป็นอย่างไรมีตำแหน่งอย่างไรบ้างมีหลักการอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางก็คือกลุ่มที่4นะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะถึงการสรุปองค์ความรู้ในใบกิจกรรมรู้หลักการอ่านจับใจความสำคัญค่ะขอเชิญด้านหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ
1: ครับสรุปการอ่านจับใจความสำคัญจากการอ่านครับหลักการจับใจความสำคัญคือการอ่านคือการอ่านประมวลผลการอ่านบทความครับการคิดคือคิดประมวลผลบทความใจความสำคัญครับการเขียนครับคือการร่างเขียนจากการสรุปของเราในความคิดครับการเรียบเรียงคือการนำความคิดและการเขียนของเราที่เราเรียบเรียงไว้มาเขียนครับการอ่านเพื่อจับประเด็นเพื่อจับสาระประเด็นสำคัญของการเขียนครับมีอยู่2ประเด็นครับคือการจับใจความสำคัญคือใจความสำคัญที่เราอ่านครับและใจความรองหรือเรียกอย่างว่าพลความครับตำแหน่งของใจความสำคัญครับมีทั้งตอนต้นของย่อหน้าครับและตอนหลังของย่อหน้าหรือว่าตอนกลางตอนต้นและตอนท้ายหรือว่าสรุปเองครับ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะอ่านเรื่องเป็นจับประเด็นได้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะคะทั้งกิจกรรมอ่านเรื่องเป็นจับประเด็นได้1และอ่านเรื่องเป็นจับประเด็นได้2นะคะกิจกรรมอ่านเรื่องเป็นจับประเด็นได้1นี้นะคะก็คือจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะอ่านแถบข้อความแล้วขีดเส้นใต้นั่นเองนะคะเช่นเดียวกันกับข้อความ5ข้อความนะคะเมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วว่าใจความสำคัญคืออะไรใจความสำคัญอยู่ส่วนไหนของข้อความได้บ้างนะคะแล้วก็ใจความสำคัญมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะก็ให้นักเรียนนะคะอ่านข้อความที่กลุ่มตัวเองได้รับแล้วขีดเส้นใต้ว่าใจความสำคัญนั้นอยู่ต้นอยู่กลางหรืออยู่ท้ายของข้อความนะคะก็จะได้กลุ่มละ1แถบข้อความนะคะกลุ่มใดที่ได้แถบข้อความเกี่ยวกับบ้านเรือนที่ขึ้นต้นด้วยคนไทยนั้นถือว่าบ้านเป็นสิ่งสำคัญก็พิจารณานะคะว่าข้อความใจความสำคัญอยู่ส่วนใดแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวัดนะคะแถบข้อความที่2นะคะแล้วก็แถบข้อความที่3จะเป็นเกี่ยวกับการพูดถึงนมที่เป็นอาหารของลูกนะคะค่ะแล้วก็ข้อความที่4นะคะจะเป็นข้อความเกี่ยวกับพระสงฆ์บางรูปนะคะคารวาสบนอันนี้ก็คือนักเรียนต้องอ่านก่อนนะคะแล้วขีดเส้นใต้ใจความสำคัญแล้วก็ข้อความเกี่ยวกับทุ่งกุลาร้องไห้นะคะฉะนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มเมื่อได้รับใจได้รับข้อความแล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้นะคะว่าใจความสำคัญนั้นอยู่ส่วนใดเราเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าใจความสำคัญอยู่ส่วนใดได้บ้างในข้อความ

0: ใช่ไหมคะในย่อหน้าก็คือต้นก็ได้หรืออาจจะอยู่กลางก็ได้อยู่ท้ายก็ได้หรืออาจจะมีทั้งต้นและท้ายหรือถ้าไม่มีเราก็ต้องสรุปเองฉะนั้นนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะต้องพิจารณาให้เรียบร้อยให้ดีนะคะถี่ถ้วนว่าส่วนใดเป็นใจความสำคัญนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะคะอ่านเรื่องเป็นจับประเด็นได้2ในที่นี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทำเป็นงานกลุ่มเช่นเดียวกันเป็นการบ้านนะคะโดยคุณครูจะมีบทความนะคะ2เรื่องซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะได้กลุ่มละ1เรื่องนะคะข้อความบทความนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นบทอ่านเกี่ยวกับชิ้นงานพื้นบ้านของไทยของชาวไทยอีสานนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าบทอ่านนี้จะมีย่อหน้าแต่ละย่อหน้าใช่ไหมคะให้นักเรียนร่วมการพิจารณาข้อความที่นักเรียนได้นะคะแต่ละย่อหน้าว่าใจความสำคัญอยู่ส่วนใดแล้วก็เมื่อหาได้แล้วจนครบบทอ่านนะคะแล้วก็มาเรียบเรียงใหม่ด้วยสำนวนภาษาของนักเรียนเองนะคะส่วนบทอ่านเรื่องที่สองนะคะก็จะเป็นบทอ่านที่เป็นบทประพันธ์บทร้อยกรองนะคะเรื่องพอใจให้สุขนะคะเมื่อนักเรียนอ่านแต่ละบทแล้วก็จับใจความสำคัญของแต่ละบทนะคะว่ากล่าวถึงเรื่องอะไรแล้วสรุปออกมาลงในใบกิจกรรมอ่านเรื่องเป็นจับประเด็นได้2คุณครูจะมีข้อความให้นักเรียนเขียนเลยนะคะว่าใจความสำคัญของย่อหน้าที่1คืออะไรของบทที่1คืออะไรนักเรียนจะต้องแบ่งกันก็ได้หรือร่วมกันหาด้วยกันก็ได้เป็นการบ้านนะคะแล้วก็เมื่อนักเรียนหาใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าหรือของแต่ละบทได้แล้วให้นักเรียนเรียบเรียงสาระสำคัญเป็นความเรียงทั้งหมดลงในส่วนท้ายของใบกิจกรรมนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือการอ่านจับประเด็นใจความสำคัญนั่นเองค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการอ่านมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบันนะคะก็จะช่วยพัฒนาสติปัญญาช่วยให้ผู้อ่านเป็นผู้รอบรู้และทันต่อเหตุการณ์เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการแสวงหาความรู้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมความคิดอ่านและความฉลาดรอบรู้นั่นเองค่ะการอ่านจับใจความสำคัญเป็นกระบวนการที่ผู้อ่านสรุปความรู้ที่ได้จากการอ่านเป็นเรื่องราวหรือสื่อต่างๆเพื่อเก็บเนื้อหาสาระที่เป็นแก่นของเรื่องการอ่านนะคะจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่านได้นั้นผู้อ่านก็จะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้แล้วนำไปปฏิบัตินั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาอ่านเรื่องเป็นจับประเด็นได้2นั่นเองค่ะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมรู้หลักการเขียนย่อความนะคะใบกิจกรรมจับประเด็นเฟ้นหาสารเตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เห็นแล้วว่าใจความสำคัญของการอ่านเป็นสิ่งสำคัญที่เมื่อเราอ่านแล้วเราจะต้องจับใจความสำคัญของสิ่งนั้นให้ได้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นเองค่ะคุณครูก็ขอฝากนะคะกิจกรรม1และ2นะคะให้นักเรียนกลับไปร่วมกันหาใจความสำคัญนะคะแล้วนำมาส่งให้คุณครูนะคะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทัพพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLT ของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

้านนนกอกสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทํางานนอกพื้นที่นะครับทํางานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นำหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันนี้นนกอกก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ

ราทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทำอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้าน

ท่องเที่ยวออกไปสู่กิจกรรมต่างๆนะครับและทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปกิจกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยาวชนนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่นการนำเข็มกลัดจากเศษผ้านะครับการต้อนรับแล้วก็การทำขนมแล้วก็การทอผ้าจะต้องมีเด็กมีส่วนประกอบด้วย

จุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอญเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดหมี่ลายมัดหมี่จากผ้าสิ้นโบราณนนกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชเป็นพืชอยู่ในชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของนนกอกคือผ้าหมี่ขิดย้อมดอกบัวแดงครับ

0: ิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยฟืมกระทบกี่ครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมว่าผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆ เขาจะจำภาพนั้นจากจำภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับผมอยากให้ผู้นำทุกท่านนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยศาสตร์พระราชาเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ
1: เกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทำงานที่ขุมทอผ้าโบราณบ้านนนกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่ร้านกาแฟนนกอกค่ะ

เมื่อปรมาจารย์ตั๊กหมอคิดค้นท่าออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าจากการนั่งสมาธิยาวนานของเหล่าภิกษุวิชานี้ได้สืบทอดต่อมาในชื่อวิชากังฟูเซาหลินโดยมีสมาธิเป็นส่วนสำคัญในการฝึกเมื่อกายและใจรวมเป็นหนึ่งจึงก่อเกิดพลังขึ้นภายในชาวจีนเรียกว่าอู่ฉานหมายถึงวิชาบูที่มีฌานหรือสมาธิในส่วนของอักษรจีนนั้นคำว่าอู่ประกอบด้วยคำว่าจือหมายถึงหยุดและคำว่าเกอหมายถึงอาวุธดังนั้นอู่ที่หมายถึงการต่อสู้จึงมีนัยยะในการใช้กำลังเพื่อระงับการต่อสู้มิใช่การใช้กำลังเพื่อทำลายล้างความลึกซึ้งของอู่หรือวิชาบูที่ทายาทแดนมังกรร่ำเรียนมาสืบต่อกันมานานนับพันปีได้ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดนักสู้ของพวกเขาที่พร้อมจะให้เราได้พิสูจน์กันในวันนี้

0: ทายาทวิชายุทธแดนมังกรทุกเช้าเด็กนักเรียนที่เมืองเติงเฟิงมณฑลเหอหนานซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเซ้าหลินจะเข้ามาชั้นเรียนกลางแจ้งเพื่อฝึกวิชากังฟูเบื้องต้นนอกจากจะทำให้ร่างกายของเหล่าลูกศิษย์ตัวน้อยแข็งแรงแล้วพวกเขาก็ยังจะได้รับซึมซับคำสอนลึกซึ้งจากบรรพบุรุษอีกด้วย
1: ข้างหลังเสื้อเนี่ยนะครับนะข้างบนนะครับนะเขียนว่าเซ้าหลินซื่อนะครับส่วนสี่คำสี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับนะภาษาจีนเรียกว่าอีเจ๋วิซื่อเจ๊เจ๊ก็หมายถึงศิลป์นะครับซื้อก็หมายถึงครูอาจารย์แปลว่าเถอศิลป์เป็นอาจารย์นะครับแต่เด็กเหล่านี้ผมว่านะถ้ามีศิลป์นะครับฟังมาในใจแล้วมาฝึกกังฟูด้วยอย่างน้อยร่างกายดีถ้าสุขภาพดีอันนี้คือสำคัญมากใช่ไหมครับถ้าสุขภาพดีแล้วนะครับแล้วมีศิลป์อยู่ในใจอนาคตนะครับเขาจะไปทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นการสืบทอดนะครับของวัฒนธรรมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะที่เราน่าชื่นชมนะพ่อแม่ส่งเด็กๆมาฝึกกังฟูที่เซ้าหลินเนี่ยนะครับจริงๆไม้บรรทัดอันที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วสำหรับคนที่รู้ประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับรู้ทันทีว่าโอ้อันนี้นะครับเป็นของที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมโบราณเลยนะครับนะสมัยโบราณนะครูจะถืออันนี้นะครับเวลานักเรียนคนไหนทำไม่ดีใช่ไหมไม่ฟังใช่ไหมเอามาเอามือมานะครับตีมือนะครับนะอันนี้แหละครับนะคือโรงเรียนทั่วไปทุกวันนี้นะครับนะไม่มีแล้วครับอันนี้นะครับนะเขาเรียกว่าตีสื่อกุยตีสื่อกุยเนี่ยนะครับนะพัฒนามาจากหลุนหลี่มาจากของซื้อนะครับคำว่าตี้หมายถึงลูกศิษย์นักเรียนกุยหมายถึงวินัยวินัยของลูกศิษย์นะครับนี่วินัยหมายถึงว่าอ๋อลูกศิษย์ทั้งหลายต้องทำตามอันนี
0: ้หากจะกล่าวว่าตำบลเติงเฟิงเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเป็นเมืองแห่งกังฟูก็คงไม่ผิดนักเพราะถนนทุกสายที่มุ่งหน้าสู่วัดเซ้าหลินจะพบกลุ่มเยาวชนมาวิ่งออกกำลังกายฟิตซ้อมร่างกายกันตั้งแต่เช้าก่อนจะเข้าเรียนวิชากังฟูกันต่อในโรงเรียนในจำนวนประชากร9ล้านคนเศษของเมืองเจิ้งโจวมีจำนวนนักเรียนประมาณ 200,000 คนมาฝึกวิชากังฟูเซ้าหลินในโรงเรียนกังฟูที่มีมากกว่า100แห่งในเติงเฟิงเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมโดยพ่อแม่จะส่งลูกมาเป็นนักเรียนประจำที่นี่ซึ่งเด็กๆจะได้พบหน้าพ่อแม่ของตนปีละ1ครั้งในช่วงตรุษจีนเท่านั้นแม้ว่าวิชาหลักที่โรงเรียนสอนคือกังฟูแต่วิชารองกลับเป็นวิชาชีวิตเมื่อลูกๆไม่ได้อยู่ใต้ปีกของพ่อแม่อีกต่อไปพวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้หลายสิ่งในชีวิตด้วยตัวเองทั้งเรื่องระเบียบวินัยความรับผิดชอบในตนเองการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมิตรภาพระหว่างเพื่อนและอาจารย์สังคมในโรงเรียนจึงหล่อหลอมตัวตนของจอมยุทธน้อยเหล่านี้ให้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นโกเจียเวยวัย15ปีเป็นชาวเหอหนานเขาเรียนที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่อายุ7ขวบเพราะว่าเขาชอบดูหนังกังฟูจึงรบเร้าขอพ่อแม่มาเรียนที่นี่

0: 会受伤，对不 对, 对？你有没有想过说怕这个受伤啊，怕怎么样啊？
1: 有过。
0: 啊，อันนี้เขาก็บอกลุงบอกว่าเป็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมถามว่ารู้ว่าเนี่ยการมาฝึกกังฟูเนี่ยโอกาสที่จะบาดเจ็บมามันจะเยอะมากคือกลัวไหมเพราะว่ากลัวนะครับนี่คือ
1: 坚持
0: อันนี้เนี่ยนะ
1: 再疼也得坚持咬牙过来了
0: อันนี้คงมาจากเริ่มต้นๆอาจจะมาจากความชอบต่อมาเหมือนกับศรัทธาน่าจะเป็นความศรัทธาอยู่ในตัวเนี่ยนะครับกลัวยังไงก็ต้องชนะต้องสู้นะครับต้องสู้มาเรื่อยๆนะครับจนชนะตัวเองจนมาถึงวันนี้นะครับนะ8ปีแล้ว

0: 了，什么人际交往了，现在都有一定的学习了，不像以前什么都不懂，只知道玩。
1: อันนี้นะครับเนี่ย8ปีที่ผ่านมานะครับนะถึงแม้ว่าลำบากเหนื่อยก็เคยมีบาดเจ็บแต่ตัวเขาเองนะครับบอกว่าจริงๆตัวเขาเองนี่มีความรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมาเยอะนะไม่เพียงแต่ร่างกายโตขึ้นมาแล้วนะครับนะที่สำคัญคือความคิดนะตอน7ขวบอะไรก็ไม่รู้นะครับอยากเล่นนะอยากไปเที่ยวแต่เวลานี้5แล้วเนี่ยนะครับตัวเองมีความรู้สึกว่าค่อนข้างมั่นคงค่อนข้างมั่นใจตัวเองนะครับไม่ว่าในการคบหากับสังคมนะคบหาคนอื่นคบหาเพื่อนหรือว่าอนาคตเนี่ยเราจะไปทางไหนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนค่อนข้างมั่นคงซึ่งอันนี้นะครับนะเขาดีใจมากก็คือมั่นใจตัวเองมากกว่า7ปีก่อนเยอะเลยนะครับ是收那个气
0: 对把那个气呢运到要发力的地方
1: 哦，
0: 然后呢，到时候插上去的话，那个硬会爆发出力量嘛，所以说顶着呢，对对。
1: 哦，那ครับนะ，เขาบอกว่า，ที่เมื่อกี้ก่อนมาแสดงใช่ไหม，กำลังภายในแข็งเนี่ยนะครับนะ，เขาต้องทำไมต้องทำท่านี้ท่าโน้นนะครับนะ，ก็เนื่องจากต้องรวมพลังในตัวเนี่ยทั้งตัวนั้นก็ไปอยู่จุดนั้นนะครับอยู่จุดนั้นเลยพอพระรามไปรวมอยู่ตรงนั้นจุดเดียวเนี่ยนะครับทำให้ตรงนั้นมันแข็งมากนะครับสามารถเหมือนกับว่าป้องกันทุกอย่างได้ไม่ว่าเป็นอะไรนะครับบริเวณจะมีความร้อนนะครับแข็งเลยจึงจะทนได้ไม่งั้นทนไม่ได้ต้องรวมพระรามก่อนไปอยู่จุดเดียวก่อน就觉得喜欢，所以就不回去了。你父母也同意哦。
0: 对。
1: 哇，那挺好玩的，是吧？哎，น้องเขาบอกว่าตอนที่มาเที่ยวซาลินนะพ่อแม่พามาเที่ยวตอน7ขวบจริงๆแล้วเขาไปเรียน1เทอมแล้วนะครับที่โรงเรียนที่บ้านแต่พอปิดเทอมได้มาเที่ยวเอ้ยรู้สึกตรงนี้สนุกนะครับเลยก็เรียนต่อตรงนี้เลยนะครับนะพ่อแม่เขาก็เห็นด้วยแล้วก็อยู่ต่อจนถึงวันนี้ปีที่5แล้วนะถามว่าผมถามเขาว่าเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยถอยใจบ้างไหมเนี่ยเหนื่อยจะตายเขาบอกไม่เคย
0: ใ
1: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เด็กคนเนี้ยนะครับนะเขาบอกว่าผมถามเขาว่าจะเรียนอีกกี่ปีเนี่ยจะเรียนในอายุ17แล้วจะทำอะไรไปเป็นทหารเหมือนพี่เขาเลยเนี่ย
0: ไปช่วย
1: ไปช่วยใช่ป่ะสำหรับเด็กคนนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นดารากังฟู ก็ดีนะ ผมก็ถามว่าถ้ามีสองทางทางหนึ่งให้ไปเป็นทหารทางหนึ่งให้ไปเป็นดารากังฟูเอาทางไหนเพราะว่าถ้ามีโอกาสเป็นดารากังฟูก็เอาทางนี้ก่อน นะครับถ้าไม่มีโอกาสก็ไปเป็นทหาร
0: จีเปิง
1: จีเปิงกงใช่ป่ะโอ้จริงๆเขาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ย5ปีที่ผ่านมานะครับที่ยากที่สุดก็คือกังฟูพื้นฐานตอนที่เรียนต้นๆเนี่ยนะครับอันนั้นคือยากที่สุดสำหรับเขาพอผ่านอันนั้นมาแล้วนะกำเนิดไม่เท่าไหร
2: ่อาจารย์คือบุคคลสำคัญที่จะนำพาศิษย์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ลู่หลิงหยางเคยเป็นนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้มาก่อนเมื่อเขาเรียนจบก็กลับมาเป็นอาจารย์ถ่ายทอดวิชากังฟูให้แก่ศิษย์รุ่นต่อไป
3: 你就跟很简单一段，全眼配合着，包括身心，包括你的喘气、出气、吸气，都得结合到一块。
1: อันนี้นะครับนะพูดถึงการสอนพื้นฐานเนี่ยนะครับคือแน่นอนนะครับนะขั้นแรกเลยก็คือเอาร่างกายก่อนก็หมายถึงว่าเส้นเอ็นเส้นไหนต้องให้มันยืดให้มันอะไรก่อนไม่งั้นมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเลยก็ต้องมีการฝึกนะให้กระดูกให้เนื้ออ่อนลงให้เส้นเอ็นอ่อนลงอะไรพวกนี้นะครับนะแต่นอกจากนี้นะครับนะก็มีการสอนให้หายใจยังไงนะครับบางทีในกลางคืนน่ะก็สอนให้เขานะครับมาทางวิชานะครับก็คือเวลามวยออกไปนะครับนะตาก็มองไปด้วยนะครับใจจิตก็ต้อง

0: เบียร์แล้วจบนะครับนะเขาเหมือนกับได้เป็นชั้นต่ำนะ6ปีนะครับนะเออชั้นสูงมี2ชั้นนะครับ
1: ก็他的就是在以后步入社会之后练过武术的小孩的他的抗压能力是特别强的
0: นะครับอาจารย์ท่านบอกว่าคือวุฒูเนี่ยนะครับก็คือกังฟูเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับนะก็เป็นส่วนสำคัญนะครับของวัฒนธรรมจีนโบราณ นะและคนที่เคยมาฝึกแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเขาอาจจะไม่ทำงานนี้แต่ว่าการชนะตัวเองเนี่ยนะเขาจะได้ใช้ไปประโยชน์นะครับนะไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรโดยเฉพาะสำหรับนะคนที่ไปเจอความลำบากอะไรพวกนี้นะครับนะเด็กที่เคยเรียนกังฟูนะครับรับรองจะมีความสามารถในการชนะหรือว่าสู้กับความลำบากนะครับได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่เคยฝึกกังฟูนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็อาจจะเป็นอะไรสมบัติสักอย่างนะที่สำหรับเด็กที่เรียนกังฟู
2: ฝึกจอมยุทธให้เป็นหนึ่งในใต้ล่าจำเป็นต้องมีมานะและความเพียรการพิชิตชัยชนะกลับไม่ใช่เหนือผู้อื่นแต่เป็นตนเองดังคำกล่าวของขงเบ้งกุนซือแห่งจกกกที่ว่าเพราะแสวงหาไม่ใช่รอคอยเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถไม่ใช่เพราะโชคช่วยดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะมาสู้มานะตนจากเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเรามุ่งหน้าหลงใต้สู่เมืองเฉวียนโจวมณฑลฝูเจี้ยนอดีตเมืองท่าสำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเลที่เข้มข้นไปด้วยเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่าวีรชนแดนมังกรที่นี่เป็นที่ตั้งของวัดเซ้าหลินใต้ซึ่งมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับวัดเซ้าหลินที่เหอหนานวัดนี้ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิถังไท่จงแห่งราชวงศ์ถังในช่วงเวลานั้นพื้นที่นี้เกิดเหตุการณ์โจรสลัดรุกรานน่านน้ำทะเลจีนใต้ฮ่องเต้ก็เลยรับสั่งให้พระวัดเซ้าหลินที่เหอหนานเดินทางมาช่วยปราบศัตรูในสมัยนั้นพระวัดนี้เป็นทั้งทหารในยามศึกและเป็นพระในยามบ้านเมืองสงบเมื่อสู้รบเสร็จชาวบ้านไม่ยอมให้กลับทางการจึงก่อสร้างวัดเซ้าหลินใต้ขึ้นมาเพื่อให้ภิกษุได้จำวัดปฏิบัติธรรมในช่วงที่บ้านเมืองวุ่นวายวัดแห่งนี้ถูกเผาทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่อีกถึง3ครั้งคือในสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์ชิงครั้งสุดท้ายที่มีการก่อสร้างคือในปีคริสต์ศักราช1992นับเป็นครั้งที่4และคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

0: ถึงแม้วัดจะถูกเผาทำลายแต่ตำนานกังฟูเซาหลินใต้ก็ยังคงอยู่ปรากฏเด่นชัดณหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลที่มีชื่อว่าหมู่บ้านซื่อโฉอยู่ห่างจากวัดเซาหลินใต้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ107กิโลเมตรซื่อชงหลงวัย68ปีฝึกกังฟูไม้คานที่มีน้ำหนัก2กิโลกรัมครึ่งแบบนี้ทุกเช้าพิสูจน์ให้เห็นว่าวิชากังฟูนั้นช่วยทำให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของหลักฐานชิ้นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชากังฟูเซาหลินที่อาจเรียกได้ว่าของชิ้นนี้คือสมบัติล้ำค่าของชาติก็ว่าได้
1: 这个大概写了一百五十多年了。
2: อันนี้บันทึกขึ้นมาประมาณ150ปีก่อนพอปู่เสียไปแล้วเนี่ยนะครับนะปู่ก็ไม่ได้บอกเลยแต่พอเสียไปแล้วนะครับเรามาจัดเก็บของเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยในหีบไม้เนี่ยนะมันมีหนังสือ

0: เล่มนี้ด้วยนะครับอันนี้หน้าปกเขียนว่าเศร้าหลินฉวนโซ่จึงจงมีฟังย่อฟังหมายถึงว่าอันดับยาแบบลับนะครับสืบมาจากเศร้าหลินอันนี้นะครับนะเขาบอกว่าข้างในเนี่ยนะครับนะข้างหน้าเป็นยานะครับเพราะบาดเจ็บใช่ไหมส่วนด้านหลังสดเนี่ยนะครับนะก็เกี่ยวกับมวยละอันนี้เกี่ยวกับมวยแล้วนะครับมีผูนะครับนะหมายถึงว่าตำนานะครับลับเคล็ดลับนะครับนะลับนะครับนะของมวยสร้างชาจ้าซื่ออันนี้หมายถึงชื่อของมวยอันนี้ข้างบนเขียนชัดเจนเลยนะครับนะก็บอกว่าเศร้าหลินเป็น
1: ด
0: ้านเฉียนสู
1: ้
0: ชวนเต่าเป็นหายมวยนะครับไม้คานวัดเศร้าหลินสอนมาถึงชายทะเลหมู่บ้านซื่อโชคนะครับหมายถึงสอนให้ลูกหลานนะครับของหมู่บ้านซื่อโชคที่ใกล้ทะเลนะครับนะอันนี้เขียนชัดเจนเลยนะครับหมายถึงว่าอันนี้เกิดเศร้ามาจากเศร้าหลิน就是信隐和尚写的这个
1: 传过来的，
2: 传过来
1: 的。
0: 啊，你信隐的那个边去供佛，去供佛有在少林带。หมายถึงว่าหนังสือเล่มนี้เขียนโดยพระนะครับนะซินหยินสมัยราชวงศ์หมิงอันนี้คำว่าหมิงยังอยู่นะราชวงศ์หมิง
3: วิชาความรู้เปรียบดั่งสมบัติอันล้ำค่าแต่หากขาดผู้สืบทอดสมบัติก็จะสูญหายไปในสักวันหนึ่งไม่ฉิวหลงวัย72ปีเป็นหนึ่งในชาวบ้านจำนวนมากกว่า100คนที่เคยฝึกวิชานี้จนสามารถเป็นครูถ่ายทอดต่อสู่ลูกหลานได้โดยเฉพาะกับหลานชายที่ชื่อว่าไม่เสี่ยวเฉียงที่ได้ล่ำเรียนวิชานี้มาจากตนตั้งแต่เด็กปัจจุบันหลานชายคนนี้ขยับขึ้นมาเป็นอาจารย์สอนรุ่นน้องแทนคุณปู่แล้ว
4: เข้าตรงเดียวโซ่两边的这个担子推掉就很困
0: 难
4: 我就打了哦随时可以用可以用在这个地方
0: อันนี้นะครับนะพูดถึงนะครับนะมวยไม้คานนะครับนะที่มาเนี่ยก็คือในปลายราชวงศ์หมิงนะครับนะต้นราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับนะราชวงศ์ชิงนะครับจะปราบปรามจัดการราชวงศ์หมิงให้เสร็จนะครับส่วนพระในเศร้าหลินเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมนะสุดท้ายนะครับนะราชวงศ์ชิงก็ไปจัดการไปเผาวัดเลยนะครับเผาวัดเนี่ยนะครับนะพระเนี่ยรุนบาดเจ็บก็หนีออกจากวัดนะครับนะก็มาหลบอยู่ในหมู่บ้านนี้และไม่กล้าบอกว่าตัวเองมีอะไรนะครับนะแต่ชาวบ้านเนี่ยเนื่องจากพระปลูกของหมู่บ้านเนี่ยนะครับใจดีก็ไม่เป็นไรมาพักผ่อนรักษานะครับรักษาหายแล้วนะครับนะพระเนี่ยจึงบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ดูแลช่วยรักษาบาดเจ็บนะครับเราไม่มีอะไรตอบแทนนะครับพวกเธออยากเรียนกังฟูไหมชาวบ้านเอ้ยอยากเรียนดินะครับนะพระก็บอกว่าแล้วอยากเรียนกังฟูอะไรนะครับนะเรามีความสามารถสอนได้นะครับแล้วแต่จะเรียนอะไรนะครับแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าอันนี้ก็แล้วนะอันนี้นี่ไม่คานเนี่ยเพราะเราใช้เป็นประจำใช่ไหมแล้วก็ถ้าสอนให้เรานะครับนะใช้อันนี้เป็นอาวุธได้นะก็ดีนะพระก็ดีใจอันนี้เลยนะครับนะกับปองเศร้าหลินของเราเองเลยนะครับพระก็สอนชาวบ้านนะครับนะกลายเป็นว่าแม่กันเป็นไม้คานนะครับพอหัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยได้ผลจริงๆนะครับนะชาวบ้านนะครับนะหับของไปนี่ไปรุ่นนะครับนะเจอจูนนะครับขโมยนะครับนะเอาของทิ้งนะครับนะไม้คานออกมาเป็นอาวุธเลยนะครับนะเลยอันนี้จึงสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับ
3: สำหรับวิชากังฟูไม้คาน36กระบวนท่าที่เด็กๆฝึกนั้นเป็นวิชาขั้นพื้นฐานส่วนวิชากังฟูไม้คาน72กระบวนท่าที่ฉืออี้เฉียงฝึกอยู่นี้ เป็นวิชา

ากังฟูไม้คานขั้นสูงใช้สำหรับต่อสู้กับศัตรูที่บุกมาจาก4ทิศทางชาวบ้านบอกว่าเทคนิคการฝึกกังฟูไม้คานนั้นสามารถเรียนรู้กันได้แต่สิ่งสำคัญคือเวลาจู่โจมต้องรวดเร็วฉับไวแม่นยำไม่เช่นนั้นอาจเปลี่ยนจากฝ่ายที่ได้เปรียบมาเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบแทนในตอนหน้าออกท่องยุทธจักรมังกรจีนสู่สำนักบูตึงบนเทือกเขาอู่ตังสถานที่สั่งสมตำนานวิชาขั้นครูของปรมาจารย์ไผ่เก๊กแดนมังกรเรียนรู้แนวคิดหยินหยางแห่งเต๋าการประสานรวมกันของฟ้าคนและดินจนก่อเกิดเป็นจักรวาลของทุกสรรพสิ่ง

ผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าฮีโร่ที่เราเห็นกันในภาพยนตร์หรือแม้แต่ในการ์ตูนนั้นจริงๆแล้วมีอยู่จริงนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับฮีโร่เหล่านั้นครับที่พวกเขานั้นไม่ได้มีพลังพิเศษหรือว่าชุดที่พร้อมจะแปลงร่างเหมือนฮีโร่ที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ครับแต่เขาเหล่านั้นมีใจที่พิเศษที่จะคอยปกป้องพื้นป่าแห่งนี้ไว้ให้กับพวกเรานั่นเองครับใช่แล้วครับพวกเขาคือเราสมาร์ทพาโทเรนเจอร์ครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ีครับ
0: สวัสดีพี่ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: เดี๋ยวจะมีการประชุมฮะเราก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนฮะเพื่อขวัญกำลังใจ
0: อ๋อโอ้แสดงว่าพี่ต้องเป็นหัวหน้าอย่างแน่นอน
1: ครับผมใช่ฮะ
0: ผมทอมมี่นะครับผมวันนี้อยากจะมาสมัครเป็นผู้พิทักษ์ป่าครับผมแล้วก็อยากรู้เรื่องสมาร์ทพาร์ทโฮด้วย
1: ได้ครับผมกิติพัฒน์ธารายบาลหัวหน้ายานแม่วงนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าจะมาอยากเป็นพิทักษ์ป่าหรือมีจิตอาสาเนี่ยเดี๋ยวไปเชิญคุยกันฮะเรื่องนี้คุยกันยาวครับ
0: โอเคได้เลยครับได้เลยครับโหเท่มาก
1: ครับ
0: โอเคครับผมในนี้หลักการทำงานเขาต้องทำงานยังไงบ้างครับหน้าที่หลักๆของผู้พิทักษ์ป่า
1: เรามีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด2จังหวัดนะฮะก็คือกำแพงเพชรกับจังหวัดนครสวรรค
0: ์
1: ทั้งหมด 550,000 กว่าไร่ครับ
0: 550,000กว่าไร่ด้วยกัน
1: พิทักษ์ป่าเนี่ยของแม่วงเนี่ยฮะเรามีทั้งหมด7หน่วย
0: 1หน่วยมีประมาณกี่คนครับท่าน
1: 8คนเองคร
0: ับ 78คนผู้พิทักษ์ป่านี่ครับเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงครับ
1: คือลูกผู้พิทักษ์ป่านะฮะแต่ก่อนจะมีข้าราชการนะฮะแล้วก็ลูกจ้างประจำนะ
0: ครับ
1: นโยบายของรัฐก็คือพยายามจะลดภาระโดยมีตำแหน่งพนักงานราชการจ้างเข้ามาแล้วมีค่าตอบแทนให้เขาเขาเรียกว่าพนักงานราชการตำแหน่งพิทักษ์ป่าครับมาทดแทนฮะเพื่อเสริมความเข้มแข็ง
0: ซึ่งเขาก็คือเป็นใครก็ได
1: ้ประชาชน
0: ธรรมดาประชาชนธรรมดาทั่วไปที่มีที่อยากจะปกป้องป่า
1: ก็ส่วนหนึ่งต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่มาเคยเป็นลูกจ้างก่อนคุณสมบัติถึงนะฮะครบ5ปีแล้วก็ไปสอบแข่งขันกันอีกทีนึง
0: ถ้าอย่างผมเนี่ยมาถึงอยู่ๆจะมาเป็นปุ๊บเลยเนี่ยมีทางไหนก่อนได้ไหมครับ
1: ก็มาสมัครเป็นอสอสครับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานครับ
0: อ๋อทำอย่างนั้นก็ได
1: ้ได้ครับ
0: เจ้าสมาร์ทพาโตรเนี่ยครับเขามีคอนเซปต์ในการทำงานยังไงบ้างครับ
1: ครับก็คอนเซ็ปต์ของสมาร์ทคอร์สโทนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการวิจัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคอนเซอร์เวชันในเรื่องของการป้องกันนะครับแล้วในอันที่3ก็ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกนะฮะให้มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติด้วย
0: อย่างนี้สมาร์ทพาโทนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างครับ
1: สมาร์ทพาโทเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นนะฮะเรามีทั้งเข็มทิศทั้ง GPS ซึ่งสามารถรู้พิกัดตำแหน่งของพื้นที่คือ GPS เนี่ยนะฮะเขาจะบันทึกเมมโมรีเส้นทางเดินของเรา
0: ครับ
1: แล้วเราก็รู้ระยะว่าเราเดินด้วยพอเรารู้ระยะรู้ตำแหน่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจเช็คได
0: ้สมมุติว่าเจ้าหน้าที่เดินไปแล้วเจอพวกรอยเท้าสัตว์ป่าแบบนี้ครับเขามีวิธีการที่จะบอกหรือจดบันทึกข้อมูลยังไง
1: ผมว่าเราเข้าไปปุ๊บเราจับพิกัดว่าเราเจอตรงไหนเราก็จะไปวัดเช่นเราเจอรอยเท้าเสือโคร่ง
0: ครับ
1: นะฮะเราก็ไปวัดรองเท้าเสือโคร่งกว้างขนาดไหนมีร่องรอยการสเปรย์มั้ยสเปรย์ก็คือการฉี่แสดงอาณาเขต
0: ครับ
1: อีกส่วนนึงเราก็มีโครงการร่วมกับ WWF นะเขาจะวางกล้องแคมเมร่าแคปไว้จุดต่างๆในของแม่วงนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเห็นภาพสัตว์ป่าเราจะรู้ว่าเสือเรามีกี่ตัวมีสัตว์ป่าเดินผ่านหรือเปล่าเขาจะถ่ายรูปไว้หมดนะ
0: ครับผมถ้าพูดกันตามตรงคือถ้าผมมองว่าค่อนข้างเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย
1: ก็เนื่องจากว่าอาวุธปืนเราก็จำกัดยิงก็ติดแล้วก็สภาพฝนสภาพอะไรแล้วเราก็ต้องเดินลาดตระเวนทั้งมีทั้งเสือมีทั้งงูนะฮะงูกับป่าก็ต้องฝึกในเรื่องของการป้องกันตัวการเข้าจับกุมการใช้อาวุธปืนเราจะหยุดยั้งผู้กระทำผิดได้ยังไงนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
0: หลังนี้หลังจากคุยกันจบแล้วนี้หัวหน้ามีภารกิจอะไรต่อไหมฮะ
1: ก็นี่นะฮะที่เราคุยกันเรื่องสมาร์ทพาโทนี่ผมมีประชุมนะครับ
0: อ๋อแล้ว
1: เกี่ยวกับสมาร์ทพาโทมีหัวหน้าหน่วยมาประชุมกันแล้วก็ให้ว่ามีแต่ละสายเนี่ยเดินไปพบอะไรเจออะไรบ้างนะฮะมีภัยคุกคามหรือเปล่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตไปประชุมด้วยครับ
0: อ๋อได้เลยครับ
1: ครับขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ระหว่างทางขึ้นไปก็ไปตรวจสอบปมตรงใกล้ๆกับแคมป์นะครับก็มีรอยเก้งรอยกวางหมูทิ้งสมเสร็จนะครับแบบนี้งานเลยนะครับ
3: ฝั่งบริเวณหลังตรงนี้ครับแถวหลังบ้านของแบ่งตากระถิ่นนะครับมีรอยหมูป่าครับบริเวณใต้ต้นน้ำลงมาครับเพิ่งกินไปใหม่ๆ
0: เมื่อสักครู่นี้จากที่พี่ๆเขารายงานกันครับเราเจอทั้งรอยเท้าของ
4: ให้รถขึ้นต่อ
0: ป่านะครับผมกระทิงเก้งด้วยนะฮะก็เจอสัตว์ต่างๆมากมายนะครับในอุทยานแห่งชาติแม่วง
5: เ
0: ครับหลังจากที่มีการประชุมรายงานแล้วก็สรุปผลงานการตรวจลาดตระเวนต่างๆเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมฝ่ายพี่ๆหัวหน้านะฮะเขาจําต้องมาประชุมกันที่ห้องนี้ครั้งนึงครับเพื่อเป็นการวางกลยุทธ์ในการลาดตระเวนในครั้งต่อๆไปนะฮะว่าจะไปลาดตระเวนที่จุดไหนบ้างนะครับ
4: ใช่เลยเดี๋ยววันเดือนนี้เราต้องมีการเดินลาดตระเวนนะครับในเรื่องของสันเขาแล้วก็ตามรอยต่อต่างๆ
0: และในส่วนนี้แหละครับเครื่องมือสมาร์ทพาทโรลนะครับก็มีส่วนช่วยในการทั้งจดบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่อไปนั่นเองครับว่าในเดือนถัดไปนั้นเราควรจะลาดตระเวนไปจุดไหนหรือว่าเน้นย้ำจุดไหนเป็นพิเศษครับเอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะพอเข้าใจสเต็ปคร่าวๆของการทำงานของระบบสมาร์ทพาทโรลแล้วนะครับผมแต่ระบบก็ยังคงเป็นเพียงแค่ระบบแหละครับถ้าขาดเหล่าพี่ๆผู้พิทักษ์ป่าเหล่านี้ระบบสมาร์ทพาทโรลนั้นก็คงจะไม่สามารถทำงานได้เลยนั่นเองนะครับเอาละครับคงถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปลุยงานจริงกันได้เลยครับ

0: ีทุกคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอเคครับมาตามนั้นแล้วพี
2: ่ครับ
1: ปกติแล้วภารกิจที่เราไปโดยส่วนใหญ่ประมาณกี่วันพี
2: ่4 คืน 5 วันครับ
1: ภารกิจจะต้องไปลาดตระเวนทำอะไรไงบ้างพี
2: ่เริ่มตั้งแต่จุดที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามก็จะมีการเก็บข้อมูลเช่นร่องรอยสัตว์ป่าสภาพป่าเนี่ยจะเอามาลงไว้ในฐานข้อมูลครับ
1: ก่อนอื่นให้ช่วยอะไรก่อนไหมฮะพี
2: ่สัมภาระเลยครับขึ้นรถครับ
1: ขึ้นรถก่อนเลยนะ
2: ขึ้นรถเลยคร
1: ับโอเค

0: ตอนนี้นะฮะเวลาประมาณ 7:40 นาทีนะครับผมเราก็เริ่มขบวนออกมากันแล้วนะครับผมพี่โจครับสถานที่แรกที่เราจะไปกัน
1: เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดเริ่มต้นที่เราจะเดินวันนี้ครับ
0: ก
1: ็เรียกว่าคลองดินเค็มครับแต่ว่าเราจะไปลงรถตรงหมอกขี้แตกคร
0: ับ หมอกขี้แตกทำไมถึงชื่อนี้ครับพี
1: ่หมอกขี้แตกมันมีประวัตินะครับคำว่าหมอนี่ของภาษาแถวนี้หมอหมายถึงเนินนะครับเนินสูงสูงตรงเนี้ยมันจะชันมากครับแล้วก็มันจะยาวเป็นเนินที่ยาวมากครับคือเดินยังไงก็ไม่ถึงยอดหมอสักท
0: ีไม่ถึงสักที
1: ไม่ถึงสักทีครับเดินจนเนี้ย
0: เดินจนขี้แตกเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยเป็นหมอขี้แตกไป
1: หมอขี้แตก
0: หัวครับดูมันไม่มีทางเลยเนี่ยพี่โจในเมื่อผมกลายมาเป็นอาสาผู้พิทักษ์ป่าแล้วนี่
1: ครับ
0: ผมพอจะช่วยอะไรได้บ้างครับผม
1: เดี๋ยวช่วยดูร่องรอย
0: ที
1: ่พบระหว่างทางแล้วกันครับร่องรอยสัตว์ป่า
0: ได้เลยโอเคครับพร้อมครับ
1: ครับ
0: ลุยเลยดีกว่า

0: ตรงนี้อะไรครับพี
1: ่อันนี้รอยพี่ช้างครับเนี่ย
0: พี่ช้างโอ้โหแสดงว่าช้างก็ใช้เส้นทางนี้เหมือนกัน
1: ช่วงหลังมาเริ่มเข้ามาเยอะแล้วครับ
0: ครับแล้วถ้าเมื่อก่อนที่ยังไม่มีเครื่องมือเหล่านี้เราทำกันยังไงพี่โจ
1: ก็ตอนก่อนมีสมาร์ทก็ไม่ได้มีรายงานสรุปผลเรื่องพวกนี้ครับก็คือเจอก็จำไว
0: ้
1: นานๆไปก็ลืมทีนี้อุทยานก็จะไม่มีฐานข้อมูลพวกนี้ครับว่าตรงบริเวณนี้ของอุทยานมีช้างอาศัยอยู่นะ
0: รู้แล้วว่าตัวนี้คือพี่ช้างเราใช้ไอ้เครื่องมือเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
1: ก็เดี๋ยวเราจะใช้ GPS จุดที่เราพบไปครับแล้วก็จะถ่ายภาพไว้พอไปถึงจุดพักเราก็จะไปนั่งกล่องในแบบฟอร์มว่าตรงจุดนี้เจอเราที่ช้างนะครับ

0: ครับครับครับ
1: นี่เหรอ
0: ใช
2: ่นี่รอยอะไรอ่ะพี
1: ่นี่รอยช้างครับถ้าเราเห็นรอยที่มันเด่นชัดแบบนี้ครับเราสามารถจะดูความสูงของมันได้โดยการใช้ตลับเมตรหรือว่าเชือกครบ2รอบครับบน2รอบ
2: โอ้เมตรนึงแล้วครับ
3: 140 140คูณ2ก็
2: 280เขามาคนเดียวเลยฮะเนี่ยไม่เห็นมีรอยอื่นเลย
1: ตัวเดียวครับ
2: อย่างรอยอย่างนี้เราคาดการณ์ได้ไหมครับว่าเขาผ่านมากี่วันอะไรเงี้ย
1: ช่วงนี้ก็ดูยากครับมันเป็นฝนครับ
2: คือจากการที่เราคาดการณ์ว่าสูง2 เมตร 80 เซนอาจจะเล็กกว่านั้นก็ได้
1: เล็กกว่านั้นก็ได้

0: ี้ก็คือจะเป็นร่องรอยการเข้ามาใช้ประโยชน์ของคนนะครับอาจจะเป็นชาวบ้านแต่เนี่ยครับอย่างภาษาของเจ้าที่ท่านเองเขาจะเรียกว่าปางปางพักเวลาเขาเข้ามาหาของป่ามาทำประโยชน์อะไรเขาก็จะตั้งปางตรงนี้จะเป็นปัจจัยพิการที่เราพบ
1: ครับ
0: ถ้าเจอปางเราก็จะรื้อถอนครับ
1: หลังจากที่เราเจอร่องรอยของนายฟานแล้วเนี่ยพี่จะขอลาดตระเวนกันหน่อย
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะให้เจ้าที่กำลังกระจายกำลังไปดูครับว่ามีร่องรอยตกเป็นหรือเปล่าครับบริเวณนี
1: ้ครับผมอันนี้เราลาดตระเวนเพื่อจะคาดเดาว่าทิศทางของพานนะเขามาจากทางไหนอย่างไรใช่ไหม
0: แล้วก็จะดูว่ามีร่องรอยการกระทำผิด
1: บริเวณอื่นอีกไหม
0: ยังอื่นตรงไหนอีกหรือเปล่าจะมาใกล้กับเรามา
2: แต่ถ้าการนิทานว่าถ้าว่ามันใช้มันก็คงใช้เส้นนี้เดินเพราะมันลุ่มมันเตียนเดินตามรอยช้างอย่างเดียว

ับตอนนี้เราก็มานั่งแวะพักกันสักครู่นะจากที่เดินต่อกันมาสักพักนึงแล้วนะฮะก็ตอนนี้พักกันสักครู่ฮะเหนื่อยมากอากาศอบอ้าวสุดๆนะวันนี้

0: ันนี้พี่ลอยบอกเป็นลอยหมีใช่ไหมอย่างนี้หมีอะไรพี่หมี
1: เป็นมีอยู่สองประเภทมีควายกับมีคนครับ
0: ตรงนี้ฮะที่เห็นลอยอยู่นั่นอยู่

0: ใช่ครับก็คืนนี้ก็จะพักงานตรงนี้ครับ
1: อ๋อนอนกันตรงนี้เลย
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวก็จะขึงเปครับก็เคลียร์พื้นที่นิดหน่อยครับ
1: มีการดูพื้นที่ยังไงบ้างครับพ
0: ี่อย่างแรกสุดที่เราต้องดูก็คือน้ำก่อนครับต้องอยู่ใกล้น้ำเพราะว่าเราต้องใช้น้ำแล้วก็มีพื้นที่โล่งพอสมควรครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีต้นไม้ให้แขวนเปครับ
1: ปกติเวลาที่เราออกป่า 4-5 วันนี้มีเสบียงอย่างเงี้ยพี่โจครับเงินที่ใช้นี่ใช้เงินตัวเองหรือเงินของรัฐบาลมาช่วย
0: มันมีองค์กรภายนอกครับเขาสนับสนุนค่าเสบียงตอนนี้ของอุทยานแม่วงเขามีกองทุนสปาร์โรครับ WWF สนับสนุนค่าเสบียงให
1: ้ครับ
0: ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากบ้านของพวกพี่ๆก็
1: อ๋อครับผม
0: บ้านใครมีอะไรก็เอามาผสมกันบ้าง

0: ี่เราสรุปการทํางานวันนี้หน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าพูดตามตรงก็เดินระยะทางก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พบต้องรอยที่ต้องการพบก็เยอะเหมือนกันครับแล้วก็ที่สําคัญไปพบจุดนึงที่เป็นปางพักพานะครับคือจุดนี้ก็ทางอุทยานก็จะได้เป็นฐานข้อมูลต่อไปครับว่าจุดนี้ยังมีอยู่นะ
0: แล้วพอมีระบบสมาร์ทเข้ามาเนี่ยมันทําให้การทํางานมันดีขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมั้ยครับ
1: ดีขึ้นนะครับตอนนี้อุทยานแม่วงก็แบ่งพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยก็หน่วยนึงก็ประมาณ 60,000 ไร่ก็มีเจ้าที่รับเว้นหน่วยละ5
0: คนคนละ10,000กว่า
1: สมัยก่อนที่ไม่มีระบบสมาร์ท1คนต่อ10,000กว่าไร่ก็คือไม่รู้ข้อมูลว่าใน10,000ไร่คนตัวเอง
0: มีอะไรบ้าง
1: แต่พอมีระบบสมาร์ทมาทีนี้รู้แล้วว่าใน10,000ไร่ของเราบริเวณนี้มันมีต้องรอยการคุกคามนะบริเวณนี้มีสัตว์ป่าเยอะนะ
2: อย่างวันเนี้ยเรามีข้อมูลพวกเราต่างข้อมูลไปรวบรวมกันแต่ละหน่วยว่าจุดไหนมีซุ้มเสี่ยงพอเดือนหน้าปุ๊บเราก็จะวางแผนไปจุดตรงนี้มีซุ้มเสี่ยงนะ
3: เวลานายสั่งปุ๊บตรงนี้พบปัจจัยคุกคามใช่ไหมผมก็สามารถที่จะเข้าไป
0: แต่ยังตรงจุดได้อ๋อครับผม
2: ถ้าเกิดการปะทะหรือว่าเกิดจุดที่เราจับพานเนี่ยตรงมอที่แตกนะมอตโตนะมันกว้างไปครับถ้าเกิดเราบอกไปพิกัดเขาเอ้ยเดี๋ยวโกมาพิกัดนี้เลยนะเขาสามารถจะมาช่วยเราจะตรงจุดเลยครับ
0: ยังแดงนะครับผม
4: มันก็ดีขึ้นนะครับยังผมไม่รู้เขาก็มาช่วยผมได้อะไรเงี้ย
5: บางทีลุงเขาก็อาจจะหลงได้แต่ในเมื่อเรามี GPS กับแผนที่เก็บที่เนี้ยมันจะช่วยให้เราไปตรงช่องที่เดินง่ายมากขึ้นสามารถลัดเขาได้เดินเลาะไปได้เงี้ย
0: ในนี้ทุกคนแต่งงานมีครอบครัวอะไรกันหมดยังครับนี่ก็หมดแล้วป่ะตอนนี้ยัง
6: อ๋อมีแล้วด้วยเหรอ
0: ถามพี่หนูดีกว่าแต่งงานมานานหรือยังครับพี
7: ่20ปีครับ
0: 20ปีอย่างงี้ลูกเมียเป็นไงชีวิตที่บ้าน
7: คือเราต้องคุยกันให้เข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจเราก็มาทำงานไม่ได้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งที่เขาก็คอยสนับสนุนเราเหมือนกัน
0: อย่างอ้อยเนี่ยโอ้โห24เองเพิ่งแต่งงานด้วยแฟนไม่ว่าว่าทำอย่างงี้เรายังอายุดูน้อยอยู่เลยไง
8: ไม่ว่าครับเพราะว่าเขาก็พอที่จะเข้าใจในชีวิตของการทำงานอุทยานถ้าเกิดว่าเราเข้ามาทำแล้วเนี่ยเราต้องลาดตระเวนนะเราต้องออกตรวจนะเราต้องไปนอนป่านะเราเข้าใจครับ
0: นี่แหละครับเป็นไงบ้าง
8: เข้าใจเราครับเราเป็นเจ้าที่เราก็รักตรงนี้รักไป
0: มีลูกกันหน่อยมีลูกกันยัง
8: มีครับ
0: แมวมีลูกยัง
9: มีครับ
0: นี่ลูกเป็นไงบ้างดีกว่าลูกชายป่ะลูกชายป่ะเฮ้ยไม่ห่วงเหรอไม่มีเวลาไปดูลูกอย่างเงี้ย
9: ห่วงก็ห่วงครับห่วงก็ห่วงเอาหน้าที่ไว้ก่อน
0: อ๋อครับตอนนี้ก็ง่วงๆกันแล้วพี่แยกย้ายกันเข้านอนแล้วหรือว่ามีใครต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับพี่
1: ก็จะมีการเฝ้าระวังครับคอยดูแลความปลอดภัยอยู่บ้างก็เ

0: แล้วครับผมตอนนี้ก็ถึงเช้าวันที่2ของเราแล้วนะครับผมแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่หมดใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราจะเดินเลาะคลองไปเรื่อยๆครับจะได้เห็นร่องรอยของสัตว์ป่าคร
0: ับ โอเคครับงั้นไปเลยไหมครับ
1: โอเคเลยครับ
0: โอเค

0: ี่ก็เป็นโป่งครับโป่งน้ำครับ
1: สังเกตว่าสีดินไม่เหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ครับพอคุณคุณหน่อยไหมครับวันนี้มันมีกรรมฐานเยอะ
2: ตอนนี้ก็จะมีพึ่งเน
0: า
2: ะ
0: สังเกตเห็นรอยเท้ากวางมาเดินย่ำย่ำ
1: ครับผม
2: ก็แทบจะไม่รู้สึกนะแต่ว่ามีความเค็มกว่าน้ำปกตินิดนึงผมว่าอาจจะไปอยู่ที่ดินซะเยอะแต่ขอไม่ชิมดินแล้วกันนะ

0: ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับโอ้โหที่พาผมไปเป็นผู้พิทักษ์ป่าอาสา
1: ครับ
0: วันนี้นะฮะนี่เราได้เรียนรู้ระบบการทำงานของพิทักษ์ป่าทั้งหมดเลยตอนนี้ให้พวกเราได้พักผ่อนกันก่อนสักครู่นะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่านั้นยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนจะมีการต่อไปรอดูกันครับพี่ดอกพี่อ้อยครับทำอะไรกันอยู่เลย
2: อ๋อผมเอาข้อมูลจากการเดินป่ารอบล่าสุดเนี่ยครับมาให้พี่ดอกลง
0: การทำงานมันทำยังไงบ้างครับพี่ดอกครับ
3: ต้องดาวน์โหลดข้อมูลจาก GPS เข้ามาก่อนนะครับไปเดินที่ไหนแล้วก็ไปเจอปัจจัยอะไรบ้าง
2: ใช่ครับผมก็จะเขียนลงในดัตต้าฟอร์มนี้ก่อน
0: ก็จ
2: ะนำให้พี่ดอกลงข้อมูลในนี้อีกทีนึง
0: สมมติให้ผมสักอันได้ไหมครับจุดที่เราเลยคือตรงไหนตรงนี้แหละฮะจุดนี้ใช่ไหมฮะพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราจะไปสรุปหรือประชุมตอนท้ายอะไรกันยังไงบ้างครับพี
3: ่ในตอนท้ายในการประชุมประจำเดือนครับเราก็จะนำข้อมูลเนี่ยมานำเสนอให้หัวหน้าทราบแล้วก็ให้เพื่อนร่วมงานได้ทราบถึงปัจจัยคุกคามเส้นทางและตะเวน
0: ก็เท่าที่ดูแล้วนะครับระบบสมาร์ทพาโทนั้นก็ทำให้พี่ๆเขาเนี่ยทำงานกันได้ง่ายมากขึ้นเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยผมขอดูพี่ๆเขาทำงานอีกสักครู่ก็แล้วกันครับ

0: ข้าไปเป็นเจนแรกๆที่เข้าไปเป็นเจ้าที่พิทักษ์ป่าเราจะสื่อสารกับประชาชนยังไงแล้วประชาชนมีความคิดเห็นเหมือนกับเราไหม
1: สวนทางกันส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยไม่ใช่คนพื้นที่นะมาจับจองซื้อที่บ้างพวกนายทุนเก่าๆก็ขายจับขายให้ไม่รู้ไอ้คนที่มาซื้อก็ซื้อไปพอประกาศเป็นเขตอุทยานปุ๊บมันก็เลยมีความต่อต้านทีนี้เจ้าหน้าที่ที่จะเดินออกไปประชาสัมพันธ์นี่ก็ยุ่งยากพอสมควร
0: พอเราเข้าไปทำเป็นผู้พิทักษ์ป่าเต็มตัว17ปี
1: ครับ
0: แล้วหลังจากออกที่ออกมาเนี่ยเรามีบทบาทอะไรต่อชาวบ้านหรืออุทยานอีกไหม
1: ก็เป็นผู้ประสานเครือข่ายผู้พิทักษ์ป่าก็ไปอบรมเรื่องการปลูกป่าระดับตำบลเสร็จแล้วเราก็มาประชุมชาวบ้านให้เกี่ยวกับเรื่องที่เราไปอบรมมา
0: แล้วจากตอนนั้นเนี่ยที่พี่พลเป็นผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆก็ยังไม่มี
1: มันก็จะมีแต่มันไม่ค่อยสะดวกอาศัยคนพื้นที่เดิมนำทาง
0: ครับผมพอเขามีระบบนี้เข้ามาพี่มันแตกต่างจากตอนที่พี่อยู่ยังไงบ้าง
1: มันสะดวกการทำงานเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปเดินสุ่มเหมือนเมื่อก่อนแต่มันมาช้าไปหน่อยนึง
0: เรารู้สึกไงกับผลงานที่เราเริ่มทำมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นผู้พิทักษ์ป่าจนตอนนี้เนี่ยเลิกเป็นแล้วแต่เราก็ยังคงเป็นผู้นำเครือข่ายอยู
1: ่ภูมิใจเหมือนกันนะเห็นป่ามันสมบูรณ์ขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้ขึ้นไปช่องเย็นเจอสัตว์นอนอยู่ตามทางเก้งเสือยังนอนขวางทางอย่าง
0: โอ้
1: เสือจะขึ้นไปสูงๆแล้วช่องเย็นแล้วนะเสือจะอยู่จุดนอน
2: เกลียดป่าไม้มากเกลียดมากคือเหมือนเราไม่ถูกกับป่าไม้เลยเราก็บอกว่าทำไมจะต้องไล
0: ่
2: เรามาอยู่ก่อน
0: หลังจากเป็นคนที่เกลียดป่าไม้มากแต่กลายมาเป็นผลักดันให้ลูกเข้าสู่การเป็นผู้พิทักษ์ป่า
2: ทีนี้มีหัวหน้าคนนึงเขาก็เลยว่าให้ลูกทำงานไหมดีกว่าลูกจะเกะไปเกะมา
0: แต่ลูกเขาก็รู้ว่าเราไม่ชอบป่าไม้
2: ใช่ไหมใช่พอลูก
0: แล้วอยู่ๆมาให้ทำเนี่ยเขาน่าจะ
2: หนูไม่ชอบนะแม่หนูไม่ทำลองก่อนลูกลองทำก่อนพอดีมีพีเอลลุงแดงนี่แหละคือช่วยกันสอนพออยู่มาแล้วทำได้ไหมลูกได้แม่หนูชอบลูกชอบทางนี้เลยลูกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละลูกเพราะเราอะจะต้องอยู่กับป่าแล้วก็เนี่ยต้องรักษาป่าพอเขาบอกว่าป่าไม้ผืนเนี้ยคือ

0: ุดท้ายที่ยังเหลืออยู
1: ่
2: เขาดูถูกเยอะนะประมาณนี้ไม่มีใครมาทำหรอกเงินเดือน 4,500 ถ้าไปอยู่ทั้งกรุงเทพ2วันก็หมดแล้วมั้งใช้ตังค์อ่ะเราก็เป็นห่วงป้าบอกไม่ถูกถ้าเกิดหนูหน้าครอบครัวเราเป็นไรไปลูกอีก2ยังเรียนหนังสืออยู่แต่บอกไม่ถูกตอนนั้นพี่สงสารเขาตอนที่ว่าเขาไปว.4มา5วันแล้วยังไม่ได้มาพักผ่อนเลยพอวางเป้พอยังไม่ทันนั่นนะหัวหน้าก็ตามไปอีกแล้ว มีที่นู่นที่นี่อะไรเปลือกไม่หอมอะไรไปอีกแล้วนี่เนี่ยชีวิตของคนเราแต่ทำใจไว้แล้วค่ะอะไรจะเกิดก็ให้เกิด
3: ก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะไปเจออะไรที่สิ่งไม่คาดคิดนะคะกลัวจะไปเจอพานกลัวจะไปเจอสัตว์ป่าอันตรายมันเยอะอะค่ะอยากให้เขาดูแลสุขภาพเวลาเข้าไปในป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าข้างหลังยังมีลูกมีครอบครัวมีพ่อมีแม่คอยเขาอยู่
4: พื้นป่าทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เป็นของพวกผมไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
5: ก็อยากให้คนไทยทั้งประเทศหรือทั้งชาตินะครับช่วยผมดูแลรักษาป่าครับ
6: เพื่อจะได้ป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแหล่งน้ำ
7: ถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นป่าบูรณ์ไม่มีแหล่งน้ำก็อาจจะไม่มีชีวิตต่อไปนะครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสัทธัมมังสสังขังอิเมหิสกาเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสกาเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภควันตัง
เอวังกัลยาโนกิตติสัตโธอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตะวรตาทิคุณาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกมะลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามหังตมรนังศิรสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขสคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระ

พุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนะยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตะตาธิคุณะโยคะวะเสนะไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกะปัตตนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตะมหังวระธรรมะเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพะปานีนังสระนางเขมะมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาหัสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธัมโมทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันทะมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะ

ุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธรรมโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นยอดทัพพิโทอริยบุคคละสังฆะเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปะวราสยกายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะขนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพะปานีนังสรณังเขมะมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัสสาหัสมิทาสีวะสังโคเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเช

0: ณะวัดไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความหมายของบทสวดในช่วงของธรรมวัดเย็นการธรรมวัดเย็นในช่วงของการสรรเสริญพระธรรมบางคนได้ยินคำว่าโลกุตระธรรมก็คงจะมีความสงสัยว่าที่บอกว่าโลกุตระธรรมนั้นคืออะไรก่อนอื่นขออธิบายความสำคัญของคำว่าพระธรรมก่อนพระธรรมท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ทรงผู้ทรงธรรมไว้ผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมยึดถือพระธรรมเป็นสรณะยึดถือพระธรรมเป็นเจ้านายสูงสุดยอมตนเป็นทาสของพระธรรมธรรมะเหล่านั้นแหละก็จะทรงไว้ไม่ให้คนที่ประพฤติปฏิบัตินั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่ให้ตกต่ำเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความสงบการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราปฏิบัติอยู่ในระดับปกติก็คือการให้ทานการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราจะเจริญภาวนาจนสามารถที่จะประหารกิเลสได้เราก็จะเข้าสู่โลกุตตรธรรมคำว่าโลกุตตรธรรมนั้นหมายเอามรรคผลและนิพพานมรรคก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นสามารถประหารกิเลสได้แล้วและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อคนต่อชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ส่วนผลคำว่าผลก็คือผลของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคำว่าผลจะเกิดขึ้นหลังจากมรรคเกิดขึ้นทันทีที่พูดถึงมรรคและผลนี้เป็นเรื่องของวิถีจิตเป็นการบำเพ็ญทางจิตโดยเฉพาะไม่ใช่มรรคผลที่เราพูดกันในภาษาทั่วๆไปว่าเป็นมรรคเป็นผลแต่คำว่ามรรคผลในทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมท่านมุ่งหมายเอาถึงวิถีจิตหรือเรียกง่ายๆว่ามรรคจิตผลละจิตเมื่อมรรคจิตผลละจิตเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพชีวิตของบุคคลนั้นจากกัลยาณปุถุชนหรือคนที่ดีข้ามไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเราจะได้อธิบายในช่วงหน้าแต่ในช่วงนี้ขออธิบายคำว่าโลกุตตรธรรมให้ทราบก่อนโลกุตตรธรรมนั้นเราคงจะเคยได้ยินว่ามี9ประการมี9ประการก็คือเป็นมรรค4ประการเป็นผล4ประการและนิพพาน อีก1รวมเป็น9มรรคกับผลนั้นเป็นของคู่กันอย่างเช่นมีโสดาปัตติมรรคก็มีโสดาปัตติผลมีสกทาคามิมรรคก็มีสกทาคามิผลมีอนาคามิมรรคก็มีอนาคามิผลมีอรหัตตมรรคก็มีอรหัตตผลเรียกว่ามรรค4ผล4รวมกับนิพพานก็เป็น9นะเพราะฉะนั้นทั้ง9ประการนี้เรียกว่าโลกุตตรธรรมโลกุตตรแปลว่าพ้นจากโลกพ้นจากโลกคืออะไรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากโลกทั้ง3เมื่อจิตเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเกิดอีกอย่างมากก็แค่7ชาติหรือ7ครั้งเท่านั้นก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพบกับโลกุตตรธรรมได้เราต้องบำเพ็ญกุศลในขั้นที่เรียกว่าภาวนากุศลหรือการบำเพ็ญเพียรทางใจการบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุก็มีอยู่3ประการคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเราจะพบโลกุตตรธรรมทั้ง9ประการนี้ได้ก็ด้วยบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทําภาวนาการบำเพ็ญเพียรทางใจเท่านั้นธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเหี่ยว
3: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำมารีทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยทีมถูพื้น
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
6: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะในหมวดคำศัพท์ของเรานะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดของการซื้อสินค้าค่ะคุณผู้ชมที่เคยเดินทางไปเที่ยวที่เมืองลาวนะคะคงจะต้องมีการต่อรองเรื่องการซื้อสินค้ากันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะและคงจะมีคำศัพท์นะคะที่ติดค้างมาจากเมืองลาวบ้างนะคะว่าแปลว่าอะไรกันบ้างการนะคะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวก็จะทำให้เราใช้ประโยชน์จากการเดินทางและการสื่อสารของคนลาวได้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะคำแรกนะคะคำว่าขายหน่อยขายหน่อยหมายถึงขายย่อยค่ะหรือขายปลีกนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคิดไรคิดไรหมายถึงคิดเงินนั่นเองนะคะไปต่อนะคะเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นคำถามในการซื้อขายสินค้าค่ะอย่าลืมนะคะเท่าไหร่หมายถึงเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ต้องเรียนรู้ค่ะเพราะคำนี้จำเป็นค่ะเราจะได้สินค้าราคาถูกและคุณภาพดีจากเมืองลาวกลับบ้านค่ะคือคำว่าลดราคาลดราคาลดแปลว่าลดค่ะส่วนคำว่าราคาก็หมายถึงราคารวมกันเป็นลดราคาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้านขายค้ำห้านขายค้ำห้านหมายถึงร้านค่ะนะคะส่วนคำว่าค้ำหมายถึงทองนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจำสับสนนะคะคำว่าค้ำหมายถึงทองห้านขายค้ำจึงหมายถึงร้านขายทองนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกร้านหนึ่งค่ะห้านขายโมงห้านขายโมงโมงหมายถึงนาฬิกาค่ะเพราะฉะนั้นคนลาวถามว่าจักโมงหมายถึงนะคะช่วงนี้นะคะเป็นเวลาเท่าไหร่นั่นเองค่ะห้านขายโมงหมายถึงร้านขายนาฬิกาค่ะไปต่อนะคะร้านนี้ก็จำเป็นเหมือนกันค่ะเพราะเป็นคำรวมเกี่ยวกับร้านขายสินค้าต่างๆนะคะคำนี้คือคำว่าห้านขายเครื่องห้านขายเครื่องคุณผู้ชมคะคำนี้สำคัญค่ะเครื่องหมายถึงสินค้าค่ะเครื่องหมายถึงสินค้านะคะเพราะฉะนั้นคนไทยนิยมใช้คำว่าร้านขายของคนลาวก็จะไม่เข้าใจนะคะต้องใช้ว่าห้านขายเครื่องหมายถึงร้านขายสินค้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวจากคำศัพท์ก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อสินค้านั้นมีคำว่าอะไรบ้างถ้าคุณผู้ชมนะคะจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องพยัญชนะสระวรรณยุกต์ค่ะเพราะเราจะสอนในช่วงต่อไปนะคะเอาแค่เสียงไว้ก่อนนะคะและความหมายค่ะไปกันเลยนะคะคำแรกค่ะขายหน่อยขายหน่อยหมายถึงขายย่อยหรือขายปลีกค่ะต่อไปนะคะคิดไรคิดไรหมายถึงคิดเงินค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำถามค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่หมายถึงเท่าไหร่นั่นเองนะคะไปต่อค่ะลดราคาลดราคาแปลว่าลดราคาค่ะคุณผู้ชมคะห้านขายคำห้านขายคำหมายถึงร้านขายทองค่ะถ้าเป็นห้านขายโมงห้านขายโมงก็จะหมายถึงร้านขายนาฬิกานะคะส่วนคำสุดท้ายค่ะห้านขายเครื่องห้าน ขายเคืองหมายถึงร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าโดยทั่วไปนะคะคุณผู้ชมคะถ้าครั้งต่อไปเดินทางไปลาวนะคะอย่าลืมไปแวะที่ห้านขายคำหมายถึงร้านขายทองค่ะและนะคะอย่าลืมนะคะซื้อนาฬิกากลับมาฝากนะคะคนที่บ้านค่ะเราก็ต้องไปที่ห้านขายโมงห้านขายโมงแปลว่าร้านขายนาฬิกานะคะการเรียนรู้คำศัพท์นะคะเบื้องต้นและเดินทางไปใช้คำศัพท์เหล่านั้นด้วยตัวของคุณผู้ชมเองค่ะจะทำให้การท่องเที่ยวในเมืองลาวนะคะครั้งนี้ออกอรรถรสมากกว่าครั้งอื่นๆที่เคยเดินทางไปนะคะวันนี้คุณผู้ชมได้คำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าไปแล้วนะคะและคำที่สำคัญที่สุดคือคำว่าลดราคาอย่าลืมนะคะลดราคาหมายถึงลดราคานั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์นะคะและรู้จักความหมายของคำศัพท์เหล่านั้นไปแล้วในช่วงนี้นะคะเราก็จะเอาคำศัพท์นั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวกันนะคะการภาษาลาวด้วยคำศัพท์ก็จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจคำศัพท์และความหมายเพิ่มมากขึ้นค่ะเรามารู้จักหน้าตาของพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคือคำว่าขายหน่อยขายหน่อยคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะจากค่ะขอใครขอใครเขียนแบบนี้นะคะในภาษาลาวค่ะหัวโตสักหน่อยนะคะม้วนจากหัวค่ะลงมาด้านล่างนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอามีหัวนะคะม้วนหัวจากข้างบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะตัวต่อไปค่ะโย่ยุ่งโย่ยุ่งออกเสียงยากสักหน่อยนะคะแต่ถ้าใครนะคะสามารถออกภาษาถิ่นเหนือหรือภาษาถิ่นอีสานได้ก็จะออกเสียงคำนี้ได้ค่ะเพราะจะเป็นเสียงขึ้นจมูกสักหน่อยนะคะออกเสียงว่าโย่ยุ่งโย่ยุ่งแต่รูปเขียนเหมือนยอยักษ์ค่ะแต่รูปเขียนเหมือนยอยักษ์นะคะขึ้นไปเลยค่ะออกเขียนตัวกลมๆสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเราได้คำว่าขายแล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าหน่อยหน่อยเสียงสั้นนะคะพอเสียงสั้นคุณผู้ชมคะเป็นเสียงขึ้นจมูกค่ะนะคะเราก็ใช้พยัญชนะตัวเดิมค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะย่อยุ่งไปเลยค่ะย่อยุ่งนะคะใส่สระอค่ะคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวถ้ามีตัวสะกดเขียนเป็นรูปออโออโอเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะไปที่ออโอนะคะออโอค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนคุณผู้ชมอย่าใช้เส้นเลยไปนะคะถ้าเลยไปจะเขียนผิดรูปค่ะนะคะอันนี้คืออโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมด้วยพยัญชนะสะกดค่ะตัวเดิมเลยค่ะยอยุงยอยุงเขียนเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจะใช้นะคะพยัญชนะสะกดด้วยนะคะยอยุงต้องออกเสียงยอยด้วยนะคะต้องออกเสียงย่อยุ่งในคำนี้จึงออกเสียงว่าย่อยขายย่อยไปต่อเลยค่ะคำต่อไปคิดไลคิดไลหรือคนลาวอาจจะพูดสั้นๆว่าไลไลก็หมายถึงมาคิดเงินหรือมาไล่เงินนั่นเองค่ะในภาษาลาวนะคะเริ่มเลยค่ะคำนี้เขียนง่ายค่ะคุณผู้ชมเพราะเขียนเหมือนรูปสระในภาษาไทยค่ะแต่เรามาดูพยัญชนะกันดีกว่านะคะพยัญชนะค่ะตัวแรกเลยนะคะข้อควายข้อควายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะควายที่ไหนมี2หัวคะควายที่เมืองลาวค่ะเพราะพยัญชนะข้อควายมี2หัวค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะม้วนขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะเราก็จะได้ข้อควายสะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยลากเลยค่ะจากด้านล่างนะคะม้วนหัวขึ้นไปข้างบนค่ะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมสระอิภาษาลาวไม่จรดกันนะคะสระอิค่ะนะคะเราก็จะได้คำว่าคิดนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าลายสระไอไม้ไม้หรือไม้ไม้ตัวเดียวกันนะคะไปเลยค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหางจะยาวสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ล่อลิงล่อลิงใส่ไปเลยค่ะล่อลิงนี่คือลิงในภาษาลาวนะคะ จบด้วยรูปวรรณยุกต์เอค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้คำว่าคิดไลคิดไลค่ะคุณผู้ชมหมายถึงคิดเงินนะคะไปต่อค่ะไปดูร้านดีกว่านะคะห้านขายคำห้านขายคำคุณผู้ชมคะห้านนะคะออกเสียงเฮ้อนะคะเป็นเสียงห้อเฮื่อนห้อเฮื่อนคุณผู้ชมอย่านะคะลากขึ้นไปเลยค่ะเหมือนรอเรือค่ะแต่หางตอนปลายตวัดขึ้นนะคะหางตอนปลายตวัดขึ้นออกเสียงเหมือนหอนกฮูกในภาษาไทยค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยเลยนะคะใส่สระอาค่ะนะคะบวกด้วยน่อนกค่ะหัวอยู่ข้างบนนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าขายเหมือนกันค่ะขอไข่ค่ะหัวใหญ่นะคะลากลงมามีหยักปลายนะคะสระอาค่ะย่อยุ่งปิดท้ายนะคะและจบด้วยคำว่าค่ำค่ำเขียนเหมือนไทยนะคะคอควายค่ะนะคะและสระอามแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าห้านขายคำไปต่อนะคะห้านขายมูงห้านขายมูงเราได้คำว่าห้านไปแล้วนะคะขายเราก็ได้ไปแล้วค่ะเราจะมาเรียนรู้การเขียนสะกดคำว่าม่วงนะคะในภาษาลาวค่ะเริ่มเลยนะคะสระโอค่ะคุณผู้ชมลากจากหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะโค้งลงมานิดนึงนะคะส่วนพยัญชนะตัวต่อไปต้องจำแล้วล่ะค่ะนะคะม่อแมวม่อแมวหมายถึงมอม้าค่ะเริ่มจากตรงไหนคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มจากหัวเหมือนเดิมนะคะการที่เรารู้ว่าการเขียนนะคะพยัญชนะภาษาลาวเริ่มจากตรงไหนจะทำให้เราสามารถอ่านลายมือของคนลาวและอาจจะอ่านป้ายโฆษณาโดยใช้รูปนะคะเหมือนตัวอักษรเขียนในภาษาลาวได้ค่ะเพราะฉะนั้นม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวม่อแมวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะลงมาอีกครั้งนึงค่ะปิดท้ายด้วยง่องัวง่องัวอย่าลืมนะคะหางยาวนะคะม้วนหัวข้างบนค่ะง่องัวหรืององูหางยาวเลยบรรทัดค่ะไปต่อที่คำสุดท้ายของวันนี้นะคะห้านขายเคืองคุณผู้ชมได้คำว่าห้านไปแล้วขายไปแล้วนะคะคำสุดท้ายค่ะเคืองเคืองสระเอือค่ะคุณผู้ชมสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะสระเอือประกอบด้วยสระเอค่ะนะคะออโอค่ะนะคะและสระอือด้านบนนะคะสระเอออโอสระอือกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเคืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นค่ะคอควายนะคะอย่าลืมนะคะมี2หัวค่ะม้วนเข้าม้วนเข้าค่ะคุณผู้ชมลากขึ้นไปแล้วลงมาข้างล่างค่ะปิดท้ายด้วยงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะหางยาวนะคะงองัวจบด้วยที่รูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะได้คำว่าห้านขายเคืองแล้วนะคะคุณผู้ชม
2: สบายดี
3: สบายดีห้านเจ้าขายย่อยบอ
2: แม่นแล้วท่านต้องการซื้อหยัง
3: ค่อยต้องการซื้อเสื้อ
2: ท่านต้องการตัวนี้บ
3: อโอง่ามหลายแต่ค่อยมากตัวนั้น
2: ตัวนั้นใส่ผ่าสนิทดีเจ้าใส่แล้วเป็นตะเบิงแท้
3: ๆค่อยลองนุ่งได้บ
2: อเซินโลดห้องร้องเครื่องอยู่หลังห้าน
3: คันสั้นค่อยลองเบอร์เอ็นเดอร
2: ์คันสั้นก็ตัวนี
3: ้เจ้าขอบใจหลายค่อยนุ่งตัวนี้ได้ค่อยเอาตัวนี้แหละ
2: ต้องการอย่างอีกบ
3: อข้อยังต้องการสายคอจะมีบ
2: ออยู่ห้านข่อยบ่มีแต่ข่อยหูจักห้านขายสิบอกทางเจ้าเด้อ
3: ขอบใจหลาย
2: อยู่ละเลาะนี่แหละบ่ไก่ปันใด
3: คิดลายแดทั้งหมดราคา
2: ทั้งหมด 209,000 กีบ
3: หลุดได้บ
2: อมันหลุดอยู่แล้วเอานํา 207,000 กีบไป
3: 206,000 กีบเนาะ
2: ตกลง 206,000 กีบก็ได
3: ้มีเงินนับเบิ่งดูครบละบ
2: อครบแล้วขอบใจหลายๆที่มาอุดหนุน
3: เจ้าห้างขายคำไปทางใดล่ะ
2: ย่างไปซื้อนี่อีก200แมตร แล้วก็เลี้ยวซ้าย
3: ตั้งอยู่บนไหน
2: ตั้งอยู่กงขามห้านขายมง
3: โอ้คอยคิดออกแล้วขอบใจเจ้าหลาย
2: ๆเจ้ามื้ออื่นคอยสิไปขายเสื้ออยู่ตลาดเซาเชิญเจ้าไปอุดหนุนนําแน่เด้อ
3: เจ้าขอลาก่อนเด้อ
2: ลาก่อนโชคดี
3: โชคดีเช่นกัน
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วเข้าใจหรือเปล่าคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำประโยคนะคะจากบทสนทนาข้างต้นมาขยายค่ะหรือมาอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ในประโยคต่างๆว่าหมายถึงอย่างไรนะคะและใช้ต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ประโยคนะคะรู้ว่าอะไรนะคะเป็นส่วนต้นอะไรเป็นคำนามอะไรเป็นคำลงท้ายและอะไรเป็นคำถามก็จะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะประโยคแรกของเราค่ะเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆหมายถึงคุณใส่แล้วดูดีจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเป็นตาเบิงเป็นตาเบิงแปลว่าดูดีค่ะคุณผู้ชมสามารถยืมคำนี้ไปใช้กับการชมคนก็ได้นะคะเช่นคุณดูดีจังเจ้าเป็นตาเบิงนะคะคุณผู้ชมคะเป็นตาเบิงแปลว่าดูดีค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าแท้ๆต้องพูด2ครั้งเสมอนะคะหรือใส่มยมกทุกครั้งค่ะแท้ๆนะคะจะหมายถึงจริงๆค่ะไปใหม่นะคะเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆหมายถึงคุณใส่แล้วดูดีจริงๆค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะห้องล่องเคืองอยู่หลังฮั้นห้องล่องเคืองอยู่หลังฮั้นหมายถึงห้องรองเสื้ออยู่ด้านหลังร้านค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะในประโยคนี้ค่ะคำว่าเคืองเคืองในภาษาลาวนะคะแปลได้หลายความหมายมากเลยค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเราจะหมายถึงเสื้อผ้าค่ะเพราะเราพูดเรื่องเสื้อผ้าอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าเคืองจึงหมายถึงเสื้อผ้านั่นเองนะคะลองใหม่อีกสักครั้งนะคะห้องล่องเคืองอยู่หลังห้านหมายถึงห้องรองเสื้ออยู่ด้านหลังค่ะไปต่อนะคะอยู่ล้อๆนี่แหละอยู่ล้อๆนี่แหละหมายถึงอยู่แถวๆนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่าล้อๆต้องใช้2ครั้งหรือใช้มยมกนะคะภาษาลาวเรียกว่าหมายซ้ำค่ะหมายก็คือเครื่องหมายนะคะใส่ไปแล้วพูดซ้ำ2ครั้งค่ะหรือเป็นมยมกในภาษาไทยนะคะอยู่ล้อๆนี่แหละหมายถึงอยู่แถวๆนี่ล่ะส่วนคำว่านี่แหละก็แปลได้นะคะว่านี่ล่ะใช้ใกล้เคียงกันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะบ่ไกปันไดบ่ไกปันไดหมายถึงไม่ไกลเท่าไหร่นักหรอกค่ะคุณผู้ชมบ่หมายถึงไม่นะคะบ่หมายถึงไม่ค่ะไกปันไดแปลว่านักหรอกค่ะนักหรอกนะคะคุณผู้ชมคะอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราจะเรียนรู้คำลงท้ายในภาษาลาวหรือคำถามในภาษาลาวนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมเรียนรู้กับเราไปเรื่อยๆนะคะได้นะคะเรียนรู้ประโยคไปทีละนิดทีละหน่อยเราก็จะเข้าใจภาษาลาวได้มากยิ่งขึ้นค่ะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าวันนี้คุณผู้ชมใช้ประโยคภาษาลาวนะคะได้หรือเปล่าหรือคุณผู้ชมจะร่วมออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะไม่ต้องกังวล นะคะเรื่องการออกเสียงวรรณยุกต์อาจจะเสียงผิดเพี้ยนไปบ้างแต่คนลาวก็คงให้อภัยแหละค่ะเพราะภาษาลาวนะคะสามารถออกเสียงคำคำหนึ่งด้วยสำเนียงภาคเหนือด้วยสำเนียงภาคกลางหรือด้วยสำเนียงภาคใต้ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าสบายใจขึ้นแล้วเราก็ลองมาออกเสียงประโยคในภาษาลาวช้าๆไปด้วยกันแบบนี้นะคะประโยคแรกค่ะ

0: เจ้าหนุงแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆเจ้าหนุงแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆหมายถึงคุณใส่แล้วดูดีจริงๆไปต่อนะคะห้องร้องเคืองอยู่หลังฮ้านห้องร้องเคืองอยู่หลังฮ้านหมายถึงห้องรองเสื้ออยู่ด้านหลังร้านค่ะอยู่เลาะๆนี่แหละอยู่เลาะๆนี่แหละหมายถึงอยู่แถวๆนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะบ่อไก่ปันไดบ่อไก่ปันไดแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าไม่ไกลเท่าไหร่นักหรอกค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะผ่านคำศัพท์ค่ะผ่านรูปการใช้ประโยคหรือทำให้เรารู้จักนะคะภาษาลาวได้แคบขึ้นค่ะการที่เรารู้จักภาษาลาวได้แคบเข้าแคบเข้านะคะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนาซึ่งเป็นคนไทยและคนลาวกระชับความสัมพันธ์ได้แคบเข้าตามไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหวังว่าคุณผู้ชมคงจะยังไม่เบื่อกับการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะภาษาลาวไม่ได้ยากค่ะเพียงแค่เราเปิดใจนะคะหาจุดต่างค่ะว่าอะไรคือจุดต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นแล้วที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะเราเปิดประตูสู่อาเซียนค่ะการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาลาวเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับไทยมากที่สุดเราอย่าละเลยในการเรียนรู้ภาษานะคะเพราะสักวันหนึ่งถ้าเราทิ้งนะคะระยะห่างของการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจกันและระยะห่างนั้นก็จะเพิ่มขึ้นกลายเป็นความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกันได้จากคำศัพท์เพียงไม่กี่คำนะคะเพราะฉะนั้นรายการเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมคงจะเรียนรู้ภาษาลาวนะคะทั้งเรื่องคำศัพท์คุณผู้ชมจะได้ฝึกฟังบทสนทนาภาษาลาวและคุณผู้ชมก็ยังจะได้เรียนรู้ประโยคในภาษาลาวด้วยค่ะการเรียนรู้ทั้งหมดนี้นะคะก็จะนำไปสู่การเข้าใจภาษาการเข้าใจภาษาก็จะนำไปสู่การเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมคุณผู้ชมคะหากเราเข้าใจสังคมเข้าใจวัฒนธรรมโดยผ่านการเข้าใจภาษาก็น่าจะเป็นความเข้าใจของคนทั้งสองประเทศที่อยู่ยืนยงนะคะคุณผู้ชมช่วยกันเรียนรู้ภาษาลาวเผยแพร่ภาษาลาวในฐานะภาษาประจำชาติของประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอาเซียนของเราอีกประเทศนึงค่ะคุณผู้ชมคะ
1: พัฒนาการด้านการของลาวขยายตัวอย่างมากโดยมีหน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพราะการเล่นกีฬานอกจากจะสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วยังเป็นการสร้างสังคมสร้างความสามัคคีและสร้างกิจกรรมให้คนในสังคมได้มาพบปะกันอีกด้วยคนลาวโดยทั่วไปนิยมชมกีฬาเห็นได้จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับท้องถิ่นจะมีประชาชนให้ความสนใจไปร่วมเชียร์และร่วมชมจำนวนมากสิ่งหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของกีฬาในลาวก็คือจะมีสนามกีฬาเพิ่มขึ้นหลายแห่งในตัวเมืองหรือแขวงใหญ่ๆโดยแต่ละแขวงจะมีสนามกีฬาประจำแขวงเพื่อการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาภายในแขวงหรือเมืองนอกจากนี้ยังมีสนามกีฬาแห่งชาติที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งลาวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ลาวมีหนังสือพิมพ์เฉพาะข่าวกีฬาอยู่หลายฉบับซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระแสการตื่นตัวของการกีฬาในประเทศลาวข่าวที่รายงานก็มีทั้งผลการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นระดับเมืองและระดับแขวงรวมถึงการรายงานข่าวกีฬาสากลต่างๆเช่นเดียวกับประเทศไทยทั้งนี้กีฬายังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมสัมพันธไมตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศดังจะเห็นว่าประเทศไทยและลาวมีการแข่งขันกีฬาแบบทวิภาคีอยู่หลายประเภทอาทิกอล์ฟฟุตบอลรถจักรยานและโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นเช่นการแข่งเรือซึ่งถือเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในภาคอีสานของประเทศไทยดังจะเห็นว่าจังหวัดที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศลาวเมื่อมีประเพณีการแข่งเรือก็จะมีเรือจากฝั่งลาวเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยซึ่งมีการชิงถ้วยรางวัลพระราชทานหลายสนามและการแข่งเรือยาวประเพณีนี้ก็ได้มีการพัฒนาการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างฝีพายไทยและลาวจนปัจจุบัน

ีพายลาวเข้ามาพายเรือในฝั่งไทยซึ่งพบเห็นโดยทั่วไปกลับมากล่าวถึงกีฬาสากลในลาวบ้างปัจจุบันประเทศลาวมีการแข่งขันฟุตบอลลีกเช่นเดียวกับประเทศไทยแม้ว่าจะมีทีมฟุตบอลไม่มากนักแต่ก็เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนากีฬาฟุตบอลในประเทศลาวการมีสนามแข่งขันเพิ่มขึ้นและในอนาคตนักกีฬาเหล่านี้ก็จะกลายเป็นนักกีฬาอาชีพซึ่งปัจจุบันนักฟุตบอลของทีมฟุตบอลไทยหลายคนมาจากประเทศลาวดังนั้นจากกระแสการตื่นตัวด้านการกีฬาของประเทศลาวนั้นส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับการกีฬาทั้งอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้านักกีฬาและธุรกิจเชื่อมโยงได้รับอานิสงส์ของการพัฒนากีฬาตามไปด้วยดังนั้นกีฬาจึงไม่ได้สร้างแค่สุขภาพร่างกายความรักความสามัคคีเท่านั้นแต่ยังสร้างเศรษฐกิจอีกด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องญาติพี่น้องสองฝั่งโขงก็คือไทยกับลาวเนี่ยแหละครับเชิญครับ
1: ครับบนสายของแม่น้ำโขงที่ยาวมากตั้งแต่ตอนใต้ของจีนลงมานะครับเลื่อยไปจนกระทั่งถึงกัมพูชาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในชาติพันธุ์เดียวกันก็คือไทยลาวนะครับกลุ่มไทยลาวเนี่ยก็มีพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเดี๋ยวก็สร้างตามแม่น้ำโขงจากภาคเหนือลงไปนะครับเดี๋ยวก็สร้างตามลำแม่น้ำโขงขึ้นไปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแผ่ขยายตัวเส้นทางคมนาคมที่สำคัญก็คือสายน้ำแม่น้ำโขงนะครับจะมีที่ราบลุ่มเยอะแยะมากเลยที่ราบลุ่มอันกว้างขวางเนี่ยก็จะก่อให้เกิดเมืองนะครับแล้วก็ถ้ามีสายน้ำที่เชื่อมต่อกันออกไปที่เราเรียกว่าสายน้ำสาขาถ้าเป็นสายน้ำใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนอยู่เยอะก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองศูนย์กลางใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงที่เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำที่หลวงพระบางนะครับก็จะมีหลวงพระบางเป็นเมืองใหญ่เพราะว่ามีแม่น้ำอูไหลบรรจบแม่น้ำโขงหรือว่าตรงเชียงแสนเนี่ยก็มีสายน้ำเข้ามาบรรจบเชียงแสนก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่ในอดีตเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็ยังมีพัฒนาการทางด้านศาสนาอีกนะครับพุทธศาสนานิกายหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เข้ามาทำให้ความหลากหลายของชาติพันธุ์แม้ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยเราเป็นเหมือนใกล้เคียงกันนะแต่ที่จริงเราคนละชาติพันธุ์นะครับอย่างเช่นถ้าใครไปที่นครพนมก็จะบอกว่าที่นครพนมนะครับมีหลายชาติพันธุ์ด้วยกันกลุ่มผู้ไทยกลุ่มไทยพวนกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกย่อยกันออกไปอีกแต่ละกลุ่มก็จะพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาแต่ครั้งนี้พุทธศาสนาเนี่ยจะกลายเป็นตัวเชื่อมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยความคิดความฝันทางด้านพุทธศาสนาเหมือนกันเราลองดูในเขตของภาคอีสานนะครับสิ่งซึ่งตกค้างเป็นโบราณสถานที่อยู่กับเราก็คือปราสาทหินเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งนะครับกลุ่มปราสาทหินเนี่ยเป็นกลุ่มที่อธิบายถึงอิทธิพลหรือว่าความสัมพันธ์กับเมืองในกัมพูชาที่เราเรียกว่าพระนครหลวงหรือว่าอังกอร์วัดอังกอร์ธมนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าพระธาตุนะครับพระธาตุที่ใหญ่มากเลยก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับพระธาตุรองลงมาที่สำคัญมากในเขตของฝั่งอีสานก็คือพระธาตุนครพนมพระธาตุพนมนะครับในขณะที่เชียงรายเชียงใหม่ก็มีพระธาตุนะครับมีวัดสำคัญเต็มไปหมดรวมทั้งเชียงแสนเชียงใหม่อะไรก็เป็นเรื่องราวของพระธาตุดังนั้นในกลุ่มของพื้นที่ไทยลาวตรงนี้เราก็จะเห็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ1เป็นเรื่องของปราสาทหินปราสาทหินก็เป็นพัฒนาการอยู่ประมาณ900ถึง 1,000 ปีส่วนพระธาตุเนี่ยจะเป็นการแผ่ขยายอยู่ในช่วง500ปีลงมานะครับที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆด้วยเหตุนี้นะครับเวลาเราบอกว่าสองฝั่งโขงเป็นญาติ
0: พี่
1: น
0: ้
1: องกันนะครับที่เราพยายามใช้คำว่าญาติพี่น้องเพราะว่าเป็นญาติเป็นเครือญาติกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในกรณีของพระมหากษัตริย์ที่ครองเมืองเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทน์ที่เราเรียกว่าพระเจ้าชัยเชษฐานะครับ
0: ครับ
1: พระเจ้าชัยเชษฐาเริ่มต้นที่ครองเชียงใหม่นะครับแต่ต่อมาเมื่อหลวงพระบางเนี่ยว่างเว้นจากการมีกษัตริย์นะครับก็อัญเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งนับเครือญาติกันแล้วก็อยู่ในขั้นที่น่าจะเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาไปครองได้พระเจ้าชัยเชษฐาก็เลยเดินทางจากเชียงใหม่ไปครองเมืองหลวงพระบางเห็นไหมครับว่าทั้งเชียงใหม่และหลวงพระบางชี้ให้เห็นว่านี่คือเครือญาติกันอย่างชัดเจนเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับตอนที่รัฐบาลกรุงเทพได้จัดระเบียบการปกครองแบบมหาดไทยใหม่กรุงเทพเนี่ยก็มองเห็นความเป็นเครือญาติของลาวนะครับลาวในภาคอีสานแบ่งออกเป็น3มณฑลเลยนะครับแรกๆเลยก็คือลาวตรงโคราชเนี่ยเรียกว่าลาวกลางนะครับตรงอุบลราชธานีเรียกว่าลาวกาวตรงอุดร

0: ธานีบริเวณแถวนั้นเรียกว่าลาวพวนนะครับที่ทั้งหมดนะสร้างเป็นมณฑลลาวเฉียงนะครับก็คือเฉียงจากโคราชลาวกลาง
1: เรียกกันตรงๆตามทิศทางเลย
0: นี่ก็คือสายตาจากกรุงเทพเมื่อเข้าไปจัดระเบียบการปกครองในเขตภาคเหนือและภาคอีสานกรุงเทพมองเห็นเครือญาติลาวนะครับ
1: ทั้งหมด
0: ทั้งในเขตภาคเหนือภาคอีสานและลาวด้วยกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อมองจากสายตาของคนข้างนอกสองฝั่งโขงเป็นเครือญาติกันนะครับเป็นเครือญาติแล้วก็เห็นพุทธศาสนาหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยเป็นองค์สำคัญเป็นทิศทางที่สำคัญพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยในลาวประมาณสัก300ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นพุทธศาสนาที่ฟื้นนะครับที่ก่อให้เกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งในพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองในรอบ 1,000 ปีนะครับของสองฝั่งโขงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผ่านไปช่วงหนึ่งบ้านเมืองที่เคยดำรงอยู่เนี่ยมันก็ล้มสลายไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดจะเป็นโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจการค้าหรือว่าการผลิตเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานตกค้างแต่พอผ่านไปอีกหลายร้อยปีนะมีการฟื้นคืนชีพมาอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง300ปีก่อนหน้าเราเนี่ยก็มีคูบาขี้หอมคูบาขี้หอมเนี่ยเป็นตำนานที่โด่งดังมากของริมแม่น้ำโขงเลยนะครับมีหลายคนถามว่าทำไมคูบาถึงขี้หอมนะครับคำอธิบายก็คือเป็นพระที่ได้รับการเคารพอย่างยิ่งแม้แต่ขี้ของคูบา
1: เนี่ยแม้แต่อุจจาระของท่านเนี่ย
0: ยังหอมเลย
1: เราก็ยังเคารพเลย
0: ใช่แสดงว่าพระองค์นี้เป็นที่เคารพนอบน้อมมากคูบาขี้หอมนี่ก็คือผู้ที่ทำให้จำปาสักนะครับได้ฟื้นขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่ของภาคใต้ลาวนะคร
1: ับ จนถึงทุกวันนี้เลย
0: จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับทำให้พระธาตุพนมเนี่ยได้รับการบูรณะฟื้นฟูและสร้างเมืองแถวนั้นขึ้นมาอีกมากและกลายเป็นศูนย์กลางของสองฝั่งโขงตรงกลางเลยเพราะว่าที่เวียงจันทน์นั้นมีพระธาตุหลวงเวียงจันทน์อยู่แล้วนี่ก็คือพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากนั้นมาชุมชนทั้งสองฝั่งโขงก็เติบโตเรื่อยมาแต่ที่จริงแล้วเมืองหลวงเวียงจันทน์เนี่ยที่ตั้งติดริมแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าเรามองในโลกของความเป็นญาติมิตรนะฝั่งตรงข้ามเมืองตรงข้ามกับเวียงจันทน์นะก็คือเมืองบริวารของเวียงจันทน์นั่นเองใช่ไหมครับมันเหมือนเมืองธนบุรีตั้งเนี่ยก็มีฝั่งกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองบริวารนะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเวียงจันทน์แต่เมื่อแยกออกเป็น2ประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศลาวจึงมาตั้งเมืองหลวงอยู่ริมแม่น้ำโขงนะไม่กังวลถึงความมั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศเลยที่จริงแล้วเขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเพราะว่าตรงนั้นน่ะก็คือญาติมิตรกันอย่างเช่นถ้าเรามองดูนะครับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
0: นะครับเป็นผลจากการแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเขตของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสได้ลาวไปฝรั่งเศสก็มีข้อกำหนดว่าห้ามมีกองทหารอยู่ประชิดเขตแดนริมแม่น้ำโขง25กิโลเมตรนะครับตัวแทนของกรุงเทพก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาสร้างที่อุดรธานีห่างจากแม่น้ำโขง40กิโลเมตรเดิมทีเมืองหนองคายเมืองศรีเชียงใหม่คือเมืองใหญ่นะแต่เมื่อตัวแทนของกรุงเทพมาย้ายที่มาอยู่ที่อุดรก็ทำให้เมืองใหญ่ที่เคยอยู่ริมแม่น้ำโขงก็กลายเป็นเมืองย่อยเมืองเล็ก
1: อุ
0: ด
1: รธานี
0: ก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่แทนนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น120ปีที่ผ่านมา
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับอาจารย
0: ์
1: ลาวเนี่ยมีเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การวัดหรือว่ารายละเอียดของเมืองหลวงพระบางที่น่าสนใจหน่อยครับ
0: โอ้นี่ลาวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับลาวเป็นสมาชิกสหประชาชาติตั้งแต่ได้รับเอกราชมานะครับแต่ลาวก็ปกครองในแบบสังคมนิยมกระทั่งวันหนึ่งนะครับระบอบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ก็เริ่มพังทลายในโลกใบนี้ลาวเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่กลุ่มผู้นำลาวนะครับสามารถปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากคือปกครองถ้าเราพูดง่ายๆว่าปกครองโดยพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งลาวนะครับแต่ลาวเนี่ยสามารถมองการไกลมากเลยว่าเมื่อลาวทะยานออกจากกรอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมลาวจะต้องเข้าสู่ตลาดแบบตลาดการค้าแบบเสรีมากยิ่งขึ้นลาววางแผนเลยนะครับว่าลาวจะต้องรับเกณฑ์ของโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์ว่าด้วยทำอย่างไรที่ทำให้ลาวเนี่ยมีทรัพย์มรดกกลายเป็นทรัพย์แห่งการท่องเที่ยวโลกเนี่ยชอบประเทศใหม่ๆนะชอบเห็นสิ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน
1: อันซีนทั้งหลาย
0: ใช่ลาวก็บอกว่าเนี่ยหลวงพระบางซึ่ง

0: พัฒนาการของรามนี้มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าถนนอะไรจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็กว่าจะเข้าไปถึงรามนี่มันช้ามากหลวงพระบางก็เหมือนถูกฟรีซไว้นะครับในยุคของศิลปะสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับในขณะเดียวกันนะครับหลวงพระบางเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดของศิลปะของพุทธศาสนาในหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นคราวนี้หลวงพระบางก็เป็นเมืองเล็กๆเหมือนหัวแหลมที่มีทั้งสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์อาณานิคมสไตล์พุทธศาสนาลาวก็เลยตัดเขตพื้นที่ตรงหัวมุมตรงนั้นให้กลายเป็นมรดกโลกไม่ใช่หมายความว่าทั้งเมืองหลวงพระบางนะครับแต่หมายความว่าเฉพาะเขตที่ขีดเส้นไว้เมืองนี้จะถูกปกปักรักษาว่าเวลาเราเข้าไปนี่ไงตลาดยามเช้านี่ไงบ้านเมืองเขายังทำมาค้าขายได้แต่ห้ามซ่อมแซมจนผิดปกตินะครับและเขตนั้นก็ห้ามไปสร้างตึกใหม่ๆเข้าไปนะครับ
1: ห้ามสูงเกินเท่าไหร่
0: ใช่แต่หมายความว่าถ้านอกเขตที่ขีดไว้ขีดเส้นว่าเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ๆได้นะครับจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ว่ากันไป
1: เพราะนั้นบางคนไปเที่ยวจะสงสัยเอ๊ะทำไมเห็นหลวงพระบางบางส่วนมีการสร้างตึกไหนว่าเป็นมรดกโลกนี่คือคำตอบนะครับ
0: ครับผมก็คือว่าทำอย่างไรที่ทำให้เขตที่ขีดว่าเป็นมรดกโลกนั้นสามารถดำรงและรักษาตกทอดไปยังลูกหลานไว้ได
1: ้
0: เพราะว่าเขามองว่าแนวคิดว่าด้วยมรดกโลกเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการปกปักรักษาไม่ให้สิ่งก่อสร้างใหม่ๆหรือว่าการทำลายเนี่ยเข้าไปมันก็สามารถตกทอดไปได้อีกสัก100ปี200ปีในอนาคตซึ่งตรงนี้เองประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะหลายประเทศอย่างเช่นประเทศในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศรีบลุกขึ้นมานะครับสร้างระบุตรงนั้นเป็นมรดก
2: โลกใหญ่เลย
0: เพราะว่าถ้าเข้าตาใช่ไหมครับก็กลายเป็นมรดกโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับบางแห่งมรดกโลกอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวแต่บางแห่งก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนอยากไปเพราะว่าพอไปถึงหลวงพระบาง1เดินก็ได้2ถีบจักรยานรถมันน้อยมากเลยพอเข้าไปถึงหลวงพระบางมันเหมือนชีวิตมันย้อนเข้าไปในยุคของศตวรรษก่อน
1: ๆสโลไลฟ์ของจริงเลย
0: ใช่เลยครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยชอบแบบมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็นอนในโรงแรมที่ไม่ต้องหรูมากนักแต่อยู่ในเมืองที่เป็นมรดกโลกแค่นี้ก็ถือได้ว่าเข้าถึงความเป็นลาวของประเทศลาวที่หลวงพระบางเลยครับ
1: สงสัยอีกนิดครับแล้วในเมื่อเขาปิดประเทศฟรีซมาหมดเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกเฉพาะหลวงพระบางไม่เสนอเมืองอื่นหรือเสนอแล้วไม่ผ่านครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการเสนอของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมองว่าเป็นจุดดึงดูดนะครับมีลักษณะเฉพาะไหมหลวงพระบางนี้เนื่องจากว่าหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของลาวมาอย่างยาวนานนะครับ
1: ก่อนจะย้าย
0: ใช่มีองค์พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เขาเรียกว่ามีทั้งศิลปะโบราณอะไรเงี้ยนะครับมันผสมผสานกันอยู่และมันก็ยังสามารถรักษาไว้ได้นะครับในขณะที่เวียงจันทน์อาจจะต้องการการเติมรวดเร็วมากกว่า
1: แยกส่วนกันส่วนนี้เอาไว้เพื่อเติบโตส่วนนี้ไว้เพื่อท่องเที่ยว
0: ใช่ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับ
1: ผู้ชมครับวันนี้เราได้รับรู้เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวเพิ่มขึ้นอีกมากมายเหลือเกินและต้องขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ผมตูนวรัตน์และอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้ดีกว่าที่เคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนา

0: ลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการค้าไทยลาวบ้างนะฮะ
1: ไทยนี่มีเพื่อนบ้านอาเซียนที่ติดเขาเรียกว่าติดชายแดนด้านบ

0: ้าที่นำเข้าจากพม่าเกือบทั้งหมดก็คือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มูลค่านี่ก็200,000กว่าล้านบาทนะครับอันดับ3เนี่ยน่าสนใจนะครับลาวเนี่ยมีประชากรอยู่ระดับแค่7ล้านคนนะครับแต่การค้าไทยลาวเนี่ยมีปริมาณเป็นอันดับ3
1: มากกว่าพม่า
0: น้อยกว่าพม่าเล็กน้อยแล้วก็นะครับมากกว่าประเทศกัมพูชาม
1: ากกว่ากัมพูชาน
0: ะครับเพราะว่ากัมพูชานี่ตอนนี้มีประชากรราวๆ15ล้านนะครับ
1: โอ้แต่ว่าการค้าน้อยกว่านะ
0: น้อยกว่าซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ยประชากร 6-7 ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
1: น่าสนใจมาก
0: แต่สภาพโดยรวมเนี่ยใช่ไหมครับว่ามูลค่าของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณสัก 10% ของการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในโลกใบนี
1: ้
0: พอเราบอกว่ามูลค่า 10% เนี่ยถือได้ว่า4ประเทศนี้เป็นฐานสำคัญเลยนะครับของการที่เศรษฐกิจไทยยังหล่อเลี้ยงและมีปริมาณของผู้บริโภคอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรามักจะมองว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเศรษฐกิจไทย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตได้บนฐานของการบริโภคจากเพื่อนบ้าน
1: ของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละฮะ 10% ที่ว่าเนี่ย
0: เพราะว่าการเปิดด่านการเปิดตลาดการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทำให้สินค้าของไทยจำนวนมากนี้หลั่งไหลเข้าไปยังเพื่อนบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านยังต้องคือรับสินค้าบริโภคอุปโภคเพราะว่าเพื่อนบ้านอาจจะยังไม่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้
1: า
0: เพื่อทดแทนการนำเข้าได้แต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
1: งั้นเราพูดคุยถึงเรื่องทั้งการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนหน่อย
0: ครับผมเวลาเราพูดถึงการค้าชายแดนนะครับชายแดนของเราเนี่ยติดกับประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วก็พม่าเนี่ยโอ้หลายพันกิโลเมตรนะครับมันจะมีจุดที่เราเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรนะจุดผ่านแดนถาวรตอนนี้ก็คือพอเราเดินทางไปเนี่ยเราอาจจะใช้พาสปอร์ตผ่านแดนไปได้
1: ได้เลย
0: คือเขาเปิดเป็นเวลาทุกวันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสินค้าผ่านเขาออกได้สบายแล้วมันก็จะมีจุดผ่านแดนชั่วคราวหมายความว่าเขตนั้นจะมีการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามต้องการสินค้าอย่างเช่นปูนซีเมนต์เหล็กก้าอะไรเงี้ยไปก่อสร้างเขาก็เปิดช่องทางให้มีการขนถ่ายสินค้าเพื่อความสะดวกพอหมดวาระนั้นก็ปิดด่าน
1: ช่องทางพิเศษ
0: เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว
1: ครา
0: วนี้สินค้าเนี่ยถ้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ไปยังตลาดของประเทศนั้นเช่นเข้าไปยังประเทศลาวนะครับโดยเพื่อใช้จ่ายเพื่อบริโภคอุปโภคในประเทศลาวโดยตรงหรือจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับจุดผ่อนปลนเนี่ยเป็นการเปิดตลาดนัดของสองประเทศนะครับเช่นจุดหมู่บ้านกอกับหมู่บ้านขอของฝั่งลาวเนี่ยก็เปิดจุดผ่อนปลนเพื่อบอกว่าอ้าวทุกวันอาทิตย์ให้มีตลาดนัดที่ประเทศไทยคนลาวข้ามาได้โดยไม่ต้องทำเอกสารใดๆ
1: แล้วกรณีนี้ก็ตกลงกันยังไง
0: โอ้อันนี้ตลอดรอบแนวชายแดนเลยนะครับเพื่อทำให้ฝ่ายไทยก็ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองได้ในขณะที่ลาวก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปได้
1: วินวินทั้งคู่
0: เขาเรียกว่าเพื่อทำให้ชาวบ้านตลอดแนวเนี่ยสามารถมีสินค้าอุปโภคบริโภคกันอันนี้เราเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับซึ่งมีเยอะมากด่านที่สำคัญเลยนะครับของการผ่านแดนเนี่ยก็คือด่านที่ตรงเป็นเชียงของซึ่งตรงนี้ด่านจะเข้าไปยังในเขตยูนนานกับด่านที่เป็นนครพนมนะครับนครพนมกลายเป็นด่านของการขนถ่ายสินค้าเพื่อผ่านแดนเข้ายังเวียดนามและจีนมากที่สุดเลยนะครับมูลค่าของตลาดที่เวียดนามกับตลาดที่จีนเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านบาท
1: โอ้มหาศาล
0: สองตลาดนี้เป็นสินค้าผ่านแดนนะครับก็ถือได้ว่าแสนล้านบาทนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยส่งสินค้าแทนที่จะมาลงเรือที่ท่าเรือแถวกรุงเทพนะครับหรือว่าที่ศรีราชาก็ผ่านแดนกันเลยนะครับนี่ก็กลายเป็นการเจริญเติบโตและสินค้าผ่านแดนจากจีนและเวียดนามก็เข้ามายังภาคอีสานโดยตรงภาคเหนือโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาเราไปยังริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแอปเปิลสดๆอยู่แถวนี้ด้วยนะเอ๊ะแอปเปิลนี้มาจากท่าเรือคลองเตยไหมนะไม่จำเป็นครับตอนนี้ขนถ่ายกันเลยหรือไม่กรณีของเชียงของเชียงแสนแล้วเราก็จะเห็นผลไม้เยอะมากเลยเขาเรียกว่าสินค้าผ่านแดนกันไปผ่านแดนกันมานะครับ สะพานข้ามแม่น้ำโขงก่อให้เกิดความสำเร็จของการทำให้การค้าเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยก็ โตได้เพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะครับร่วมบริโภคสินค้าด้วย
1: เกื้อหนุนเรา
0: ใช่แม้ว่าอัตราการเกิดขึ้นของประชากรใหม่ๆในประเทศ

0: ประเทศไทยเนี่ยจะไม่เพิ่มอย่างเขาเรียกว่าคงที่อย่างมากเลยนะอัตราส่วนของการเกิดเด็กใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที่ดังนั้นการได้เพื่อนบ้านมาร่วมบริโภคเนี่ยก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยอย่างมากนะครับนี่เป็นจุดดีของทางด้านเศรษฐกิจ
1: ทีนี้นอกจากแอปเปิลที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับ
0: ถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการเนี่ยก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า1ว่าด้วยประเภทรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต
1: ์โอ้เหรอ
0: ใช่เพราะรถประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เลยนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยผลิตที่นี่แล้วก็ส่งขายทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งลาวก็ต้องการรถนะครับ2อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์3น้ำมันเมื่อมีรถแล้วก็ต้องการน้ำมั
1: น
0: 4นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจลาวเติบโตอย่างมากนะครับพอเติบโตแล้วอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในขณะที่ลาวนี้ก็ส่งออกสินค้ามานะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นมูลค่าที่ปี2558ต้องบันทึกไว้เลยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำพลังน้ำของประเทศลาวนะครับ
1: เขื่อนเขามีจำนวนมากพอที่จะผลิตส่งมายังเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
0: พัฒนาการของเขื่อนในรอบ10ปีมานี้ของประเทศลาวนะครับตอนนี้ไทยซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยในประมาณ 7% ของการใช้ไฟในประเทศไทย 7% เนี่ยเราจ่ายเงินไปเมื่อปี2558นะครับลาว 13,000 กว่าล้านบาทนะครับและในอนาคตเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของลาวนะครับก็คือไฟฟ้าพลังจากเขื่อนพลังน้ำ
1: นี่คล้ายกับกรณีที่เราซื้อพลังงานก๊าซธรรมชาติมาจากพม่าเหมือนกัน
0: ใช่มูลค่าตรงนั้น100,000กว่าล้านบาท
1: แสดงว่าหลักๆที่เราซื้อจากลาวแล้วเมียนมานี่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลย
0: ใช่ประเทศไทยนี่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะแม้ว่าเราจะส่งสินค้าอุปโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับ
1: เพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อ
0: ใช่
1: แล้วอันดับ2รองลงมาอะไรครับ
0: อันดับ2รองลงมานี่ก็เป็นเรื่องของทองแดง
1: ทองแดง
0: ไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะทองแดงเนี่ยลาวกลายเป็นการค้นพบเหมืองทองแดงที่สำคัญมากเลยนะครับมีทั้งทองแดงทองคำนะครับพอด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับก็ทำให้ลาวนี่กลายเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรส
1: ิ
0: ่งแร่ต่างๆเมื่อก่อนนี้เราคงได้ยินนะครับว่าไปหลวงพระบางเห็นคนล่อนทองกว่าจะได้ทอง1อีแปะนะครับก็ล่อนกันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ใช่ไหมครับเยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันค่อยๆไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามแม่น้ำโขงแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่จะแค่ล่อนทองคำนะก็กลับกลายเป็นว่าขุดทำเมืองทองคำในประเทศลาวเลยนะครับแหล่งทองแดงก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นในโลกของอดีตนะครับเราจะหล่อพระพุทธรูปเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าทองสำริดทองสำริดจะต้องใช้ทองแดง 90% ไปใช้ดีบุกหรือว่าตะกั่ว 10% เพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับทองแดงของโลกอดีตเนี่ยเราจะเอามาจากนู่นประเทศจีนเอามาจากญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นถือว่าได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกทองแดงที่สำคัญของยุคอดีตเมื่อ 3-400 ปีเพราะไม่สามารถค้นพบทองแดงในประเทศลาว
1: คือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลาวมี
0: เทคโนโลยีไม่พอนะครับเพราะว่าทองแดงมันดันอยู่ลึกเกินไปแต่ตอนนี้พอเปิดหน้าดินออกมานะครับประเทศลาวมีทรัพยากรทางด้านแร่ธาตุเยอะมากเลย
1: นี่กลายเป็นใกล้เกลือกินด่างเลย
0: คร
1: ับ
0: รวมทั้งแร่ธาตุทางด้านลูกระเบิดตกค้างนะครับ
1: เดี๋ยวนะฮะอันนั้นนับว่าเป็นสินค้าด้วยเหรอครับ
0: หนึ่งเป็นทั้งภัยของคนลาว
1: นะครับ
0: และก็เป็นทั้งสินค้าด้วยประเทศลาวในรอบหลายสิบปีมานี้ใช้เขาเรียกว่าเศษลูกระเบิดเศษรถถังเครื่องบินที่เสียแล้วในศึกสงครามสมัยสงครามที่อเมริกันเข้ามาลบในดินแดนแถวนี้นะครับก็ตัดกันนะครับแล้วก็ขายส่งให้ประเทศไทยกลายเป็นเศษเหล็ก
1: แล้วมันไม่มีอันตรายในระหว่างการขนย้ายเลย
0: ก็ธรรมดานะครับบางลูกมันยังมีระเบิดอยู่ก็ตูมกันไปนะครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีรีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุสากลคุณทิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: วันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เป็นการพระราชพิธีสำคัญค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนบรรจบครบ15วันค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำภาพนับตั้งแต่วันที่ประชาชนทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนมาร้อยเรียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะ

0: ที่สำนักพระราชวังได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนาสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังค่ะวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ขบวนรถยนต์หลวงได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำสงฆ์พระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะ
1: วันที่13มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

ันที่14-16 มิถุนายน 2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

0: วันที่14มิถุนายน2569เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

วันที่17มิถุนายน2569เวลา 17:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 8:24 นสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังและทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 10:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: ที่19มิถุนายน2569เวลา 18:46 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: สำหรับการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

0: สิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก่อนหน้าแล้วคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซน
1: สาระสำคัญของวันนี้นะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาค่ะซึ่งการพระราชพิธีก็จะสืบเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกาค่ะซึ่งสาระสำคัญของวันพรุ่งนี้พระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสดับปกรณ์ค่ะ
0: ในท้ายพิธีในการนี้พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนิมนต์จาก2อารามด้วยกันนะครับก็คือวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสครับ
2: ทั้งนี้นะคะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
0: ในเช้าวันนี้นะครับหลายหน่วยงานนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวานเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดทั้งในส่วนของหน่วยราชการแล้วก็อารามต่างๆนะครับในภาคเช้าที่ผ่านมานะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระกุศลมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ซึ่งวัดต่างๆนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ครับ
1: และตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้นะคะสร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่น

0: ันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะคะหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและใจกันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรคันดานค่ะรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศและมุมทั้ง4นะคะที่ประดิษฐานพระโกศมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนนะคะคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้ง2วางบนยางรองผ่านท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมค่ะชุดแต่งกายก็จะแต่งตามหมายกำหนดการนะคะซึ่งมี2ชุดด้วยกันคือชุดพระราชฐานและชุดเต็มยศทหารมหาดเล็กค่ะ
1: ทหารกองเกียรติยศพระศพในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่17กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ครับส่วนกองทหารเกียรติยศรับเสด็จนั้นจัดจากกองพันทหารอากาศโยธิน3กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์

ระรูปที่ประดิษฐานเบื้องหน้าพระโกศนั้นทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปนั้นมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอพานสีแสดเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสำเภาสีเหลืองเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดครับ

ะสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

ผู้ชมคะที่ด้านขวาของพระโกศนะคะจะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดไว้นะคะได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในรวมถึงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ภายในพระที่นั่งนะคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซ่นรอรับเสด็จค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระโกศค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศ

0: สักครู่ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
1: สัพพุทธวินาศายะปริตังปรุงฉะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพะพยาวินาศายะปริตังปรุงฉะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพะโรคะวินาศายะปริตังรูปะมังคลัง

สสะตังชีวโตอติเรกวัสสะตังชีวโตอติเรกวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรสาปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: วยพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์10รูปซึ่งอาราธนามาสวดพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาก่อนที่จะออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพระสงฆ์10รูปประกอบด้วยรูปที่1สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสรูปที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่6พระพรหมโมลีวัดปากน้ำรูปที่7พระพรหมบัณฑิตวัดปรุยรวงศาวาสรูปที่8พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9พระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารและรูปที่10พระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับซึ่งอีกสักครู่เจ้าพนักงานจะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมกถึกที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับ

เรียนให้ผู้ชมได้รับทราบนะคะที่บริเวณพระนั้นนะคะก็จะมีทางสองฟากฝั่งนะคะคือด้านขวาของพระโกศและด้านซ้ายของพระโกศนั้นมีสิ่งสำคัญทอดถวายไว้อยู่นะคะซึ่งที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนั้นก็จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายค่ะประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในนะคะซึ่งอีกสักครู่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้ค่ะนอกจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในแล้วก็ยังมีเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ค่ะอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายใน

ร้อมด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะจุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมมาจุลจอมเกล้าฝ่ายในพร้อมด้วยเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พร้อมด้วยฉลองพระองค์เครื่องบ

ราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลอง

้อมผ่านทองคำลงยาค่ะและก็จะมีขันพระสุธารสทองคำพร้อมผ่านทองคำรวมถึงการน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันส่งพระพักทองคำลงยาและผ่านรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ

0: นี่คือพระพุทธรูปพระเจ้าประสูตรนะครับลักษณะนั้นเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงพาดสังฆาติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้พระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเพลานะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายเป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาแต่โบราณในศิลปกรรมของพระพุทธศาสนาครับ
1: สำหรับการพระพิธีธรรมนะคะสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยามนะคะ6ช่วงเวลาค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมค่ะ

0: ติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ

ามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ัมมาจโนกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอัญญาจทาสันติทัสสตาปรชะคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชภานสมพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

จะวัฏสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตินะบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปัณณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยอานุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติศาสนาเป็นอเนกประการ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพระญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็น3ประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไป

0: ัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตัดแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความคะนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตถัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตถัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตถัตตะมะพิญญายะสัทธัตถะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ญาติกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตถะจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์เพราะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้มิใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัชจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตถะจริยาระยาตัตถะจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตถัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่ายาตัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อโรกัตถจริยา ประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโลกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สวัสดิผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์โดยปรารภพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งใบบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะหลักธรรมที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายนั้นประกอบด้วยอัตถจริยา3ประการคืออัตตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนญาตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติและโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่โลกหรือประชุมชนทั่วไปครับพระสงฆ์4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งจะได้สวดธรรมคาถาประกอบด้วยรูปที่1พระครูสิริวัชรวิสุทธิ์รูปที่2พระมหานัทวัฒน์อภินันโทประเด็นธรรม7ประโยครูปที่3พระมหาเจษฎาอธิปัญโยประเด็นธรรม7ประโยคและรูปที่4พระมหานัทพลนัทพโลประเด็นธรรม7ประโยคทั้ง4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
2: ียมในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งสำคัญเช่นครั้งนี้นะคะเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วก็จะต้องมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเสมอโดยถวายพระธรรมเทศนาจนจบกันจากนั้นจึงจะมีพระปริยัตินะคะสวดธรรมคาถารับกันเทศต่อไปค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

0: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาครับซึ่งทั้ง4รูปประกอบด้วยพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปริยธรรม7ประโยคพระมหาเจษดาอธิปัญโยปริยธรรม7ประโยคและพระมหานัทพลนัทพโลปริยธรรม7ประโยคสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

0: เจ้าพนักงานลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงครับ
1: เป็นการลาดพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูษาโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์จากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูษาโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนผ่านพระมหากฐินค่ะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับ

สงฆ์สดับประกรณ์แล้วนะครับต่อไปพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาครับ

0: ระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้เตียงสวดทิศตะวันออกเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทโธพระมหาวโรธธรรมวโรพระครูสังฆการวิจิตเอกพลจิตตพะโลและพระครูวินัยธรปฏิภาณปุญญธีโรบทที่ใช้สวดเป็นบทสวดพระพิธรรมมัทสังคหะปริเฉทที่1ถึงบทที่7ทำนองสรพันยะพระพิธีธรรมเตียงสวดด้านทิศตะวันตกเป็นพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพกรัยจิตตทันโตพระครูบดีกาบัณฑิตปันฑิตจิตโตและพระครูปัญญาวรธรรมวิเทศสักกรินปัญญาทโรบทที่ใช้สวดหมวดอาสวะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหวิภาคทำนองที่ใช้สวดทำนองเลื่อนครับ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบค่ะราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี

สิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานำมาซึ่งความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินนะคะโดยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงงานหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ได้โอกาสมาโดยตลอดเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะจากการที่ประชาชนนั้นต่างพร้อมใจกันสวดมนต์เพื่อถวายพระพรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทรงพระประชวรรวมถึงภาพที่ประชาชนจำนวนมากนะคะสวมชุดดำและเดินทางไปถวายอาลัยรวมส่งเสด็จตลอดสองข้างทางค่ะพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้าน

สำหรับภาพจำที่ประชาชนมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็คือพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงแห่งแผ่นดินที่ทรงมีพระวัตรอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนในถิ่นธุรกันดารค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การที่ประชาชนชาวไทยต้องสูญเสียพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสองพระองค์ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสร้างความโศกเศร้าอย่างยิ่งให้แก่คนไทยนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งสมเด็จแม่ของแผ่นดินผู้คนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติการเสด็จสวรรคตเปรียบเสมือนการสูญเสียร่มโพร่มไทรหลักของประเทศชาติค่ะประชาชนจำนวนมากต่างเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่ก็เชื่อว่าความรู้สึกที่ตามมาต่อจากนั้นก็คือการมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานและแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่เคยเสื่อมคลายค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

ในการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในแต่ละครั้งนะครับเจ้าพนักงานที่มาปฏิบัติด้านศาสนพิธีจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นเจ้าพนักงานจากกองศาสนพิธีกรมการศาสนาครับเช่นในการเชิญคัมภีร์เทศหรือการเชิญพระองค์ในการประกอบพิธีในแต่ละช่วง

ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแห่งนี้นะคะพระหีบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร9ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณมุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นะคะทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอค่ะ
1: ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันหรือปันนรสมวานในครั้งนี้แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชน

0: บกและทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะที่ประสงค์จะเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระบรมมหาราชวังค่ะทั้งนี้นะคะขสมกได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่อเดินทางมาที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยจะเริ่มให้บริการนะคะตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 19:00 นในขณะที่เส้นทางของประตูเทวาพิรมนั้นจะให้บริการถึงเวลา 22:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางกลับหมดค่ะ
1: สำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะมีการพระราชพิธีสืบเนื่องในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 นค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการสวดพระอภิธรรมประจำวันซึ่งก็จะมีขึ้นในทุกๆวันนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 นไปจนถึงเวลา 21:00 นค่ะการพระราชพิธีก็จะดำเนินเรื่อยไปนะคะจนถึงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันนะคะในวันที่30และ31กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันในวันที่18และ19กันยายน2569ค่ะ

0: ครับ
1: พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานซึ่งเรียกกันว่าบำเพ็ญกุศล100วันก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพหรือพระศพนะครับเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้นะคะพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

회사에서 일해요. 학교에서 한국어를 공부해요. 학교에서 한국어를 공부해요. 공원에서 운동해요. 공원에서 운동해요.

0: ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะซึ่งคราวนี้คุณฮิโร่จะพาไปดูกีฬาของประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะเขาเล่นกันยังไงต่างจากบ้านเรามากน้อยขนาดไหนวันนี้คุณฮิโร่จะพาเราไปหาคำตอบกันค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันในวันนี้ก็จะมีประเทศสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: โปร์ไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่ใส่ใจในเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ในเรื่องของกีฬาเขาก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันค่ะก็ถ้าสุขภาพดีก็จะมีแรงทำงานใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจสุขภาพกันหน่อยล่ะค่ะว่าแต่กีฬาที่น่าสนใจของคนสิงคโปร์นั่นคืออะไรฮะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้ค่ะคุณฮิโร่ก็พาเราเดินลัดเลาะไปยังสวนสาธารณะค่ะในสวนสาธารณะยามเช้าแบบนี้นั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเห็นคนมาออกกำลังกายกันอย่างแน่นอนค่ะที่คุ้นๆนะคะแล้วก็ต้องเห็นกันอยู่ทุกประเทศนั่นก็คงจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนั่นแหละค่ะแต่คุณผู้ชมคะมีอีกอย่างนึงค่ะน่าสนใจเป็นพิเศษสิ่งนี้ก็คือกีฬาคายักนั่นเองค่ะ
1: ตรงนี้ครับผมอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ตรงกลางของเมืองนะครับก็จะมีสวนสาธารณะแล้วก็มีแม่น้ำนะฮะแล้วคนสิงคโปร์เรียนที่นี่นะครับคนสิงคโปร์นะครับเขาคนนี้นิยมก็คือเขาเร่งกีฬาแบบพายเรือนะครับพายเรือแบบนี้เห็นไหมพอดีมาแล้วโอ้ท่านใจมากมีผู้ชายด้วยมีผู้หญิงด้วยแล้วก็นอกจากเรือยาวแบบนี้นะครับก็มีคายักกิ้งด้วยนะครับมันวัยรุ่นแล้วก็วัยเด็กนะครับเยอะมากแต่รู้สึกแตกต่างกับอาเซียนที่อื่นก็คือเห็นทุกศูนย์อยู่ในเหมือนแต่เล่นกับธรรมชาติแบบน้ำมีต้นไม้มีเขียวนะครับสิงคโปร์นะครับเขาชอบเล่นกีฬานะครับผมรู้สึกนะครับทิ้งเยอะมาก

0: ายักนะคะเป็นเรือชนิดหนึ่งค่ะซึ่งใช้พายแบบมีใบพาย2ด้านเลยนะคะดูสิคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะคายักนะคะเป็นเรือที่พายคนเดียวก็ได้ค่ะหรือว่าจะพายเป็นทีมก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่เกิน3คนค่ะดูน่าสนุกใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็นการพายเรือคายักแบบเรียกน้ำย่อยเฉยๆนะคะเพราะว่าต่อไปนะคะตื่นเต้นกว่านี้อีกค่ะเพราะคุณฮีโร่นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสความสนุกสนานของการแข่งขันเรือพาย Dragon Boat ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือพายที่เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันแบบนานาชาติเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในบริเวณสิงคโปร์เบย์ค่ะดูสิคะคนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งนักกีฬากองเชียร์บรรยากาศคลื้นน่าสนุกสนานเลยนะคะว่าแต่คุณฮิโร่พิธีกรของเราเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะคะ
1: มีแข่งพายเรือนะคะดราก้อนบอร์ดเป็นนานาชาติมีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียโอ้หลายประเทศครับหลายประเทศคนเยอะมากเลยครับ

ขันเรือพายในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นงานแข่งขันระดับโลกค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นผู้คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติและภาษานั่นก็ฝรั่งนี่ก็ญี่ปุ่นโอ้ยนั่นมาจากประเทศต่างแดนมากมายเลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะมีจุดหมายอย่างเดียวกันค่ะนั่นก็คือการมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้เพื่อที่จะนำชัยชนะกลับสู่ประเทศของตนเองค่ะ

นอกจากเราจะเห็นนักกีฬาเตรียมฟิตซ้อมร่างกายแล้วนะคะอุปกรณ์การแข่งขันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ค่ะอย่างเช่นเสื้อชูชีพก็เป็นสิ่งสำคัญมากในการแข่งขันพายเรือค่ะเรียกได้ว่าว่ายน้ำเก่งขนาดไหนก็ต้องเตรียมไว้ใส่ดีกว่านะคะ Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ

องมองไปรอบๆสิคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะมีการตั้งเต็นท์ประจำการชาติไหนทีมไหนแบ่งกันชัดเจนค่ะนอนเอาแรงอย่างพี่คนนี้ก็มีจะประชุมกันคุยกันก็ไม่มีปัญหาค่ะดูสิคะบรรยากาศหลากหลายมากมายนอนกับตีกลองส่งแรงเชียร์ไปยังทีมของตัวเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาของชาติตัวเองได้

แล้วก็มีทีมนี้นะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นพากันตั้งกล่องบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิด้วยค่ะซึ่งหากใครบริจาคแล้วนะคะเขาก็จะให้นกกระเรียนกระดาษชิ้นสวยแบบนี้นะคะเป็นน้ำใจตอบแทนกลับไปให้กับผู้บริจาคค่ะ

ประเทศฟิลิปปินส์เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของกีฬามากเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์มีนักกีฬาชกมวยที่ได้เครดิตเป็นถึงแชมป์โลกอย่างปาเกียวอยู่ด้วยค่ะดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจึงเห็นแต่ปาเกียวโอ้นวลกับปาเกียวอีกละทั้งนิตยสารหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะนอกจากบทบาทของนักมวยแล้วนะคะยังมีอีกบทบาทนึงค่ะซึ่งก็คือบทบาทของนักการเมืองซึ่งปาเกียวนะคะก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากมายเลยนะคะ

0: ที่นี่นะครับสถานีรถแม่ของมะนิลานะครับเห็นใช่ไหมครับรถแม่อันนี้คือรถแม่ไปต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็เวลารอรถแม่ออกนะฮะที่นี่ก็จะมีให้เล่นแบบนี้นะฮะมีให้เล่นนะฮะไหมฮะบิลียาร์ดพูลนะฮะจะเข้าไปข้างในนะฮะเล่นแบบนี้ผมเห็นทุกที่นะครับหลายที่เหมือนกันนะฮะเขาเล่นกัน
1: ถัดจากบ็อกซิ่งก็ต้องนี่เลยค่ะบิลเลียดคนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะเล่นกีฬาบิลเลียดนะคะเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเราจึงพบเห็นได้บ่อยๆนะคะตามสถานที่ต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งบริเวณท่ารถเมล์ค่ะก็ยังคงมีโต๊ะบิลเลียดให้เห็นกันอยู่เป็นการผ่อนคลายให้กับผู้โดยสารระหว่างรอรถด้วยล่ะค่ะและก็อีกเช่นกันนะคะกีฬาบิลเลียดนี่นะคะก็มีนักกีฬาชาวฟิลิปปินส์นี่แหละค่ะที่ได้แชมป์โลกมาอีกด้วยเช่นกันเจ๋งจริงๆเลยนะคะนักกีฬาฟิลิปปินส์เนี่ยสุดยอดค่ะคุณผู้ชมคะดูผู้ชายคนนั้นสิคะเล่นบิลเลียดแต่ว่าใส่เสื้อบาสเกตบอลค่ะแหมแสดงว่าจบจากนี้แล้วคงจะไปเล่นบาสต่อนะคะ
0: นะครับส่วนใหญ่ก็ผู้ใจเล่นกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ในที่นี่พอเห็นเนี่ยโปสเตอร์นะฮะนี่เขียนว่า feel open feel feel ก็คือฟิลิปปินส์เนี่ย open คือแข่งกันทั่วโลกเลยฮะเขียนว่า of the world cool capital of the world นี่คือประมาณบิลเลียดแข่งทั่วโลกมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยบอกพูดหรือมีแบบนี้ด้วยนะฮะก็คือผมสังเกตนะฮะของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาคงการชอบเล่นคงการชอบเล่นบิลเลียดนะฮะแล้วก็คงเห็นเขามีทีมลีกบาสเกตเบสบอลนะฮะแล้วก็บ็อกซิ่งนะฮะผู้ชมรู้จักใช่ไหมฮะปัดเกียวบ็อกซิ่งทุกกีฬานะครับที่ของฟิลิปปินส์ชอบก็คือตัวแรกอะ B ภาษาอังกฤษอะ B ออกฟังหนึ่ง Bบีฮะแต่ที่นิยมที่สุดก็คือบาสเกตบอลนะจริงครับเดี๋ยวผมไปหาร้านนั่นสูแล้วกันถ้าอย่างนั้นไม่เชื่อใช่ไหมฮะไปร้านนั่นสูนะฮะเดี๋ยวผมซื้อมาโปรดสักครู่ครับ

0: นี่ครับผมเมื่อกี้ครับเข้าไปร้านหนังสือนะฮะก็ได้ซื้อนิตยสารแบบนี้นะฮะเกี่ยวกับกีฬาของประเทศฟิลิปปินส์นะครับอันนี้สมมุตินะฮะในหนังสือนี้มันผมน่าสนใจก็คืออันนี้เกี่ยวกับกีฬาแข่งขันไหนไหมครับเกี่ยวกับนี่นะยังไงก็บาสเกตบอลนะนะครับเพราะว่าประเทศนี้นะฮะมีลีกนะครับมืออาชีพเป็นโปรบาสเกตบอลนะฮะนักกีฬาบาสเกตบอลนะฮะเขามีอาชีพอยู่นะฮะชื่อว่าฟิลิปปินส์บาสเกตบอลแอสโซเชชันนะครับ PBA เนี่ยแบบนี้นะครับข้างในก็มีเนี่ยบาสเกตบอลเป็นหลักเลยนะฮะบาสเกตบอลนะฮะโฟกัสฟุตบอลนะฮะฟุตบอลเขาก็ชอบแต่ว่าไม่เท่าบ้านเรานะครับคือเขาชอบวอลเลย์บอลผู้หญิงนะฮะคงเห็นหลายที่นะครับที่ถนนนะฮะผู้หญิงเล่นกันจริงครับดูน่ารักด้วยครับดูตัวนี้นะครับที่มัดผมนะฮะเขาใช้สายรองเท้าเชือกนะครับน่ารักดีเฮ้ยน่ารักขนาดนี้เหรอโอเคไม่ใช่ประเด็นตัวนี้นะครับก็คือผมจะแนะนำกีฬานะครับอันนี้ครับผมเห็นแล้วสาววอลเลย์บอลฟิลิปปินส์เหมือน AKB ญี่ปุ่นน่ะ AKB 48อ่ะแบบนี้ครับเอ้ยสวยนะโอเคเนี่ยมีแฟชั่นด้วยฮะเขาแต่เขาคนที่เนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ใช่โมเดลนะฮะเขาคือเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับแนะนำกีฬานะครับหนังสือนี้แต่ว่าเห็นแต่บาสเกตบอลบาสเกตบอลเท่ครับทีมของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อีกนั่นสนุนคือเนี่ยรีบาวน์นะครับอันนี้ก็เฉพาะนิตยสารเฉพาะแนะนำบาสเกตบอลนะครับอยู่ข้างในนี่หนึ่งเนาะนะครับบาสเกตบอลนะครับโอ้ปักเกี่ยวปักเกี่ยวปักเกี่ยวครับปักมันนะครับปักมันก็มีชื่อเสียงแน่นอนแต่มีแต่บาสเกตบอลคงฟิลิปปินส์หมดเลยครับผมก็เข้าใจแล้วว่าเวลาเดินถนนนะครับวัยรุ่นนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายนะฮะเห็นเต็มตัวบาสเกตบอลเยอะมากแล้วก็ที่นี่ไม่เคยเห็นผู้ชายผมยาวมากเท่าทีมงานเรานะครับเพราะว่าเขาชอบเล่นกีฬาเนี่ยแล้วก็ได้อิทธิพลจากอเมริกาเยอะนะครับวัฒนธรรมของเขานะครับก็เลยจนถึงบาสเกตบอลเขาเล่นกันจนถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ผมสร้างๆเหมือนแบบคนที่นักกีฬาบาสเกตบอลของอเมริกานะครับต้องเห็นแบบนั้นนะครับยังไงเดินกันถ้านอนนะครับว่าเห็นชูวิทย์กับบาสเกตบอลเป็นยังไงนะครับเดินไปนะครับออกไปข้างนอกครับอันนี
1: ้นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าประเทศนี้ให้ความสำคัญกับกีฬาบาสเกตบอลมากเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะเนื่องจากกีฬาชนิดนี้นะคะเป็นกีฬาที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกานะคะดังนั้นเขาจึงใช้อักษร PBA ค่ะซึ่งแอบเรียนแบบมาจาก NBA นั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะเราตามคุณฮีโร่ของเรานะคะไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่านะคะว่าคนฟิลิปปินส์นะคะเขาชอบบาสเกตบอลถึงขนาดไหนไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: และข้อสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็คือช่วงเย็นตัวนี้ห้าโมงครึ่งนะครับก็จะเห็นวิวแบบนี้หลายที่นะครับในเมืองฟิลิปปินส์เห็นไหมครับขั้นลำผมนะฮะเขาเล่นบาสเกตบอลนะครับในเมืองนี้ผมก็เห็นสนามข้างถนนก็มีนะสนามแบบเล่นบาสเกตบอลนะฮะแบบนี้โดยส่วนใหญ่ผู้ชายใส่ชุดแบบนี้บาสเกตบอล NBA นะฮะของอเมริกาหรือว่าใส่ชุดฟิลิปปินส์บาสเกตบอลแอสโซเชชั่น PBA แล้วก็อีกส่วนหนึ่งฝั่งนู้นจะผู้หญิงนะฮะเขาจะเล่นบาสเกตบอลนะฮะขับเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ชอบ

0: ชื่อไหมให้เช่าบัตมินตันนะฮะไม่ใช่ให้เช่าเสือนะฮะเสือถ้าคุณเทพจะเห็นเสือประมาแล้วก็ให้เช่านั่งใช่ไหมฮะสวนสาธารณะที่นี่นะฮะไม่ให้ใช้เสือนะฮะใช้บัตมินตันให้เช่านะครับนี่ฟิลิปปินส์มากๆเลยครับเดี๋ยวเห็นอะไรที่เหมือนกันเดี๋ยวก็เดินไปต่อนะฮะเดินไปต
1: ่อพูดถึงอุปกรณ์นะคะถ้าจะเลือกอุปกรณ์กีฬาแล้วก็คนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะมาเลือกช็อปกันที่นี่เลยค่ะห้าง Market Market รับรองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการค่ะเริ่มกันตั้งแต่กีฬายอดฮิตเลยนะคะนั่นก็คือบาสเกตบอลค่ะรองเท้ากีฬาแป้นบาสเกตบอลไม้บิลเลียดรวมชกมวยไปจนถึงเสื้อทีมต่างๆครบครันจริงๆมาทีเดียวได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยดูสิคะ

0: อกจากนี้นะคะในห้างยังมีเกมต่างๆไว้ให้บริการเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือจะเพื่อขั้นเวลาก็ตามใจนะคะดูสิคะขนาดเกมยังเป็นบาสเกตบอลเลยค่ะอ๋อนั่นเด็กๆเล่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะและนั่นก็คุณฮิโร่จะลองเล่นกับเขาด้วยค่ะ
1: Mr. Brent to start your game
2: Oh yeah
1: Please call an attendant Get your shoes on
0: แต่รู้สึกว่าไม่เข้าแป้นสักทีเลยนะคะคุณฮิโร่สุภาพสตรีแป้นข้างๆนะคะเขาแบบว่าคะแนนนำไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะจุดนี้สตรีทบาสเกตบอลที่คุณฮิโร่พาไปเมื่อตะกี้นะคะไม่ได้มีแค่ที่เดียวเท่านั้นนะคะมีอยู่หลายที่เลยค่ะดูสิคะนี่ก็เล่นกันตามข้างทางนะคะบนฟุตบาทกันเลยทีเดียว
2: เห็นไหมครับข้างหลังนะครับตอนนี้ก็ที่นี่ถนนธรรมดาแล้วนะฟุตบาทธรรมดาแต่เขาเล่นบาสเกตบอลจริงจังเลยนะครับจริงจังมากยังไงเข้าไปดูนิดนึงนะครับโอเค
0: จะว่าไปก็คล้ายๆกับฟุตบอลหรือว่าตะกร้อเมืองไทยนะคะได้บรรยากาศคล้ายๆกันค่ะแล้วก็บรรดาคนที่มาเล่นบาสเกตบอลที่นี่นะคะก็จะมีทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เล่นกันแบบสนุกสนานขำๆค่ะหรือเล่นกันแบบจริงจังนะคะน่าเครียดก็มีให้เห็นกันเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันค่ะ
3: สวัสดีปาร์ตี
2: ทำไมไม่ใส่รองเท้าขั้นเดียวอ่ะทุกคนหลายคนนะใส่รองเท้าขั้นเดียวมีความหมายอะไรนะ
4: อุ้ยโอ้โหโมเดล

เมื่อกี้นะฮะเขาชวนผมเล่นนะฮะถ้าอย่างนั้นผมขอเปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับรอสักครู่

ชมพูก็พร้อมแล้วรองเท้าผ้าใบก็พร้อมแล้วนะคะคุยเลยดีไหมดูคุณฮีโร่ของเราสิคะไหวไหมเนี่ยดูท่าจะเหนื่อยมากเลยนะคะ

0: ุณฮิโร่ของเรานะคะยังคงเล่นต่อค่ะถึงแม้สีหน้าจะบอกว่าเหนื่อยแบบนี้แล้วก็เถอะทุกคนจะดีใจมากเลยนะคะเนี่ยโหขอบคุณนักกีฬาฮีโร่ประเทศไทยค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นเหมือนศูนย์รวมให้การพบปะของผู้คนทุกเพศทุกวัยโดยมีกีฬาเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลต่อสุขภาพใจและแน่นอนการเล่นกีฬาแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้กับสุขภาพกายที่ดีไปด้วยเช่นกันค่ะดังคำกล่าวที่ว่ากันว่ากีฬาคือยาวิเศษถูกต้องเลยค่ะ
1: ตอนนี้มืดหรือยังหรือว่าผมมืดคนเดียวเกมมากเลยฮะ
2: เล่นเกมแบบนี
1: ้เล่นทุกวันแบบนี้นะเกมมากต่อไปนะฮะผู้หญิงฟันนึงนะฮะมีเล่นบาดเมนต์ตอนนะฮะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวรายการขึ้นจมูกรายการแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมวัดเร่งครับ
0: จบเกมบาสเกตบอลก็มาต่อกันที่แบดมินตันดีกว่าค่ะนักกีฬาน้อยๆนะคะกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานทีเดียวเลยนะคะแต่พิธีกรหายไปไหนอีกละสงสัยยังไม่หายเหนื่อยนะคะคุณฮิโร่กับน้องๆชาวฟิลิปปินส์ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยอ๋อรถของทีมงานสตาร์ทไม่ติดค่ะและด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนนะคะรถของเราจึงกลับมาใช้งานได้ค่ะแต่รถไปแล้วนะคะคุณฮิโร่ไม่กลับหรอคะนั่น
1: รถเมื่อกี้ก็ดับบัตเตอรี่หมดครับช่วยกันนะฟิลิปปินโนพลังฟิลิปปินโนครับ
3: เริ่มต้นของกีฬาก็คือการเล่นผมก็แค่อยากเล่นกับเพื่อเขาแต่ไม่ทันไรเหงื่อก็ตกท้ายตรงฝาสีส้มไปซะแล้ว
4: ฮิโร
3: ่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
5: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
6: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

0: การเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผู้สาธารณีที่ประกาศจะทางที่หนึ่งเดินเข้ามาได้มาระมัดระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับอธิยินทิศข่าวจานจะทางที่หนึ่งเดินเข้ามาได้มาโอ้ระมัดระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารในตัวโดยสารในทางไปกับกระบวนรถนี้
2: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary.
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าจะเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่คุณจะคิดยังไง
2: ก็ดี
3: ก็ได้ครับตึกเยอะแยะไปหมด
4: เด็กดี
5: ก็น่าสนนะ
1: ในแต่ละเมืองนะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศผู้คนผังเมืองนะครับสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ก็ไม่ผิดใช่ไหมครับที่เราจะเอาเรื่องของความสำเร็จในแต่ละเมืองนะครับมาศึกษา

0: สวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
0: วันนี้แวะมาเยี่ยมนะครับพูดคุยนิดหน่อยเดี๋ยวถามนิดนึงดีกว่าครับว่าสำหรับมูลนิธิโลกสีเขียวนี่นะครับทำไมถึงสนใจเรื่องของจักรยานนะครับ
1: อ๋อค่ะคือมูลนิธิทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราทำตั้งแต่เรื่องแม่น้ำนะคะลงไปจนถึงทะเลนะคะถึงวันนี้เนี่ยเราก็2-3 ปี 2 ปีที่ผ่านมาเราคิดว่าถึงเวลาแล้วได้กลับบ้านมาทำในเมืองบ้างนะคะจุดแรกที่พวกเราเริ่มเนี่ยเราก็เลยทำเรื่องคุณภาพอากาศก่อนเพราะคิดว่าปัญหารถติดเนี่ยนะคะปัญหาอากาศเนี่ยเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของกรุงเทพจริงๆมีปัญหาเยอะมากกรุงเทพแต่เริ่มที่จุดนี้ก่อนเพราะว่าเรามีตัวบ่งชี้ที่ดีนะคะได้แก่ไลเคนให้คนกรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะอ่านสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้นะคะเราก็จะดูได้ว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ออกมาทำเป็นแผนที่คุณภาพอากาศของกรุงเทพนะคะของทั้งกรุงเทพที่บ่งบอกด้วยไลเคนที่ไปสำรวจกันมาตั้ง200 กว่า
0: ไลเคนคืออะไรครับ
1: ไลเคนมันเป็นพืชจริงๆมันเป็นกึ่งพืชกึ่งรานะคะมันอาศัยร่วมกันเนี่ยแต่เรียกว่าเป็นพืชจิ๋วชนิดหนึ่งในละกันนะคะประเภทหนึ่งที่มันจะเกาะอยู่ตามต้นไม้มันไม่ได้เป็นกาฝากไม่ได้กินต้นไม้แค่เกาะเฉยๆแล้วก็ส่วนใหญ่มันไม่ทนมลพิษเราก็ประเมินได้ว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยมันมีคุณภาพยังไงนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยมามากมายว่าการกระจายของไลเคนเนี่ยสัมพันธ์กับคุณภาพอากาศและสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปอดของคนฮะนั่นเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพโดยตรงเลยนะคะ
0: นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มูลนิธิโลกสีเขียวนะครับเข้ามาสนใจในเรื่องของการพัฒนาสภาพอากาศแล้วจักรยานเข้าไปเกี่ยวยังไงคร
1: ับ ใช่ฮะต้นเหตุใหญ่สำคัญที่สุดของปัญหาในการมลพิษในกรุงเทพเนี่ยก็คือรถยนต์คือการไปเน้นให้ความสำคัญกับรถยนต์นะครับรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยมันก่อปัญหามากมายเรียกว่าเป็นรากฐานของความทุกข์กรุงเทพนะคะนอกจากอากาศเราเนี่ยจะแย่มากแล้วไม่มีใครชอบทุกคนจริงๆทุกคนเนี่ยก็รู้ว่าอากาศไม่ดีถึงได้หนีเข้าไปอยู่ในห้องแอร์อยู่ในรถติดแอร์แต่จริงๆแล้วคุณก็รับมลพิษอยู่ดีเพราะว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมากมลพิษหลายอย่างเนี่ยมันก็กรองเข้ามาในเครื่องกรองแอร์อุดตันในถุงลมปอดอยู่ดีนะคะหลายวิจัยนะคะมีการพบว่าคนที่นั่งในรถแอร์เนี่ยรับมลพิษเนี่ยมากกว่าคนขี่จักรยานด้วยซ้ำเพราะคนขี่จักรยานเนี่ยออกกำลังอยู่ก็จะมีแรงที่ขับมลพิษเนี่ยออกไปมากกว่านะคะเมืองจักรยานเนี่ยเราหมายถึงไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องขี่จักรยานนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นเมืองน่าอยู่เมืองที่เราไม่ได้เป็นทาสของรถยนต์ใช้รถยนต์ได้แต่ใช้ไม่จำเป็นเพราะคุณสามารถที่สัญจรไปมาได้สะดวกคล่องตัวขึ้นรถเมล์ได้ขี่จักรยานได้เดินได้นะคะเป็นเมืองที่ร่มรื่นเป็นเมืองที่ไปมาหาสู่การมีมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กันได้เพราะไม่โดนรถยนต์มายึดบุกเข้ามาในเมืองนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาแรกที่เมื่อพี่พูดเรื่องจักรยานเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะพวกนักอุดมคติแต่เมื่อเราถอดบทเรียนของต่างประเทศที่ต่างๆเนี่ยมาให้เห็นว่าเอ้ยมันมีก้าวที่ไปได
0: ้มีประเทศไหนไหมที่ทำได้ทำไม่ได้ยังไงที่น่าสนใจฮะ
1: มีมากมายหลายประเทศนะฮะแต่พี่ต้องยกเมืองโบโกตาขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่เด็ดสุดเลยนะคะเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยก็เป็นประเทศแบบเราอะนะคะมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงเรื่องอาชญากรรมอะไรเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะคะในเมืองนี้ก็มีรถยนต์เยอะแยะนะคะซึ่งแล้วก็มีปัญหารถติดด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ว่าคนหนึ่งนะคือคุณเอนริเก้เพโนโลซาเนี่ยนะคะเขาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโบโกตาภายใน3-5 ปีอะนะคะคือวาระการดำเนินงานเขา3 ปีแต่ว่ามันมีคนทำต่อนะคะโครงการเขาเนี่ยเสร็จภายใน5 ปีคือเขานำเสนอเลยนะคะว่าจะปรับเปลี่ยนโบโกตาเนี่ยไปเป็นเมืองจักรยานเขาทำยังไงลุกขึ้นมาให้ลำดับความสำคัญแก่รถยนต์เนี่ยส่วนตัวเนี่ยน้อยที่สุดนะคะจัดการก่อนอื่นเลยจัดการกับรถยนต์ที่ไปเที่ยวที่ทำผิดกฎหมายไปเบียดเบียนคนอื่นขึ้นไปจอดเนี่ยเหมือนบ้านเราเนี่ยรถยนต์ขึ้นไปจอดบนฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะแถวสุขุมวิทเนี่ยแถวบ้านพี่นี่ประจำนะคะรถยนต์จอดเต็มเลยบนฟุตบาท
0: จอดเต็มฟุตบาทเต็มไปหมด
1: ใช่ฮะปีนป่ายขึ้นไปก็คือปรับหนักไปเลยจัดการจริงจังก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะลดการบุกรุกการเหลื่อมล้ำสิทธิของผู้อื่นของรถยนต์ก่อนนะคะและที่สำคัญก็คือทำโครงข่ายของทางจักรยานอย่างดีมากๆเลยมีคุณภาพมากเนี่ยที่เป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกัน นะคะแล้วก็เชื่อมต่อระบบรถเมล์ด้วยระบบขนส่งมวลชนลงทุนทางจักรยานเนี่ยลงทุนไปน้อยมากนะคะพี่เข้าใจว่า50 ล้านดอลลาร์เป็นเงินที่ไม่เยอะเลยนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาพบว่าเขาประหยัดเขามันคุ้มทุนภายในเวลาเพียงแค่ปีกว่าปีเศษๆเท่านั้นเพราะว่าค่าน้ำมันเอาแค่คุ้มทุนแค่คิดแค่ค่าน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยคือคนก็มาใช้จักรยานคือสถิติการใช้จักรยานนี่ก็เพิ่มขึ้นมาทันทีอย่างแบบ20-30เท่าตัวนะฮะเพราะว่าคนใช้จักรยานมันสะดวกที่สุดเลยนะฮะ
0: ก็กลายเป็นว่าแค่ปีเดียวเท่านั้นก็คืนทุนเลย
1: คืนทุนหมดเลย50 ล้านดอลลาร์เนี่ยฮะสหรัฐเนี่ยพอคนลดการใช้รถยนต์ลงไปเนี่ยพวกพื้นได้พื้นที่สีเขียวขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะเอามาทำเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นสวนสาธารณะตั้งหลายแห่งที่เคยเป็นที่จอดรถยนต์ที่เป็นคอนกรีตร้อนๆเนี่ย

0: กลายเป็นปลูกต้นไม้นะคะเป็นที่สาธารณะแล้วก็เป็นห้องสมุดประชาชนเป็นที่เลี้ยงเด็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าตัวบ่งชี้ที่สำคัญอันหนึ่งนะคะเพราะมันทำให้ความเดือดร้อนเนี่ยในสังคมลดลงไปด้วยนะคะคนแฮปปี้ขึ้นอาชญากรรมนะเอาแค่ฆาตกรรมอย่างเดียวนะคะลดลงไปสีเท่า
1: สีเท่า
0: สีเท่าเพราะเมืองมีความสุขมากขึ้น
1: เรียกว่าถ้าเอาโบโกตาเนี่ยครับมาเทียบเคียงก
0: ับ
1: เอามาเทียบเคียงกับกรุงเทพของเราเนี่ยฮะมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
0: เป็นไปได้อย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่ากายภาพกรุงเทพเนี่ยเหมาะมากกับการเป็นเมืองจักรยานนะฮะเพราะว่าเราไม่มีเนินอะไรไม่มีมากมันราบไง
1: เป็นราบมาก
0: เป็นพื้นที่ราบจริงๆนะมันขี่สบายมากแล้วถนนเราเนี่ยจริงๆกว้างนะคะถ้าเผื่อเทียบกับพวกกว้างมากๆบางอันกว้างมากๆจริงๆนะฮะแต่ยังขนาดในเมืองอะไรต่างแถวเมืองเก่าเนี่ยบางทีแบบ4เลนอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นถนนที่กว้างนะคะเพราะว่าอย่างเมืองแถวยุโรปหรืออะไรเนี่ยเขาจะเป็นเมืองเก่ามากๆที่ม
1: ีแค่เป็นรถ
0: ใช่ไหมใช่ใช่เขายังทำให้เป็นเมืองจักรยานได้เลยเพราะฉะนั้นถนนที่มีหลายเลนอย่างบ้านอย่างกรุงเทพเนี่ยแก้ง่ายมากเลยนะคะในเชิงกายภาพถ้าเราจะเอาจริง
1: แล้วอย่างในประเทศอื่นนะครับพี่อ้อยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าประเทศอื่นๆกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมเมืองกับการใช้จักรยานนี่ครับมันแตกต่างกับบ้านเราไงครับ
0: เอาถ้าเอาที่พี่สัมผัสเพราะว่าพี่เป็นนักศึกษามหาลัยลอนดอนนะคะลองอย่างที่ลอนดอนเนี่ยพบว่าลอนดอนเนี่ยเรียกว่าเป็นเมืองที่พวกคนยุโรปอื่นๆเนี่ยจะด่านะคะเพราะว่าที่ยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างทุกคนก็รู้โคเปนเฮเกนอัมสเตอร์ดัมนี่เป็นเมืองจักรยานเป็นเมืองที่ทุกคนใช้จักรยานตามปกติทั้งหญิงชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะบ่นน่ะพวกนักปั่นนะจะบ่นกับเรื่องลอนดอนว่าลอนดอนเป็นเมืองที่แย่มากทำไมลอนดอนเนี่ยมันเปลี่ยนจากเมืองที่ทั้งยุโรปถือว่าเป็นเมืองที่มีรถยนต์เยอะเนี่ยกลายเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อจักรยานมากขึ้นมานะใช้ระบบสร้างแรงจูงใจนะคะใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยนะคะลุกขึ้นตีโซนจัดโซนนิ่งนะคะเก็บค่าภาษีรถติดคือถ้าคุณจะใช้รถยนต์เนี่ยเข้ามาในโซนที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นโซนชั้นในลอนดอนชั้นในเนี่ยนะคะก็จะต้องเสียค่ารถติดซึ่งแพงมากนะคะ8ปอนด์ต่อวันนะคะแล้วก็ต้องไปแล้วก็ต้องเสีย
1: แล้วเขาจะรู้ได้ไงครับว่าคุณจะเข้ามาในพื้นที
0: ่อ๋อคุณก็ต้องมันก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ไม่ต้องตั้งโทรแบบทางด่วน
1: คือเหมือนแบบ Easy Pass
0: มันลงทะเบียนใช่มันลงทะเบียนไว้เนี่ยถ้าคุณเข้ามาในโซนเนี่ยซึ่งถ้าเข้ามาโดยที่ไม่ได้จ่ายเงี้ยคิดว่าจะชักดาบเงี้ยก็จะเจอปรับหนักมากๆแพงมากๆเลยนะคะภายในช่วงเวลาข้ามคืนนะคะลอนดอนกลายเป็นเมืองจักรยานจักรยานเนี่ยผุดขึ้นมาเพิ่มขึ้นมา 30,000 คันทันทีภายในข้ามคืนทีนี้ในระยะเวลาเป็นปีเนี่ยมันก็เป็นแสนๆนะคะ
1: โอ้โห
0: นี่เป็นส่วนของการเปิดทางขึ้นมาไงคือทำให้รถยนต์ไม่เข้ามาพอรถยนต์เข้ามาน้อยเนี่ยความปลอดภัยมันก็มากขึ้นนะคะคนก็กล้าขี่จักรยานมันก็เลยเกิด movement นี้ขึ้นมาเรียกว่า bike chic นะคะคือมันเกิดจากคนช่างภาพนึงถ่ายรูปผู้หญิงสวยที่โคเปนเฮเกนเนี่ยลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยๆแล้วจะขี่ไปทำงานตามปกติซึ่งเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาในโคเปนเฮเกนไงพวกดีไซเนอร์เขาก็พยายามออกแบบแฟชั่นต่างๆเนี่ยที่ทำให้ขี่จักรยานได้สะดวกแล้วก็สวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมาต้องทำให้มันเป็นเทรนด์ทำให้วิถีชีวิตของการใช้จักรยานเนี่ยกลายมาเป็นวิถีที่ไกลๆเป็นวิถีที่เป็นกระแสหลักอะฮะ
1: เราเป็นผู้ใช้จักรยานอยู่แล้วนะครับเราอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนากรุงเทพให้กลายเป็นเมืองจักรยานนะครับเราจะทำอะไรได้บ้างครับ
0: คือแค่เป็นคนขี่จักรยานเนี่ยนะคะแล้วก็ถือว่าให้อะไรได้มากแล้วนะคะทำมากกว่านั้นเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยทำงานอะไรนะเช่นคุณเจฟเนี่ยเป็นพิธีกรทำงานทีวีทำงานการสื่อสารมวลชนเนี่ยคุณก็กำลังทำหน้าที่แล้วนี่คือทำมากกว่าขี่จักรยานเฉยๆคือขี่แล้วก็เอามาบอกเอามาเล่าคือเป็นการสื่อสารนะคะคือเราทุกคนก็เป็นสะพานเชื่อมต่อกันหรือเข้าไปตามเว็บไซต์มีเพจนะคะชื่อBangkok Bicycle Campaign นะคะที่พวกเราหลายๆคนเรียกว่าเป็นเพจที่ทาง Facebook นะคะที่ เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเมืองที่อยากเห็นเมืองน่าอยู่อาจจะเป็นทั้งกลุ่มต้นไม้ใหญ่กลุ่มทางกรุงเทพรีเซียงกลุ่มที่ทำเรื่องการเดินเท้ามูลที่โลกสีเขียวเนี่ยมากมายหลายกลุ่มนะเข้าไปจอยกันแล้วทำเพจนี้ขึ้นเนี่ยนะคะจะมีข่าวสารเข้ามาลิงก์3รายได้เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยกันตอบมาช่วยกันหาคุณอยากได้ใบบัดดี้คนช่วยพาไปขี่นะเดี๋ยวมีคนออฟเฟอร์มันเป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนจะพบว่าคนขี่จักรยานเนี่ยเป็นมิตรมีความเป็นมิตรต่อกันเนี่ยสูงมากนะเพราะว่ามันอยากให้คนขี่จักรยานนะคะพี่เองเนี่ยก็พาเพื่อนหลายคนเนี่ยถ้าอยากขี่จักรยานบอกมาคำเดียวแล้วพี่ทิ้งเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปรับแล้วพอคุณพัชนาก้าวข้ามความกลัวในเบื้องต้นได้แล้วรู้วิธีการที่จะขี่บนถนนได้อย่างมั่นใจแล้วก็จะพบว่ามันไม่ยากเลยค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราลงไปเรียกว่าไปดูท้องถนนเมืองไทยดีกว่านะครับว่ามันเหมาะกับการขี่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปคุยต่อข้างล่างดีกว่านะ
0: ได้ค่ะค่ะโอเค
1: ก็หลังจากที่เราได้พูดคุยกันพอสมควรนะครับตอนนี้เราลงมาดูกันดีกว่านะครับว่ากรุงเทพของเราเนี่ยนะครับเหมาะกับการเป็นเมืองจักรยานแค่ไหน
0: ค่ะ
1: พร้อมนะครับไปกันเลยครับ
0: ไปเลย
2: อยากชวนเธอไปกับฉันปั่นจักรยานไปด้วยกัน
1: สมมุติว่าอย่างเส้นนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองจักรยานเนี่ยฮะเส้นนี้อะไรจะเปลี่ยนแปลงไปครับ
0: ก็คงต้องมีเลนจักรยานที่เป็นสัดส่วนที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถขี่ได้อย่างสบายนะคะแล้วก็ปลอดภัยทีนี้การทำเลนจักรยานเนี่ยที่บ้านเรามันจะมีปัญหาหลายแห่งก็คือว่าเป็นสีทาทับไว้เฉยๆไม่มีอะไรกันแล้วก็รถยนต์ก็ไม่ทราบว่าควรจะจอดยังไงก็เลยไปจอดทับคือเราคงจะต้องมีการมาตกลงร่วมกันในสังคมที่ว่าแล้วทำให้เป็นกติการ่วมกันว่าเอ้ยรถยนต์เนี่ยห้ามขี่ห้ามทับเลนจักรยานนะเวลาจอดเนี่ยต้องจอดถัดออกมาจากเลนจักรยานนะคะ
1: แล้วอย่างเรื่องของการจอดรถอย่างงี้ฮะคนที่ขับรถยนต์เขาอาจจะบ่นว่าแล้วเขาจะไปจอดที่ไหน
0: ก็กลับมาที่ประเด็นเดิมอะค่ะว่าถ้าเราให้ความสะดวกสบายทุกอย่างต้องให้คำตอบแก่รถยนต์มันก็ไม่มีพื้นที่พอที่ให้คำตอบสำหรับคนอื่นๆหรือการสัญจรอื่นๆคือต้องเลิกที่จะคิดว่ารถยนต์ก็ต้องสบายด้วยอ่ะมันก็ต้องจอดยากขึ้นจอดแพงขึ้นเขาก็จะได้ไม่ใช้รถยนต์

0: ะทำยังไง
1: แล้วอย่างเนี้ยครับถ้าเกิดว่าเรามีเลนจักรยานแล้วเนี่ยครับแล้วก็รถก็ยังมาจอดอย่างที่เห็นนะครับทับเลนจักรยานวิธีแก้ไขนี่คือเราทำไงได้บ้างครับ
2: ถ้าเผื่อเอาให้เพอร์เฟคจริงๆนะรถเนี่ยอย่างที่นิวยอร์กเนี่ยฮะจะมีเลนจักรยานเนี่ยแล้วระหว่างเลนจักรยานกับที่จอดรถเนี่ยจะมีเป็นแนวกันนะคะประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็จอดรถนะคะอันนี้สำคัญเพราะเวลารถจอดเนี่ยมันจะปลอดภัยทั้งสำหรับคนที่ขับรถและสำหรับจักรยานเพราะคนขับรถเนี่ยบางทีแบบอาจจะไม่หันดูเปิดประตูเนี้ยก็โดนคนจักรยานขี่จักรยานก็ได้หรือตัวเองเขาเองก็เจ็บมันไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เจ็บนะคะเขาก็เป็นภัยของเขาด้วยเนี่ยจอดให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือให้มีพื้นที่กันชนระหว่างเลนจักรยานและรถที่จอดอันนั้นคือเพอร์เฟกต์นะ
1: แล้วอย่างในบ้านเราในกรุงเทพเนี่ยแหละครับ
2: อันนี้อย่างน้อยขอให้ไม่จอดทับออกมานอกเส้นขาว
1: อย่าไปทับเส้นจักรยานเขานะครับ
2: เส้นค่ะ
1: จอด
2: เว้นออกมา
1: จอดได้แต่ว่าเธอบอกมา
2: ใช่แบ่งกันอยู่แบ่งกันอาศัยแบ่งกันใช้พื้นที่แบ่งกันใช้ถนน
1: ใช่ครับกว่าจะได้มาก็ยากเย็นแสนเข็ญนะครับเลนจักรยานนะครับอย่ามาจอดทับเลยครับไปต่อกันครับ
2: ไอ้ท่อเนี่ยเป็นอุปสรรคมากเลยคือบางทีเราพยายามเอาล้อหน้าหักหลบแต่ล้อหลังมันก็ตกล่องอย่างเงี้ยก็เพราะเขาไม่ให้ความสำคัญไงคะคือเรามีงบทำทางถนนชั่วคราวจากสปป.เนาะมาลงช่วงน้ำท่วมแล้วก็ไปกั้นน้ำเยอะแยะ5 ล้านบาทเปลี่ยนท่อได้หมดค่ะคือมันมีทางออกหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำไมคะ

0: ตลอดแนวเลยยูนิเซฟ
1: ครับแล้วอย่างตรงนี้ครับเรามีเลนจักรยานแล้วนะครับซึ่งเป็นเลนที่เข้าใจว่าเป็นเลนท่องเที่ยวใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ที่เลนสำหรับให้นักท่องเที่ยวมาปั่นกันนะครับแต่ว่ารถก็ยังมาจอดอยู่แล้วอย่างนี้เราจะ

0: ามจังเลยไม่เคารพกฎหมายไหมคือเขายังไม่ทันคิดมากกว่าเพราะว่าต้องเราอย่าลืมว่าเราจะขี่จักรยานกันมานานแล้วแต่สำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยมันยังเป็นเรื่องใหม่มากๆนะคะเพื่อนเนี่ยเราจึงจะต้องเข้าไปคุยกันหาโอกาสที่เข้าใจว่าทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจะจัดเวทีที่จะขอให้คนในละแวกนี้นะคะผู้ประกอบการคนที่ดูแลตึกแถวนี้มาคุยกันแล้วมาช่วยกันระวังทีนี้เผื่อเริ่มมีเราอยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อเริ่มมีคนเนี่ยจอดอย่างถูกวิธีเนี่ยนะคะเช่นยูนิเซฟเนี่ยรักษาตัวนี้ดูแลตัวนี้แล้วตัวเองจอดอย่างถูกวิธีคนอื่นที่มาเนี่ยเขาก็จะทำตามเพราะว่าเราเรียนรู้จากการปฏิบัตินะคะแล้วคงไม่มีใครเนี่ยไปอ่านตัวบทกฎหมายอะไรนะคะพอเห็นคนจอดอย่างถูกต้องแล้วอาจจะมีการสื่อสารมีวิธีการสื่อสารอะไรกันไปเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยน
1: บัดออกกำลังกันไปสองเราจะเข้าร่วมกันปั่นไป
2: สิ่งสำคัญที่จะเปลี่ยนเมืองนะครับให้เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยจักรยานนี่ครับคืออะไรครับ
3: คือการปรับทัศนคติให้เข้าใจร่วมกันว่าถนนเนี่ยไม่ใช่แค่ถนนสำหรับรถยนต์วิ่งเท่านั้นมันคือพื้นที่สาธารณะค่ะเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับพาหนะอื่นๆด้วยสำหรับกิจกรรมอื่นๆด้วยค่ะ
2: ในเมื่อถนนเป็นพื้นที่สาธารณะบางคนอาจจะมองว่าก็พื้นที่สาธารณะฉันก็จะมาใช้จอดหน้าบ้านฉันนี่แหละฉันจะเอารถมาจอด
3: แต่มันจะต้องมีกติการ่วมกันนะถึงได้พี่ได้เน้นการที่เราจะต้องหยิบยกประเด็นตรงนี้เข้ามาคุยร่วมกันเพียงแต่อยากให้คิดว่าบางครั้งเนี่ยเราจะได้ยินเสียงคนขับรถยนต์พูดนะบางทีคนขี่จักรยานเองยังพูดเลยอย่างว่าเรามาขอใช้ถนนมันก็เป็นถนนเป็นพื้นที่ของรถวิ่ง

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 17:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาขณะนั้น

เจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครองนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปบรรประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่พระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยกถาโดยอัฏฐจริยาหมายถึงการประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระจริยา3ประการตามอัฏฐจริยาได้แก่อัตตัฏฐจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนญาตัฏฐจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆด้วยทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารสะท้อนถึงการทรงปฏิบัติพระองค์บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้ง3ประการแล้ว

เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมโดยบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรัสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนและเจ้าคุณพระศรีนาถพิรัตกัลยานีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำกราบทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit วาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228ดันโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิสกรุงปารีสจนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและส่งทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 1:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2559วันนี้เสนอเป็นตอนแรก

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศและได้รับวิทยาการต่างๆจากชาติตะวันตกโดยฝรั่งเศสได้ส่งเชอร์วาลีเยเดอโชมองเป็นราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และซิมองเดลาลูแบร์ในปี2330ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชจวบจนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบันโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งออกพระวิสุทธสุนทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสพร้อมกับออกหลวงกัลยาณราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตบาทหลวงเดอลีอองและคณะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14ณพระราชวังแวร์ไซน์เมื่อวันที่1กันยายน2229นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไกลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกและภาพวาดเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในปีพุทธศักราช2230ด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งส่งสนพระราชฤทัยในศิลปะวิทยาการของตะวันตกทางด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยโดยได้ส่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นอีกครั้งและทรงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสและพระจักรพรรดินีเออร์เชนีเพื่อถวายพระราชธรรมพระบรมรูปจำลองและเครื่องมงคลราชบรรณาการโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์แพบุญนาคเป็นราชทูตเจ้าหมื่นวัยวรนาถเจิมแสงชูโตเป็นอุปทูตและพระนรงค์วิชิตจอนบุญนาคเป็นตรีทูตนำไปถวายณพระราชวังฟองเตนโบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2404ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์รศ .112 ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศถึง2ครั้งโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากประมุขของประเทศต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ทำให้สถานะและอธิปไตยของไทยได้รับการรับรองจากนานาประเทศและยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสทั้งสองครั้งทรงได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเฟลิกโฟในปี2440ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและเป็นทางการหลังจากวิกฤตการณ์รศ .112 ต่อมาในปี2450แม้จะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงรักษาพระวรกายแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น340ปีแห่งสายสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนานและ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตส่งผลให้ไทยและฝรั่งเศสมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งการค้าการต่างประเทศเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ยังเป็น

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยระดับชาติและมีเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่23มิถุนายน2569เวลา 13:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2390ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งออสเตรียเดิมชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งจักรวรรดิในกรุงเวียนนาเป็นองค์กรกลางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศภารกิจหลักของสถาบันได้แก่การวิจัยและตีพิมพ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของออสเตรียการตีพิมพ์ลายมือภาษาลาตินคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดการขุดค้นทางโบราณคดีสำคัญหลายแห่งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของแอฟริกาเอเชียและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันยังมีภารกิจในการกำหนดทิศทางการวิจัยระดับชาติเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการชั้นนำจากนานาประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในสถาบันอาทิห้องพิธีการพระจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาสร้างขึ้นในศตวรรษที่18การตกแต่งสะท้อนถึงสิ่งสำคัญของสถาบันบนเพดานห้องสื่อถึง4วิชาหลักของสถาบันคือการแพทย์กฎหมายเทววิทยาและปรัชญาซึ่งครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ตามมุมต่างๆของห้องพิธีการสื่อถึงคุณธรรม4ประเภทสำหรับพระมหากษัตริย์ห้องนี้ลูทวิทฟันเบโธเฟนศิลปินชื่อดังใช้แสดงซิมโฟนีหมายเลข7เป็นครั้งแรกรวมทั้งขีตกวีคนสำคัญของออสเตรียก็มาแสดงที่ห้องนี้เช่นโยเซฟไฮเดนและเพเทอร์ชูเบิร์ตเป็นต้นจากนั้นทอดพระเนตรห้องรับรองห้องนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอันตอนซาลิเงอร์นักฟิสิกส์ควอนตัมชาวออสเตรียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2565ทอดพระเนตรหอจัดแสดงรูปปั้นและนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของสถาบันอาทินางลิเซไมเนอร์และนางเบอร์ตาคาริกนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีรวมทั้งรูปปั้นของนายโยเซฟฟอนฮัมเมอร์พุกสตันประธานคนแรกของสถาบันและนักบูรพาคดีศึกษาภาพวาดปี2455ของนางโอลกาปราเกอร์สตรีคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันทรงพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกในห้องสมุดที่เพิ่งบูรณะเสร็จมีภาพจิตรกรรมบนเพดานวาดเมื่อปี2277เรื่องความศรัทธาและวิทยาศาสตร์รวมทั้งจัดแสดงสิ่งพิมพ์ต่างๆลูกโลกประวัติศาสตร์และลูกโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟเหตุที่จัดแสดงแผนที่กับลูกโลกเพราะโลกมีลักษณะกลมแต่แผนที่มีลักษณะแบนจึงนำมาจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดที่ห้องมิวเซียมซิมเมอร์ส่งฟังบรรยายสรุปงานวิจัยของสถาบันมีอาจารย์จากสถาบันเอเชียใต้ทิเบตและพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเวียนนาได้แก่ดร.พงศิษฐ์ปังศรีวงศ์ดร.แอนนาสการาเบลและนายแพทริกไซล์ฮูเบอร์เข้าร่วมเริ่มโดยศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันปัจจุบันมีสมาชิก750คนสถาบันเน้นการทำวิจัยซึ่งรัฐบาลออสเตรียให้งบประมาณสถาบันในการทำวิจัยถึงร้อยละ 3.3 ของงบประมาณทั้งหมดถือว่าสูงมากศาสตราจารย์นีน่าเมียนิกอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางปัญญาของเอเชียใต้ยุคก่อนสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงกิจกรรมและจุดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องสันสกฤตศึกษาขณะนี้สนใจศึกษาภาษาสันสกฤตใน

0: ภูมิภาคหิมาลัยและจะขยายความร่วมมือกับเอเชียเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยส่วนศาสตราจารย์เมลานี่มาลซานอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์อินโดยูโรเปียนเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยูเรเซียว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้งบประมาณด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากรัฐบาลออสเตรียเยอะที่สุดการสอนภาษาต่างๆในออสเตรียมีความพิเศษคือสอนภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม่50ภาษาให้กับนักเรียนแม้จะมีนักเรียนสนใจเพียงไม่กี่คนและกำลังทำฐานข้อมูลภาษาเอเชียกลางได้รวบรวมข้อมูลจากใบลานในประเทศต่างๆด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียถือว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานวิชาการด้วยกันแต่ละกลุ่มพยายามทำให้เกิดวิจัยใหม่ๆและสร้างนักวิจัยใหม่ๆสถาบันให้ทุนทำวิจัยในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเช่นวิจัยเรื่องภาษาโทคาเรียนเป็นกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนในแถบลุ่มแม่น้ำทาริมที่สูญไปแล้วสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจงานวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาการประยุกต์เสมอไปแต่เป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเพราะเป็นพื้นฐานของการประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะนำมาใช้ได้เสมอและเป็นเครื่องมือให้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการตรงๆได้มีเครื่องมือในการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆใช้ต้องอาศัยทั้งสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมจึงจะผลิตออกมาได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์จะต้องศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมศีลธรรมไปควบคู่กันภาษาและวรรณคดีแม้แต่ภาษาโบราณเป็นบันทึกให้แสวงหาความรู้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการจันลงจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบและเห็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ผู้อื่นได้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปเวลา 16:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6หน่วยงานและสถาบันการศึกษาวันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังองค์อาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยการบริการทางการแพทย์การศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยมีพระประสงค์ในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนและมาตรฐานการศึกษาสู่สากลรวม6ฉบับดังนี้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบันทึกข้อตกลง

0: ความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศาลอุทธรภาค1และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่วมมืออันดีที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
1: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในวันนี้การลงนามในบันทึกความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจทั้ง6ฉบับไม่ว่าจะเป็นด้านแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์นวัตกรรมการศึกษาหรือการดูแลสังคมสูงวัยถือเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการรวมพลังจากหลายหลายภาคส่วนมาเช่นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นขอขอบใจผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนข้าพเจ้าขอฝากให้ทุกท่านร่วมกันดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่เพื่อมนุษย์ตามวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันสืบไป
0: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางชัชนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดราบกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีระหว่างที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 นถึงเวลา 21:00 นซึ่งการประคมย่ำยามนั้นจัดเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์พระราชอิสริยยศและอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งประกอบด้วยการประคมของ2หน่วยได้แก่งานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและวงปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรเวลา 15:45 นพระที่นั่งพิมานรัตยามีคณะทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานจากนั้นองคมนตรีและคณะนั่งรถราง

เยี่ยมชมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอาทิงานสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรโดยได้รวบรวมพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้สำหรับศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิชาการพร้อมทั้งเผยแพร่การใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจโรงสีข้าวพระราชทานตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบริหารตามหลักสหกรณ์และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรทั่วไปและงานประมงมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายแก่เกษตรกรที่สนใจมีการสาธิตการเลี้ยงไรแดงที่สามารถนำไปเป็นอาหารลูกปลาลูกกุ้งและปลาสวยงามเนื่องจากไรแดงมีขนาดเล็กและมีโปรตีนสูงในช่วงบ่ายองค์มนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองในรูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการปลูกพืชพื้นถิ่นสมุนไพรและนำไปแปรรูปเช่นมะดันตะลิงปิงมะม่วงหวานมะม่วงหาวมะนาวโหและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกับประชาชนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงเป็นการทำการเกษตรแต่เป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก129โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ32โครงการการพัฒนาด้านสังคม25โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม22โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา50โครงการในพื้นที่107หมู่บ้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครนายกมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,500 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน35นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน77ผลิตภัณฑ์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมอยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาทั้ง4ชั้นปีมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมเสริมของฝ่ายกิจการนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบังคับเลือกและงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้โอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive on Open Online Courses 1,032 รายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วย

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท TOP Hard Facing จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัทซูมิไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมาคม YWCA กรุงเทพมหานครและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดจันทรารามวัดเขาถ้ำพระวัดดอนทรายเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีวัดป่าโมกวัดโบสถ์สายทองจังหวัดอ่างทองวัดบางเคียนวิเชียนฉายวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสาธุชนารามวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:00 นมูลนิธิไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสโมสรโรตารี่ในประเทศไทยและบริษัทในเครือสุขสวัสดิ์กรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดนาโพจังหวัดสกลนครชนีวงศ์จังหวัดนครนายกวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดสันติวิเวกวัดศรีจันทร์วัดทุ่งรวงทองและวัดสาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 นจังหวัดมุกดาหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท Media Intelligence Group จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีวัดนิมมานรดีวัดแดงธรรมชาติวัดมหานพารามกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดบางด้วนวัดพระสมุทรเจดีวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีและวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลเมืองพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนอนุบาลสระบุรีหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่2สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และมณฑลทหารบกที่28
ทั้งนี้ในวันที่26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา13 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกา

พุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569

0: วันนี้ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุพาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระคลังข้างที่ธนาคารออมสินกรมแพทย์ทหารบกโรงเรียนวัดราชบพิตรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนราชินีบนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: เอนะดับเว่แปลว่า1ชาม1จานอะไรพวกเนี้ยดับเว่นะอาหารชื่ออาหารไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยดับเว่พอเรากินเสร็จแล้วเราก็เลยบอกเด็กว่าชัดเบนน้องนะฮะก็ชัดเบนก็คือเราก็เลยบอกว่าไปสาเฉียแม่ไปสาเฉียแม่นะไปสาก็คือเงินนะฮะเฉียแม่ก็คือเคลียร์เงินก็คือเช็คบิลนั่นเองนะไปสาเฉียแม่หรือว่าเราใช้ได้อีกคำหนึ่งก็คืองุยนะฮะงุยก็คือเงินเหมือนกันใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะเงินก็คืองุยนั่นเองนะงุยเฉียแม่ก็เราก็พูดได้เหมือนกันนะบางคนไม่พูดแล้วค่ะแค่ทำแบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็รู้แล้วอันนี้หมายสัญลักษณ์ของเขาก็คือเช็คบินนะคะก็ใช้สัญลักษณ์ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เราพูดได้ว่าอาลงเบลาจ่าเลอาลงเบลาจ่าเลนะคะอาลงหมายถึงว่าทั้งหมดนะเบลาจ่าเลก็คือตกเท่าไหร่ก็คืออาลงเบลาจ่าเลนี่ก็คือไม่ใช่แค่ละอาหารอย่างเดียวเราเวลาไปซื้อของเราก็ใช้คำนี้ได้เอาซื้อโน่นก็ตัวอย่างคำใช้ของภาษาพม่าที่สอนวันนี้เนี่ยเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
2: ดิไซมาบาริซากาอุลตะเล
3: มุ่งงาชิเดเจอูเนี่ยมุ่งละซองเลยยาบาเด
2: อีหั
3: วอยินดีจังปูก้าวมาเดแ
2: ล้วพี่ปูก็ไม่ชิบูละแ
3: ล้วพี่ปูเลยชิบาเดครับเนี่ยก้าวมาเด
2: ถ้าสูยกูน่ากะเปียวเดฮะอารมณ์มาเม
3: โอเคป่ะคณะส่งไปป่ะเนาะ
2: จ้ะบาดิเกษาไม่ใช่ป่ะบุเจซุเว้เนาะ
3: โอเคป่ะ

ชาวพม่าทั่วไปนิยมบริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับชาวไทยส่วนกับข้าวก็มีทั้งแกงต้มผัดและน้ำพริกจึงดูคล้ายกับอาหารไทยเว้นแต่องค์ประกอบและรสชาติของอาหารจะแตกต่างจากอาหารไทยอยู่พอควรที่คนพม่านิยมกินน้ำเต้าและใบกระเจี๊ยบแต่ไม่กินใบกระเพราจะกินเฉพาะใบแมงลักพม่าเชื่อกันว่าใบกระเพราเป็นอาหารสำหรับวัวเท่านั้น

0: คนพม่าจึงมักแปลกใจที่คนไทยนิยมกินใบกระเพราชาวพม่านิยมนำถั่วมาปรุงอาหารได้สารพัดอย่างทั้งแกงต้มผัดคั่วหมักและทำเป็นน้ำมันปรุงอาหารหากเยือนพม่าแล้วไม่ได้กินถั่วหรือพลาดลิ้มรสน้ำเต้าและใบกระเจี๊ยบถือว่ายังไปไม่ถึงท้ายครัวพม่าค่ะ
1: อาหารพม่าในวันนี้ดูแล้วก็มีส่วนคล้ายคลึงกับอาหารไทยเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดไปมาหาสู่กันบ่อยๆทำให้มีการซึมซับเรื่องอาหารการกินของกันและกันพอเห็นแล้วก็เริ่มหิวคงต้องขอตัวไปหาอะไรทานก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสถานที่สำคัญต่างๆเช่นวัดโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานีตำรวจเป็นสถานที่ที่มีอยู่ทั่วโลกเมื่อเราต้องเดินทางไปยังต่างถิ่นเราจึงควรที่จะต้องเรียนรู้ศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้เอาไว้นะครับวันนี้อาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์ของสถานที่เหล่านี้ถ้าเกิดว่า
1: วันนี้เรามาเรียนกันสถานที่ชื่อของสถานที่ต่างๆนะคะว่าเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราอยากไปที่ไหนเราจะได้บอกกับคนขับแท็กซี่ได้นะคะถ้าใครจะไปต่างจังหวัดเหมือนแบบที่นี่เราก็ต้องไปที่ขนส่งใช่ไหมคะที่พม่าเราก็มีขนส่งเหมือนกันนะคะก็เราเรียกว่าเอาเวเปกาเกเอาเวเปกาเกนะคะถ้าหาว่าอาจารย์มิมิคะเอาเวเปกาเกโอ้โหยาวเหลือเกินมีซ้ำๆบ้างไหมนะแต่เอาเวเปกาเกหมายถึงเอาเวเปก็คือวิ่งระยะยาวนะคะกาเกก็คือกาก็คือลดเกก็คือเกของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะนะคะก็เอาเวเปกาเกยาวมากถ้าหาว่าเราจำไม่ได้เราก็บอกได้ว่ากาเซก็ได้กาเซก็ได้ค่ะนะคะเอาเวเปกาเกหรือว่ากาเซก็ได้นะคะเอาถ้าอย่างนั้นต่างกันกับเนี่ยคนส่งกับไปรถเมล์ต่างกันไหมก็ภาษาไทยก็ต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ถ้าปีรถเมล์ไปรถเมล์เนี่ยเราก็เรียกว่าบัสกาเกค่ะบัสกาเกนะบัสก็คือมาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันบัสกาเกนะคะหรือว่าภาษาพม่าแท้ๆแหละเอาไม่เอาภาษาอังกฤษปนกันภาษาพม่าแท้ๆก็คือมัดไตนะคะกามัดไตนะมัดไตเฉยๆก็ได้ค่ะมัดไตนะคะมัดไตถ้าอย่างนั้นเราก็จะบอกคนขับแท็กซี่โชเฟอร์ว่าดิฉันอยากไปนะที่แอร์พอร์ตนะที่สนามบินนะเราก็จะบอกยังไงนะสนามบินแปลว่าอะไรนะจะพูดยังไงสนามบินก็คือเลเซเลเซเลแปลว่าลมก็ได้อากาศก็ได้เซแปลว่าท่าอากาศก็คือสนามบินนั่นเองค่ะนะคะ

ก็เลเซถ้าเราจะไปที่ท่าเรือล่ะจะว่ายังไงฟังดีๆนะคะเลเซเลเซมีเสียงจมูกปนมานิด

0: เซ่ฮลเซ่นะคะได้ไหมคะจำไว้นะคะอ้าวตัวนี้เราก็บอกว่าจะไปสนามบินนะคะจะมาลิเซ่ตัวเฉียนเดเราจะไปที่อื่นนะเราจะไปที่คุนโซนะคะจะมาเอาเวเปียกาเกตัวเฉียนเดจะมาเอาเวเปียกาเกตัวเฉียนเดนะคะเราก็บอกว่าดิฉันแล้วก็ใส่ที่แบบสถานที่ที่เราอยากไปแล้วก็ตามด้วยตัวเฉียนเดอยากไปนะก็แค่นั้นเองค่ะจะมาลีเซตัวเฉียนเดนะจะมาเอาเวเปียกาเกตัวเฉียนเดต้องพูดแบบนี้นะคะอ้าวตัวนี้เราก็ต้องจำสถานที่สำคัญก็คืออะไรบ้างอ้าวถ้าหาว่าคนไทยไปเที่ยวพม่าเราก็ต้องรู้จักสถานทูตไทยก่อนหรือว่าสถานทูตพม่าก่อนดีคะนะคะถ้าเราจะไปเนี่ยเราต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตพม่าแล้วใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นเราต้องรู้คำของสถานทูตพม่าว่ายังไงเนาะก็เมียนมาตานยงเมียนมาตานยงแลบเล่นนะคะตานยงนะคะตานยงหมายถึงสถานทูตค่ะก็เราก็มาใส่ชื่อประเทศไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตานยงก็คือสถานทูตนั้นๆเองสถานีตำรวจเราพูดว่ายังไงเยสค่ะเยสค่ะนะคะเอาโรงพยาบาลล่ะคะเซโยงเซโยงเซแปลว่ายาโยงก็คือลงยาก็คือมียาเยอะๆใช่ไหมลงยาก็คือเซโยงนั่นเองนะคะโรงพยาบาลนั่นเองอ้าวเซโยงเรารู้แล้วบางคนอ่ะไปเซโยงไม่ได้นะไกลนิดนึงแถวๆนั้นอ่ะใกล้กับโรงแรมมีคลินิกไหมอ้าวถามอ้าวคลินิกว่ายังไงเซข้างค่ะเซข้างข้างแปลว่าห้องยาก็ห้องยาก็เล็กกว่าโรงยาใช่ไหมคะก็คือเซข้างคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยเราก็มาดูที่บทสนทนาการว่าจะใช้ได้ยังไงนะคะ
1: จะใช่老师จะมาพาสปอร์ตเปล่าตัวลูกเป็นลูกเล่ายามเลยเหรอ อ๋อ เ
2: ยสักครั้งก็ตัวบีแต่งเจ็บพุ่งยาบ้างไห
1: ม ปีดอบาสเซลเล่ายามเลย
2: ท้ายแต่งยงก็ตัวบีพาสปอร์ตเตช่าวยาบ้างไ
1: หม เจสุอเมียยี่เต็มมาเลยเหรอ
2: ยาบ้างเลย กูยี่เปียลูกวันตาบ้างเลยกันไหม

0: ชาวพม่าถือว่าวัฒนธรรมเป็นดั่งรากแก้วของต้นไม้ที่ต้องปกปักรักษาวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นพม่าอย่างเช่นภาษาพม่าพุทธศาสนาการบริโภคน้ำชาและที่เห็นได้ชัดอีกสิ่งหนึ่งก็คือการแต่งกายชาวพม่ายังสามารถรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายไว้ได้อย่างเป็นปกติผู้ชายยังนุ่งสโรงผู้หญิงยังคงนุ่งผ้าสิ้นทั้งยังชอบสวมรองเท้าแตะและทาแป้งธนาคาอย่างไรก็ตามกระแสแฟชั่นของโลกตะวันตกเป็นสิ่งทวินหาของวัยรุ่นทั่วไปไม่เว้นแม้แต่วัยรุ่นชาวพม่าปัจจุบันอิสรภาพในการแต่งกายเปิดกว้างมากขึ้นกลุ่มวัยรุ่นในพม่าเริ่มหันมาสวมใส่เสื้อผ้าและปรับเปลี่ยนการแต่งกายให้สอดคล้องกับแฟชั่นตะวันตกมากขึ้นเช่นกันค่ะ
1: หวังว่าการนำเสนอเรื่องสถานที่ที่สำคัญต่างๆในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะกับคุณผู้ชมที่ต้องเดินทางไปยังประเทศพม่าก็อย่าลืมที่จะเรียนรู้ท่องศัพท์เหล่านี้เอาไว้บ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการภาษา

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ดาเดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
2: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
3: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
4: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
5: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลาดพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

เมื่อปรมาจารย์ดักหมอคิดค้นท่าออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าจากการนั่งสมาธิยาวนานของเหล่าภิกษุวิชานี้ได้สืบทอดต่อมาในชื่อวิชากังฟูเซาหลินโดยมีสมาธิเป็นส่วนสำคัญในการฝึกเมื่อกายและใจรวมเป็นหนึ่งจึงก่อเกิดพลังขึ้นภายในชาวจีนเรียกว่าอู่ฉานหมายถึงวิชาบูที่มีฌานหรือสมาธิในส่วนของอักษรจีนนั้นคำว่าอู่ประกอบด้วยคำว่าจือหมายถึงหยุดและคำว่าเกอหมายถึงอาวุธดังนั้นอู่ที่หมายถึงการต่อสู้จึงมีนัยยะในการใช้กำลังเพื่อระงับการต่อสู้มิใช่การใช้กำลังเพื่อทำลายล้างความลึกซึ้งของอู่หรือวิชาบูที่ทายาทแดนมังกรร่ำเรียนมาสืบต่อกันมานานนับพันปีได้ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดนักสู้ของพวกเขาที่พร้อมจะให้เราได้พิสูจน์กันในวันนี้

0: ทายาทวิชายุทธแดนมังกรทุกเช้าเด็กนักเรียนที่เมืองเติงเฟิงวันทนเหอหนานซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเซ้าหลินจะเข้ามาชั้นเรียนกลางแจ้งเพื่อฝึกวิชากังฝูเบื้องต้นนอกจากจะทำให้ร่างกายลูกศิษย์ตัวน้อยแข็งแรงแล้วพวกเขาก็ยังจะได้รับซึมซับคำสอนลึกซึ้งจากบรรพบุรุษอีกด้วย
1: ข้างหลังเสื้อเนี่ยนะครับนะข้างบนนะครับนะเขียนว่าเซ้าหลินซื่อนะครับส่วนสี่คำสี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับนะภาษาจีนเรียกว่าอีเจ๋วิซื่อเจ่เจ่ก็หมายถึงศิลป์นะครับซื่อก็หมายถึงครูอาจารย์แปลว่าเถอศิลป์เป็นอาจารย์นะครับแต่เด็กเหล่านี้ผมว่านะถ้ามีศิลป์นะครับฟังมาในใจแล้วมาฝึกกังฟูด้วยอย่างน้อยร่างกายดีถ้าสุขภาพดีอันนี้คือสำคัญมากใช่ไหมครับถ้าสุขภาพดีแล้วนะครับแล้วมีศิลป์อยู่ในใจอนาคตนะครับเขาจะไปทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการสืบทอดนะครับของวัฒนธรรมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราน่าชื่นชมนะพ่อแม่ส่งเด็กๆมาฝึกกังฟูที่เซ้าหลินเนี่ยนะครับจริงๆไม้บรรทัดอันที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วสำหรับคนที่รู้ประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับรู้ทันทีว่าโอ้อันนี้นะครับเป็นของที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมโบราณเลยนะครับนะสมัยโบราณนะครูจะถืออันนี้นะครับเวลานักเรียนคนไหนทําไม่ดีใช่มั้ยไม่ฟังใช่มั้ยเอามาเอามือมานะครับตีมือนะครับนะอันนี้แหละครับนะคือโรงเรียนทั่วไปทุกวันนี้นะครับนะไม่มีแล้วครับอันนี้นะครับนะเค้าเรียกว่าตี้สื่อกุยตี้สื่อกุยเนี่ยนะครับนะพัฒนามาจากหลุนหยีมาจากของซื้อนะครับคำว่าตี้สื่อหมายถึงลูกศิษย์นักเรียนกุยหมายถึงวิทนายวิทนายของลูกศิษย์นะครับนี่วิทนายหมายถึงว่าอ๋อลูกศิษย์ทั้งหลายต้องทำตามอันนี
0: ้หากจะกล่าวว่าตำบลเติงเฟิงเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเป็นเมืองแห่งกังฟูก็คงไม่ผิดนักเพราะถนนทุกสายที่มุ่งหน้าสู่วัดเซ้าหลินจะพบกลุ่มเยาวชนมาวิ่งออกกำลังกายฟิตซ้อมร่างกายกันตั้งแต่เช้าก่อนจะเข้าเรียนวิชากังฟูกันต่อในโรงเรียนในจำนวนประชากร9ล้านคนเศษของเมืองเจิ้งโจวมีจำนวนนักเรียนประมาณ 200,000 คนมาฝึกวิชากังฟูเซ้าหลินในโรงเรียนกังฟูที่มีมากกว่า100แห่งในเติงเฟิงเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมโดยพ่อแม่จะส่งลูกมาเป็นนักเรียนประจำที่นี่ซึ่งเด็กๆจะได้พบหน้าพ่อแม่ของตนปีละ1ครั้งในช่วงตรุษจีนเท่านั้นแม้ว่าวิชาหลักที่โรงเรียนสอนคือกังฟูแต่วิชารองกลับเป็นวิชาชีวิตเมื่อลูกๆไม่ได้อยู่ใต้ปีกของพ่อแม่อีกต่อไปพวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้หลายสิ่งในชีวิตด้วยตัวเองทั้งเรื่องระเบียบวินัยความรับผิดชอบในตนเองการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมิตรภาพระหว่างเพื่อนและอาจารย์สังคมในโรงเรียนจึงหล่อหลอมตัวตนของจอมยุทธน้อยเหล่านี้ให้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นโกเจียเวยวัย15ปีเป็นชาวเหอหนานเขาเรียนที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่อายุ7ขวบเพราะว่าเขาชอบดูหนังกังฟูจึงรบเร้าขอพ่อแม่มาเรียนที่นี่

0: 受伤啊，对不对？你有没有想过说怕这个受伤啊，怕怎么样啊？
1: 有过。
0: 啊，อันนี้เขาก็บอกลุงบอกว่าเออ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมถามว่ารู้ว่าเนี่ยการมาฝึกกังฟูเนี่ยโอกาสที่จะบาดเจ็บมันจะเยอะมากคือกลัวไหมกลัวนะครับนะนี่คือ
1: 坚持
0: อันนี้เนี่ยนะ
1: ครับ再疼也得坚持咬牙过来了
0: อันนี้คงมาจากเริ่มต้นๆอาจจะมาจากความชอบต่อมาเหมือนกับศรัทธาน่าจะเป็นความศรัทธาอยู่ในตัวเนี่ยนะครับกลัวยังไงก็ต้องชนะต้องสู้นะครับต้องสู้มาเรื่อยๆนะครับจนชนะตัวเองจนมาถึงวันนี้นะครับนะ8ปีแล้ว
1: นะ什么人际交往了现在都有一定的学习了不像以前什么都不懂只知道玩
0: อันนี้นะครับเนี่ย8ปีที่ผ่านมานะครับนะถึงแม้ว่าลำบากเหนื่อยก็เคยมีบาดเจ็บแต่ตัวเขาเองนะครับบอกว่าจริงๆตัวเขาเองมีความรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมาเยอะนะไม่เพียงแต่ร่างกายโตขึ้นมาแล้วนะครับนะที่สำคัญคือความคิดนะตอน7ขวบอะไรก็ไม่รู้นะครับอยากเล่นนะอยากไปเที่ยวแต่เวลานี้15แล้วเนี่ยนะครับตัวเองมีความรู้สึกว่าค่อนข้างมั่นคงค่อนข้างมั่นใจตัวเองนะครับไม่ว่าในการคบหากับสังคมนะคบหาคนอื่นคบหาเพื่อนหรือว่าอนาคตเนี่ยเราจะไปทางไหนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนค่อนข้างมั่นคงซึ่งอันนี้นะครับนะเขาดีใจมากก็คือมั่นใจตัวเองมากกว่า7ปีก่อนเยอะเลยนะครับ收那个气
1: 对把那个气呢运到要发力的地方
0: 哦，
1: 然后呢，到时候插上去的话，那个硬会爆发出力量嘛，所以说顶着呢，对对。
0: 哦，那ครับนะ，เขาบอกว่า，ที่เมื่อกี้ก่อนมาแสดงใช่ไหม，กำลังภายในแข็งเนี่ยนะครับนะ，เขาต้องทำไมต้องทำท่านี้ท่าโน้นเนี่ยนะครับนะ，ก็เนื่องจากต้องรวมพลังในตัวเนี่ยทั้งตัวนั้นก็ไปอยู่จุดนั้นนะครับอยู่จุดนั้นเลยพอพระรามไปรวมอยู่ตรงนั้นจุดเดียวเนี่ยนะครับทำให้ตรงนั้นมันแข็งมากนะครับสามารถเหมือนกับว่าป้องกันทุกอย่างได้ไม่ว่าเป็นอะไรนะครับบริเวณจะมีความร้อนนะครับแข็งเลยจึงจะทนได้ไม่งั้นทนไม่ได้ต้องรวมพระรามก่อนไปอยู่จุดเดียวก่อน觉得喜欢，所以就不回去了。你父母也同意哦。
1: 对。
0: 哇，那挺好玩的是吧？哎，น้องเขาบอกว่าตอนที่มาเที่ยวซาอุดิเนี่ยพ่อแม่พามาเที่ยวตอนบอกจริงๆแล้วเขาไปเรียน1เทอมแล้วนะครับที่โรงเรียนที่บ้านแต่พอปิดเทอมแล้วมาเที่ยวเรียนเอ้ยรู้สึกตรงนี้สนุกนะครับเลยก็เรียนต่อตรงนี้เลยนะครับนะพ่อแม่เขาก็เห็นด้วยแล้วก็อยู่ต่อจนถึงวันนี้ปีที่5แล้วนะถามว่าผมถามเขาว่าเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยถอยใจบ้างมั้ยเนี่ยเหนื่อยจะตายเขาบอกไม่เคย
1: โอเค
0: สุบจิกิซะเด็กคนเนี่ยนะครับน่ะก็บอกว่าผมถามเขาว่าจะเรียนอีกกี่ปีเนี่ยจะเรียนในอายุ17แล้วจะทำอะไรไปเป็นทหารเหมือนพี่เขาเลยเนี่ย
1: ไปช่วย
0: ใช่ป่ะโอ้สำหรับเด็กคนนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นดารากังฟู ก็ดีนะผมก็ถามว่าถ้ามี2ทางทางหนึ่งให้ไปเป็นทหารทางหนึ่งให้ไปเป็นดารากังฟูเอาทางไหนเพราะว่าถ้ามีโอกาสเป็นดารากังฟูก็เอาทางนี้ก่อนนะครับถ้าไม่มีโอกาสก็ไปเป็นทหาร
1: จิบเหมิง
0: หรือเปล่าโอ้จริงๆเขาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ย5ปีที่ผ่านมานะครับที่ยากที่สุดก็คือกังฟูพื้นฐานตอนที่เรียนต้นๆเนี่ยนะครับอันนั้นคือยากที่สุดสำหรับเขาพอผ่านอันนั้นมาแล้วนะกำนันไม่เท่าไหร
2: ่อาจารย์คือบุคคลสำคัญที่จะนำพาศิษย์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ลู่หลิงหยางเคยเป็นนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้มาก่อนเมื่อเขาเรียนจบก็กลับมาเป็นอาจารย์ถ่ายทอดวิชากังฟูให้แก่ศิษย์รุ่นต่อไป
3: 你就跟很简单一个，全眼配合着，包括身心 包括你的喘气、出气、吸气，都得结合到一块。嗯，
0: อันนี้นะครับนะพูดถึงการสอนพื้นฐานเนี่ยนะครับคือแน่นอนนะครับนะขั้นแรกเลยก็คือเอาร่างกายก่อนก็หมายถึงว่าเส้นเอ็นเส้นไหนต้องให้มันยืดให้มันอะไรก่อนไม่งั้นมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเลยก็ต้องมีการฝึกนะให้กระดูกให้เนื้ออ่อนลงให้เส้นเอ็นอ่อนลงอะไรพวกนี้นะครับนะแต่นอกจากนี้นะครับนะก็มีการสอนให้หายใจยังไงนะครับบางทีในกลางคืนน่ะก็สอนให้เขานะครับมาทางวิชานะครับก็คือเวลามวยออกไปนะครับนะตาก็มองไปด้วยนะครับใจจิตก็ต้องคิดไปถึงตรงนั้นด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็สอนด้วยไม่ใช่ว่าสอนเด็กร่างกายฝึกท่านี้ท่าโน้นนะครับ
3: 如果基础扎不了的话他现在学习这些东西很容易受伤
0: สำหรับโรงเรียนที่นี่เขาก็มีแบ่งเป็น3ชั้นนะครับคร่าวๆเนี่ยก็คือชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงชั้นต่ำก็คือพื้นฐานเนี่ยสำคัญมากนะครับนะถ้าพื้นฐานไม่ผ่านก็ไม่สามารถไปฝึกต่อไปได้
3: ก็有些就是练那些兵器啦它就是专项的
0: สำหรับนักเรียนที่นี่นะครับเนี่ยเขาบอกว่า ที่เขาเรียกว่าจบเนี่ยเขามี2ระดับระดับ1นะครับนะก็คือ4ปีแล้วจบนะครับนะเขาเหมือนกับได้เป็นชั้นต่ำนะ6ปีนะครับนะคือชั้นสูงมี2ชั้นนะครับ
3: ก็他的就是在以后步入社会之后练过武术的小孩的他的抗压能力是特别强的
0: นะครับอาจารย์ท่านบอกว่าคือสู้เนี่ยนะครับก็คือกังฟูเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับนะก็เป็นส่วนสำคัญนะครับของวัฒนธรรมจีนโบราณ นะและคนที่เคยมาฝึกแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเขาอาจจะไม่ทำงานนี้แต่ว่าการชนะตัวเองเนี่ยนะเขาจะได้ใช้ไปประโยชน์นะครับนะไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไปเจอความลำบากอะไรพวกนี้นะครับนะเด็กที่เคยเรียนกังฟูนะครับรับรองจะมีความสามารถในการชนะหรือว่าสู้กับความลำบากนะครับได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่เคยฝึกกังฟูนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็อาจจะเป็นอะไรสมบัติสักอย่างนะครับนะที่สำหรับเด็กที่เรียนกังฟู
2: ฝึกจอมยุทธให้เป็นหนึ่งในใต้ล่าจำเป็นต้องมีมานะและความเพียรการพิชิตชัยชนะกลับไม่ใช่เหนือผู้อื่นแต่เป็นตนเองดังคำกล่าวของขงเบ้งกุนซือแห่งจกกกที่ว่าเพราะแสวงหาไม่ใช่รอคอยเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถไม่ใช่เพราะโชคช่วยดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะมาสู้มานะตนจากเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเรามุ่งหน้าหลงใต้สู่เมืองเฉวียนโจวมณฑลฝูเจี้ยนอดีตเมืองท่าสำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเลที่เข้มข้นไปด้วยเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่าวีรชนแดนมังกรที่นี่เป็นที่ตั้งของวัดเซาหลินใต้ซึ่งมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับวัดเซาหลินที่เหอหนานวัดนี้ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิถังไท่จงแห่งราชวงศ์ถังในช่วงเวลานั้นพื้นที่นี้เกิดเหตุการณ์โจรสลัดรุกรานน่านน้ำทะเลจีนใต้ฮ่องเต้ก็เลยรับสั่งให้พระวัดเซาหลินที่เหอหนานเดินทางมาช่วยปราบศัตรูในสมัยนั้นพระวัดนี้เป็นทั้งทหารในยามศึกและเป็นพระในยามบ้านเมืองสงบเมื่อสู้รบเสร็จชาวบ้านไม่ยอมให้กลับทางการจึงก่อสร้างวัดเซาหลินใต้ขึ้นมาเพื่อให้ภิกษุได้จำวัดปฏิบัติธรรมในช่วงที่บ้านเมืองวุ่นวายวัดแห่งนี้ถูกเผาทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่อีกถึง3ครั้ง คือในสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์ชิงครั้งสุดท้ายที่มีการก่อสร้างคือในปีคริสต์ศักราช1992นับเป็นครั้งที่4และคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

ถึงแม้วัดจะถูกเผาทำลายแต่ตำนานกังฟูเซ้าหลินใต้ก็ยังคงอยู่ปรากฏเด่นชัดณหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลที่มีชื่อว่าหมู่บ้านซื่อโฉอยู่ห่างจากวัดเซ้าหลินใต้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ107กิโลเมตรซื่อชงหลงวัย68ปีฝึกกังฟูไม้คานที่มีน้ำหนัก2กิโลกรัมครึ่งแบบนี้ทุกเช้า

0: จให้เห็นว่าวิชากังฟูนั้นช่วยทำให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของหลักฐานชิ้นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชากังฟูเซาหลินที่อาจเรียกได้ว่าของชิ้นนี้คือสมบัติล้ำค่าก็ว่าได้
1: 这个大概看写的150多年
2: อันนี้บันทึกขึ้นมาประมาณ150ปีก่อนพอปู่เสียไปแล้วเนี่ยนะครับนะปู่ก็ไม่ได้บอกเลยแต่พอเสียไปแล้วนะครับเรามาจัดเก็บของเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยในหีบไม้เนี่ยนะมันมีหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับอันนี้หน้าปกเขียนว่าเซาหลินฉวนโซ่เจิ้งจงมี่ฟังเย่าฟังหมายถึงว่าอันนี้เป็นตำรับยาแบบลับนะครับสืบมาจากเซาหลินอันนี้นะครับนะเขาบอกว่าข้างในเนี่ยนะครับนะข้างหน้าเป็นยานะครับเพราะบาดเจ็บใช่ไหมส่วนด้านหลังสุดเนี่ยนะครับนะก็เกี่ยวกับมวยละอันนี้เกี่ยวกับมวยแล้วนะครับอ๋อมีผูนะครับนะหมายถึงว่าตำนานะครับลับเคล็ดลับนะครับนะลับนะครับนะของมวยสร้างชาจ้าซื่ออันนี้หมายถึงชื่อของมวยอันนี้ข้างบนเขียนชัดเจนเลยนะครับนะก็บอกว่าเซาหลินเป็นด้านเฉียนสู้
3: 传到
2: 边海摸那个麦坎挖少林送马腾柴他勒母伴思错那个白灵送在陆兰那个孔母伴思错替盖他勒那个那安妮填插进来那个买的话安妮个少马的少林就是信隐和尚写的这个
3: 传过来的，
4: 传过来
3: 的，
2: 对吧？啊，你信隐的那个编曲工坊，曲工坊有在少林带，买的话，南师那里填，对，他那个呢，信隐，什么那是王明，啊，你看嘛，明人有，那是王明。
0: วิชาความรู้เปรียบดั่งสมบัติอันล้ำค่าแต่หากขาดผู้สืบทอดสมบัติก็จะสูญหายไปในสักวันหนึ่งไม่ฉิวหลงวัย72ปีเป็นหนึ่งในชาวบ้านจำนวนมากกว่า100คนที่เคยฝึกวิชานี้จนสามารถเป็นครูถ่ายทอดต่อสู่ลูกหลานได้โดยเฉพาะกับหลานชายที่ชื่อว่าไม่เสี่ยวเฉียงที่ได้ล่ำเรียนวิชานี้มาจากตนตั้งแต่เด็กปัจจุบันหลานชายคนนี้ขยับขึ้นมาเป็นอาจารย์สอนรุ่นน้องแทนคุณปู่แล้ว
5: ท่านเป็นจะมังสังเข้าตรงเดียวโซ่两边的这个担子踢掉就横过
2: 来了
5: 我就打了哦其实可以用可以用在这个地方
2: อันนี้นะครับนะพูดถึงนะครับนะมวยไม้คานนะครับนะที่มาเนี่ยก็คือในปลายราชวงศ์หมิงนะครับนะต้นราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับนะราชวงศ์ชิงนะครับจะปราบปรามจัดการราชวงศ์หมิงให้เสร็จนะครับส่วนพระในเซาหลินเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมนะสุดท้ายนะครับนะราชวงศ์ชิงก็ไปจัดการไปเผาวัดเลยนะครับเผาวัดเนี่ยนะครับนะพระเนี่ยโดนบาดเจ็บก็หนีออกจากวัดนะครับนะก็มาหลบอยู่ในหมู่บ้านนี้และไม่กล้าบอกว่าตัวเองมีอะไรนะครับนะแต่ชาวบ้านเนี่ยเนื่องจากพระปลูกของหมู่บ้านเนี่ยนะครับใจดีก็ไม่เป็นไรมาพักผ่อนรักษานะครับรักษาหายแล้วนะครับนะพระเนี่ยจึงบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ดูแลช่วยรักษาบาดเจ็บครับเราไม่มีอะไรตอบแทนนะครับพวกเธออยากเรียนกังฟูไหมชาวบ้านเอ้ยเรียกอยากเรียนดินะครับนะพระบอกว่าแล้วอยากเรียนกังฟูอะไรนะครับนะเรามีความสามารถสอนได้นะครับแล้วแต่จะเรียนอะไรนะครับแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าอันนี้ก็แล้วนะอันนี้ไม่คานเนี่ยเพราะเราใช้เป็นประจำใช่ไหมแล้วก็ถ้าสอนให้เรานะครับนะใช้อันนี้เป็นอาวุธได้นะก็ดีนะพระก็ดีใจอันนี้เลยนะครับนะกับปองเซาหลินของเราเองเลยนะครับพระก็สอนชาวบ้านนะครับนะกลายเป็นว่ากับปองเนี่ยกลายเป็น

0: ไม่คันนะครับพอหัดเล็บเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยได้ผลจริงๆนะครับน่ะชาวบ้านนะครับน่ะครับของไปนี่ไปนู่นนะครับน่ะเจอจูนนะครับขโมยนะครับน่ะเอาของเทคนะครับน่ะไม่คันออกมาเป็นอาวุธเลยนะครับน่ะเลยอันนี้จึงสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับ
1: สำหรับวิชากังฟูไม้คาน36กระบวนท่าที่เด็กๆฝึกนั้นเป็นวิชาขั้นพื้นฐานส่วนวิชากังฟูไม้คาน72กระบวนท่าที่ฉืออี้เฉียงฝึกอยู่นี้เป็นวิชากังฟูไม้คานขั้นสูงใช้สำหรับต่อสู้กับศัตรูที่บุกมาจาก4ทิศทางชาวบ้านบอกว่าเทคนิคการฝึกกังฟูไม้คานนั้นสามารถเรียนรู้กันได้แต่สิ่งสำคัญคือเวลาจู่โจมต้องรวดเร็วฉับไวแม่นยำไม่เช่นนั้นอาจเปลี่ยนจากฝ่ายที่ได้เปรียบมาเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบแทนในตอนหน้าออกท่องยุทธจักรมังกรจีนสู่สำนักบูตึงบนเทือกเขาอู่ตังสถานที่สั่งสมตำนานวิชาขั้นครูของปรมาจารย์ไทเก๊กแดนมังกรเรียนรู้แนวคิดหยินหยางแห่งเต๋าการประสานรวมกันของฟ้าคนและดินจนก่อเกิดเป็นจักรวาลของทุกสรรพสิ่ง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าฮีโร่ที่เราเห็นกันในภาพยนตร์หรือแม้แต่ในการ์ตูนนั้นจริงๆแล้วมีอยู่จริงนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับฮีโร่เหล่านั้นครับที่พวกเขานั้นไม่ได้มีพลังพิเศษหรือว่าชุดที่พร้อมจะแปลงร่างเหมือนฮีโร่ที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ครับแต่เขาเหล่านั้นมีใจที่พิเศษที่จะคอยปกป้องผืนป่าแห่งนี้ไว้ให้กับพวกเรานั่นเองครับใช่แล้วล่ะครับพวกเขาคือเราสมาร์ทพาโทเนเจอร์ครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: พี่ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: เดี๋ยวจะมีการประชุมฮะเราก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนฮะเพื่อขวัญกำลังใจ
0: อ๋อโอ้แสดงว่าพี่ต้องเป็นหัวหน้าอย่างแน่นอน
1: ครับใช่ฮะ
0: มีนะครับผมวันนี้อยากจะมาสมัครเป็นผู้พิทักษ์ป่าครับผมแล้วก็อยากรู้เรื่องสมาร์ทพาร์ทโฮด้วย
1: ได้ครับผมกิติพัฒน์ธาราภิบาลหัวหน้ายานแม่วงนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าจะมาอยากเป็นพิทักษ์ป่าหรือมีจิตอาสาเนี่ยเดี๋ยวไปเชิญคุยกันฮะเรื่องนี้คุยกันยาวครับ
0: โอเคได้เลยครับได้เลยครับโอ้เท่มาก
1: ครับ
0: โอเคครับผมแล้วนี่หลักการทำงานเขาต้องทำงานยังไงบ้างครับหน้าที่หลักๆของผู้พิทักษ์ป่า
1: เรามีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด2จังหวัดนะฮะก็คือกำแพงเพชรกับจังหวัดนครสวรรค
0: ์
1: ทั้งหมด 550,000 กว่าไร่ครับ
0: 550,000 กว่าไร่ด้วยกัน
1: พิทักษ์ป่าเนี่ยของแม่วงเนี่ยฮะเรามีทั้งหมด7หน่วย
0: 1หน่วยมีประมาณกี่คนครับท่าน
1: ประมาณ 7-8 คนเองครับ
0: 7-8 คนผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยครับเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงครับ
1: คือลูกผู้พิทักษ์ป่านะฮะแต่ก่อนจะมีข้าราชการนะฮะแล้วก็ลูกจ้างประจำนะ
0: ครับ
1: นโยบายของรัฐก็คือพยายามจะลดภาระโดยมีตำแหน่งพนักงานราชการจ้างเข้ามาแล้วมีค่าตอบแทนให้เขาเขาเรียกว่าพนักงานราชการตำแหน่งพิทักษ์ป่าครับมาทดแทนฮะเพื่อเสริมความเข้มแข็ง
0: ซึ่งเขาก็คือเป็นใครก็ได
1: ้ประชาชน
0: ประชาชนธรรมดาทั่วไปที่มีที่อยากจะปกป้องป่า
1: ก็ส่วนหนึ่งต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่มาเคยเป็นลูกจ้างก่อนคุณสมบัติถึงนะฮะครบ5ปีแล้วก็ไปสอบแข่งขันกันอีกทีนึง
0: ถ้าอย่างผมเนี่ยมาถึงอยู่ๆจะมาเป็นปุ๊บเลยเนี่ยมีทางไหนก่อนได้ไหมครับ
1: ก็มาสมัครเป็นอสอสครับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานครับ
0: อ๋อทำอย่างนั้นก็ได
1: ้ได้ครับ
0: เจ้าสมาร์ทพาโตรเนี่ยครับเขามีคอนเซปต์ในการทำงานยังไงบ้างครับ
1: ครับก็คอนเซ็ปต์ของสมาร์ทคอร์สโทนะครับส่วนใหญ่ก็มันกลยุทธ์ในเรื่องของการวิจัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคอนเซอร์เวชันในเรื่องของการป้องกันนะครับแล้วในอันที่3ก็ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกนะฮะให้มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติด้วย
0: อย่างนี้สมาร์ทคอร์สโทนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างครับ
1: สมาร์ทคอร์สโทเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นนะฮะเรามีทั้งเข็มทิศทั้ง GPS ซึ่งสามารถรู้พิกัดตำแหน่งของพื้นที่คือ GPS เนี่ยนะฮะเขาจะบันทึกเมมโมรีเส้นทางเดินของเรา
0: ครับ
1: แล้วเราก็รู้ระยะว่าเราเดินด้วยพอเรารู้ระยะรู้ตำแหน่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้
0: สมมุติว่าเจ้าหน้าที่เดินไปแล้วเจอพวกรอยเท้าสัตว์ป่าแบบนี้ครับ
1: ครับ

0: วิธีการที่จะบอกหรือจดบันทึกข้อมูลยังไง
1: ผมว่าเราเข้าไปปุ๊บเราจับพิกัดว่าเราเจอตรงไหนเราก็จะไปวัดเช่นเราเจอรอยเท้าเสือโคร่ง
0: ครับ
1: นะฮะเราก็ไปวัดรองเท้าเสือโคร่งกว้างขนาดไหนมีร่องรอยการสเปรย์มั้ยสเปรย์ก็คือการฉี่แสดงอาณาเขต
0: ครับ
1: อีกส่วนหนึ่งเราก็มีโครงการร่วมกับ WWF นะเขาจะวางกล้องแคมเปอร่าแคปไว้จุดต่างๆในของแม่วงนะครับก็เราก็สามารถที่จะเห็นภาพสัตว์ป่าเราจะรู้ว่าเสือเรามีกี่ตัวมีสัตว์ป่าเดินผ่านหรือเปล่าเขาจะถ่ายรูปไว้หมดนะ
0: ครับผมถ้าพูดกันตามตรงคือถ้าผมมองว่าค่อนข้างเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย
1: ครับก็เนื่องจากว่าอาวุธปืนเราก็จำกัดยิงก็ติดแล้วก็สภาพฝนสภาพอะไรแล้วเราก็ต้องเดินลาดตระเวนทั้งมีทั้งเสือมีทั้งงูนะฮะง
0: ู
1: กับป่าก็ต้องฝึกในเรื่องของการป้องกันตัวการเข้าจับกุมการใช้อาวุธปืนเราจะหยุดยั้งผู้กระทำผิดได้ยังไงนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
0: นางิดหลังจากคุยกันจบแล้วนี้หัวหน้ามีภารกิจอะไรต่อไหมฮะ
1: ก็นี่นะฮะที่เราคุยกันเรื่องสมาร์ทพาโทนี่ผมมีประชุมนะครับ
0: อ๋อแล้วครับ
1: สมาร์ทพาโทมีหัวหน้าหน่วยมาประชุมกันแล้วก็ให้ว่ามีแต่ละสายเนี่ยเดินไปพบอะไรเจออะไรบ้างนะฮะมีภัยคุกคามหรือเปล่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตไปประชุมด้วยครับ
0: อ๋อได้เลยครับ
1: ครับขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ระหว่างทางขึ้นไปก็ไปตรวจสอบปมตรงใกล้ๆกับแคมป์นะครับก็มีรอยเก้งรอยกวางหมูทิ้งสมเสร็จนะครับแบบที่งานเลยนะครับ
3: ฝั่งบริเวณหลังตรงนี้ครับแถวหลังหมู่บ้านของแบ่งปากระถิ่นนะครับมีรอยหมูป่าครับบริเวณใต้ต้นน้ำลงมาครับเพิ่งกินไปใหม
0: ่ๆเมื่อสักครู่นี้จากที่พี่ๆเขารายงานกันครับเราเจอทั้งรอยเท้าของหม
2: ู
0: ป่านะครับผมกระทิ่งเก้งด้วยนะฮะก็เจอสัตว์ต่างๆมากมายนะครับในอุทยานแห่งชาติแม่วงครับหลังจากที่มีการประชุมรายงานแล้วก็สรุปผลงานการตรวจลาดตระเวนต่างๆเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมฝ่ายพี่ๆหัวหน้านะฮะเขาจำต้องมาประชุมกันที่ห้องนี้ครั้งนึงครับเพื่อเป็นการวางกลยุทธ์ในการลาดตระเวนในครั้งต่อๆไปนะฮะว่าจะไปลาดตระเวนที่จุดไหนบ้างนะครับ
4: ใช่เลยเดี๋ยววันเดือนนี้เราต้องมีการเดินลาดตระเวนนะครับในเรื่องของสันเขาแล้วก็ตามรอยต่อต่างๆ
0: และในส่วนนี้แหละครับเครื่องมือสมาร์ทพาโทรนะครับก็มีส่วนช่วยในการทั้งจดบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่อไปนั่นเองครับว่าในเดือนถัดไปนั้นเราควรจะลาดตระเวนไปจุดไหนหรือว่าเน้นย้ำจุดไหนเป็นพิเศษครับเอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะพอเข้าใจสเต็ปคร่าวๆของการทำงานของระบบสมาร์ทพาโทรแล้วนะครับผมแต่ระบบก็ยังคงเป็นเพียงแค่ระบบแหละครับถ้าขาดเหล่าพี่ๆผู้พิทักษ์ป่าเหล่านี้ระบบสมาร์ทพาโทรนั้นก็คงจะไม่สามารถทำงานได้เลยนั่นเองนะครับเอาละครับคงถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปลุยงานจริงกันได้เลยครับ

0: ทุกคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอเคครับมาตามนั้นแล้วพี
2: ่ครับ
1: ปกติแล้วภารกิจที่เราไปโดยส่วนใหญ่ประมาณกี่วันพี
2: ่4คืน5วันครับ
1: ภารกิจจะต้องไปลาดตระเวนทำอะไรไงบ้างพี
2: ่เริ่มตั้งแต่จุดที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามครับจะมีการเก็บข้อมูลเช่นร่องรอยสัตว์ป่าสภาพป่าเนี่ยครับจะเอามาลงไว้ในฐานข้อมูลครับ
1: ก่อนอื่นให้ช่วยอะไรก่อนไหมครับพี
2: ่สัมภาระเลยครับขึ้นรถครับ
1: ขึ้นรถก่อนเลยนะ
2: ขึ้นรถเลยคร
1: ับ โอเค

0: อนนี้นะฮะเวลาประมาณ 7:40 นาทีนะครับผมเราก็เริ่มขบวนออกมากันแล้วนะครับผมพี่โจครับสถานที่แรกที่เราจะไปกัน
1: เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดต้นๆที่เราจะเดินวันนี้ครับก็เรียกว่าคลองดินเค็มครับแต่ว่าเราจะไปลงวัดตรงหมอกขี้แตกครับ
0: หมอกขี้แตกทำไมถึงชื่อนี้ครับพี
1: ่หมอกขี้แตกมันมีประวัตินะครับคำว่าหมอนี่ของภาษา

0: อันนี้งอหมายถึงเนินนะครับเนินสูงสูงตรงเนี้ยมันจะชันมากครับแล้วก็มันจะยาวเป็นเนินที่ยาวมากครับเดินคือเดินยังไงก็ไม่ถึงยอดงอสักที
1: ไม่ถึงสักที
0: ไม่ถึงสักทีครับเดินจนเนี้ย
1: เดินจนขี้แตกเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเลยเป็นงอขี้แตกไป
0: งอขี้แตก
1: หัวครับดูมันไม่มีทางเลยเนี่ยพี่โจในเมื่อผมกลายมาเป็นอาสาผู้พิทักษ์ป่าแล้วเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ผมพอจะช่วยอะไรได้บ้างครับผม
0: เดี๋ยวช่วยดูร่องรอย
1: ครับ
0: ที่พบระหว่างทางแล้วกันครับร่องรอยสัตว์ป่า
1: ได้เลยโอเคครับพร้อมครับ
0: ครับ
1: ลุยเลยดีกว่า

0: ครับ
1: ตรงนี้อะไรครับพี่
0: อันนี้รอยขี้ช้างครับเนี่ย
1: ขี้ช้างโอ้แสดงว่าช้างก็ใช้เส้นทางนี้สัญจรเหมือนกัน
0: ช่วงหลังมาเริ่มเข้ามาเยอะแล้วครับ
1: ครับแล้วถ้าเมื่อก่อนที่ยังไม่มีเครื่องมือเหล่านี้เราทำกันยังไงพี่โจ
0: ก็ตอนก่อนมีสมาร์ทก็ไม่ได้มีรายงานสรุปผลเรื่องพวกนี้ครับก็คือเจอก็จำไว
1: ้
0: นานๆไปก็ลืมทีนี้อุทยานก็จะไม่มีฐานข้อมูลพวกนี้ครับว่าตรงบริเวณนี้ของอุทยานมีช้างอาศัยอยู่นะ
1: รู้แล้วว่าตัวนี้คือขี้ช้างเราใช้ไอ้เครื่องมือเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะใช้ GPS จุดที่เราพบไปครับแล้วก็จะถ่ายภาพไว้พอไปถึงจุดพักเราก็จะไปนั่งกล่องแบบฟอร์มว่าตรงจุดนี้เจอเราขี้ช้างนะครับ

0: ครับครับครับ
1: นี่เหรอ
0: ใช
2: ่นี่รอยอะไรอ่ะพี
1: ่นี่รอยช้างครับถ้าเราเห็นรอยที่มันเด่นชัดแบบนี้ครับเราสามารถจะดูความสูงของมันได้โดยการใช้ตลับเมตรหรือว่าเชือกครบ2รอบครับบน2รอบ
2: โอ้เมตรนึงแล้วครับ
3: 140 140คูณ2ก็
2: 280เขามาคนเดียวเลยฮะเนี่ยไม่เห็นมีรอยอื่นเลย
1: ตัวเดียวครับ
2: อย่างรอยอย่างนี้เราคาดการณ์ได้ไหมครับว่าเขาผ่านมากี่วันอะไรเงี้ย
1: ช่วงนี้ก็ดูยากครับมันเป็นฝนครับ
2: คือจากการที่เราคาดการณ์ว่าสูง2 เมตร 80 เซนอาจจะเล็กกว่านั้นก็ได้
1: เล็กกว่านั้นก็ได้

0: ก็คือจะเป็นร่องรอยการเข้ามาใช้ประโยชน์ของคนนะครับอาจจะเป็นชาวบ้านแต่เนี่ยครับอย่างภาษาของเจ้าที่ท่านเองเขาจะเรียกว่าปางปางพักเวลาเขาเข้ามาหาของป่ามาทำประโยชน์อะไรเขาก็จะตั้งปางตรงนี้จะเป็นปัจจัยพิการที่เราพบ
1: ครับ
0: ถ้าเจอปางเราก็จะรื้อถอนครับ
1: หลังจากที่เราเจอร่องรอยของนายฟานแล้วเนี่ยพี่จะขอลาดตระเวนกันหน่อย
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะให้เจ้าที่กำลังกระจายกำลังไปดูครับว่ามีร่องรอยตกเป็นหรือเปล่าครับบริเวณนี
1: ้ครับผมอันนี้เราลาดตระเวนเพื่อจะคาดเดาว่าทิศทางของพานนะเขามาจากทางไหนยังไงใช่ไหม
0: ครับแล้วก็จะดูว่ามีร่องรอยการกระทำผิด
1: บริเวณอื่นอีกไหม
0: ยังอื่นตรงไหนหรือเปล่าจะมาใกล้กับเรามา
2: แต่ถ้าการนิทานเนอะถ้าว่ามันใช้มันก็คงใช้เส้นนี้เดินเพราะมันลุ่มมันเปลี่ยนเดินตามรอยช้างอย่างเดียว

ครับตอนนี้เราก็มานั่งแวะพักกันสักครู่นะฮะจากที่เดินต่อกันมาสักพักนึงแล้วนะฮะก็ตอนนี้พักกันสักครู่ฮะเหนื่อยมากอากาศอบอ้าวสุดๆนะวันนี้

0: เชื่อครับตรงนี้คือจะเป็นจุดที่เราจะตั้งแคมป์กันที่นี่
1: ใช่ครับก็คืนนี้ก็จะพักกันตรงนี้ครับ
0: อ๋อนอนกันตรงนี้เลย
1: ใช่ครับเดี๋ยวก็จะขึงเป้ครับก็เคลียร์พื้นที่นิดหน่อยครับ
0: มีการดูพื้นที่ยังไงบ้างครับพ
1: ี่อย่างแรกสุดที่เราต้องดูก็คือน้ำก่อนครับต้องอยู่ใกล้น้ำเพราะว่าเราต้องใช้น้ำแล้วก็มีพื้นที่โล่งพอสมควรครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีต้นไม้ให้แขวนเป้ครับ

0: ปกติเวลาที่เราออกป่า 4-5 วันนี้มีเสบียงอย่างเงี้ยพี่โจครับเงินที่ใช้นี่ใช้เงินตัวเองหรือเงินของรัฐบาลมาช่วย
1: มันมีองค์กรภายนอกครับเขาสนับสนุนค่าเสบียงตอนนี้ของอุทยานแม่วงก็มีกองทุนสัตว์ป่าโลกครับ WWF สนับสนุนค่าเสบียงให
0: ้ครับ
1: ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากบ้านของพวกพี่ๆก็เขาปลูกบ้านใครมีอะไรก็เอามาผสมกันบ้าง

0: พี่เจ้าสรุปการทำงานวันนี้หน่อยดีกว่าเป็นไงบ้าง
1: ถ้าพูดตามตรงก็เดินระยะทางก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พบต้องรอยที่ต้องการพบก็เยอะเหมือนกันครับแล้วก็ที่สำคัญไปพบจุดหนึ่งที่เป็นปางพักพานะครับคือจุดนี้ก็ทางอุทยานก็จะได้เป็นฐานข้อมูลต่อไปครับว่าจุดนี้ยังมีอยู่นะ
0: แล้วพอมีระบบสมาร์ทเข้ามาเนี่ยมันทำให้การทำงานมันดีขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับ
1: ดีขึ้นนะครับตอนนี้อุทยานแม่วงก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยก็หน่วยนึงก็ประมาณ 60,000 ไร่ครับก็มีเจ้าที่ละเว้นหน่วยละ5
0: คน5คนคนละ 10,000 กว่า
1: ๆสมัยก่อนที่ไม่มีระบบสมาร์ท1คนต่อ 10,000 กว่าไร่ก็คือไม่รู้ข้อมูลว่า 10,000 ไร่คนตัวเอง
0: ม
1: ีอะไรบ้างแต่พอมีระบบสมาร์ทมาทีนี้รู้แล้วว่า 10,000 ไร่ของเราบริเวณนี้มันมีต้องรอยการคุกคามนะบริเวณนี้มีสัตว์ป่าเยอะนะ
2: อย่างวันเนี้ยเรามีข้อมูลพวกเราต่างข้อมูลไปรวบรวมกันแต่ละหน่วยว่าจุดไหนมีซุ้มเตียงพอเดือนหน้าปุ๊บเราจะวางแผนไปจุดตรงนี้ว่ามีซุ้มเตียงนะ
3: เดือนนายสั่งปุ๊บตรงนี้พบปัจจัยคุกคามใช่ไหมผมก็สามารถที่จะเข้าไป
0: แต่ยังตรงจุดได้อ๋อครับผม
4: ถ้าเกิดการปะทะหรือว่าเกิดจุดที่เราจับพานเนี่ยตรงมอที่แตกนะมอตโตนะมันกว้างไปครับถ้าเกิดเราบอกเป็นพิกัดเขาเอ้ยเดี๋ยวโกมาพิกัดนี้เลยนะเขาสามารถจะมาช่วยเราจะตรงจุดเลยครับ
0: ยังแดงนะครับผม
2: มันก็ดีขึ้นนะครับยังผมไม่รู้เขาก็มาช่วยผมได้อะไรเงี้ย
5: บางทีลุงก็อาจจะหลงได้แต่ในเมื่อเรามี GPS กับแผนที่คิดๆเนี้ยมันจะช่วยให้เราไปตรงช่องที่เดินง่ายมากขึ้นสามารถลัดเขาได้เดินเลาะไปได้เงี้ย
0: ในนี้ทุกคนแต่งงานมีครอบครัวอะไรกันหมดยังครับมีกันหมดแล้วป่ะตอนนี้ยัง
6: อ๋อมีแล้วด้วยเหรอ
0: ถามพี่หนูดิแต่งงานมานานหรือยังครับพี
7: ่20ปีครับ
0: 20ปีแล้วงี้ลูกเมียเป็นไงชีวิตที่บ้าน
7: คือเราต้องคุยกันให้เข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจเราก็มาทำงานไม่ได้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งที่เขาก็คอยสนับสนุนเราเหมือนกัน
0: อย่างอ้อยเนี่ยโอ้โห24เองเพิ่งแต่งงานด้วยแปลไม่ว่าว่าทำอย่างนี้เรายังอายุดูน้อยอยู่เลยไง
8: ไม่ว่าครับเพราะว่าเขาก็พอที่จะเข้าใจในชีวิตของการทำงานอุทยานถ้าเกิดว่าเราเข้ามาทำแล้วเนี่ยเราต้องลาดตระเวนนะเราต้องออกตรวจนะเราต้องไปนอนป่านะเราเข้าใจครับ
0: นี่แหละครับเป็นไงบ้าง
8: ก็เข้าใจเราครับเราเป็นเจ้าที่เราก็รักตรงนี้ด้วยรักตาย
0: มีลูกกันหน่อยมีลูกกันยัง
8: มีครับ
0: แมวมีลูกยัง
9: มีครับ
0: นี่ลูกเป็นไงบ้างดีกว่าลูกชายป่ะลูกชายป่ะเฮ้ยไม่ห่วงเหรอไม่มีเวลาไปดูลูกอย่างเงี้ย
9: ห่วงก็ห่วงครับห่วงก็ห่วงต้องเอาหน้าที่ไว้ก่อน
0: อ๋อครับตอนนี้ก็ง่วงๆกันแล้วพี่ๆแยกย้ายกันเข้านอนแล้วหรือว่ามีใครต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับพี่
1: ก็จะมีการเฝ้าระวังครับคอยดูแลความปลอดภัยอยู่บ้าง

0: แล้วครับผมตอนนี้ก็ถึงเช้าวันที่2ของเราแล้วนะครับผมแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่หมดใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราจะเดินเลาะคลองไปเรื่อยๆครับจะได้เห็นร่องรอยของสัตว์ป่าครับ
0: โอเคครับงั้น

0: าทันเยอะ
1: ตอนนี้ก็จะมีพึ่งเน
0: า
1: ะ
0: สังเกตเห็นรอยเท้ากวางมาเดินย่ำๆ
2: ครับผม
1: ก็แทบจะไม่รู้สึกนะแต่ว่ามีความเค็มกว่าน้ำปกตินิดนึงผมว่าอาจจะไปอยู่ที่ดินซะเยอะแต่ขอไม่ชิมดินแล้วกันนะ

0: ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับโหที่พาผมไปเป็นผู้พิทักษ์ป่าอาสา
1: คร
0: ับ นี้นะฮะนี่เราได้เรียนรู้ระบบการทำงานของพิทักษ์ป่าทั้งหมดเลยตอนนี้ให้พวกเราได้พักผ่อนกันก่อนสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่านั้นยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนจะมีการต่อไปรอดูกันครับพี่หน่อยพี่อ้อยครับทำอะไรกันอยู่เลย
2: อ๋อผมเอาข้อมูลจากการเดินป่ารอบล่าสุดเนี่ยครับมาให้พี่ดอลง
0: การทำงานมันทำยังไงบ้างครับพี่หน่อยครับ
3: ต้องดาวน์โหลดข้อมูลจาก GPS เข้ามาก่อนนะครับไปเดินที่ไหนแล้วก็ไปเจอปัจจัยอะไรบ้าง
2: ใช่ครับผมก็จะเขียนลงใน Data Form นี้ก่อน
0: อ๋อ
2: ครับลงข้อมูลในอีกทีนึง
0: สมมุติให้ผมสักอันได้มั้ยฮะครับจุดเริ่มเลยคือตรงไหนตรงนี้แหละฮะจุดฮะพอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราจะไปสรุปหรือประชุมตอนท้ายอะไรกันยังไงบ้างครับพี
3: ่ในตอนท้ายในการประชุมประจําเดือนครับเราก็จะนําข้อมูลเนี่ยมานําเสนอให้หัวหน้าทราบแล้วก็ให้เพื่อนร่วมงานได้ทราบถึงปัจจัยคุกคามเส้นทางและตระเวน
0: ก็เท่าที่ดูแล้วนะครับระบบสมาร์ทพาโทนั้นก็ทำให้พี่ๆเขาเนี่ยทำงานกันได้ง่ายมากขึ้นแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยผมขอดูพี่ๆเขาทำงานอีกสักครู่ก็แล้วกันครับ

0: ข้าไปเป็นเจนแรกๆที่เข้าไปเป็นเจ้าที่พิทักษ์ป่าเราจะสื่อสารกับประชาชนยังไงแล้วประชาชนมีความคิดเห็นเหมือนกับเราไหม
1: สวนทางกันส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยใช่คนพื้นที่นะมาจับจองซื้อที่บ้างพวกนายทุนเก่าๆก็ขายจับขายให้ไม่รู้ไอ้คนที่มาซื้อก็ซื้อไปพอประกาศเป็นเขตอุทยานปุ๊บมันก็เลยมีความต่อต้านทีนี้เจ้าหน้าที่ที่จะเดินออกไปประชาสัมพันธ์นี่ก็ยุ่งยากพอสมควร
0: พอเราเข้าไปทำเป็นผู้พิทักษ์ป่าเต็มตัว17ปี
1: ครับ
0: แล้วหลังจากที่ออกมาเนี่ยเรามีบทบาทอะไรต่อชาวบ้านหรืออุทยานอีกไหม
1: ก็เป็นผู้ประสานเครือข่ายผู้พิทักษ์ป่าก็ไปอบรมเรื่องการปลูกป่าระดับตำบลเสร็จแล้วเราก็มาประชุมชาวบ้านให้เกี่ยวกับเรื่องที่เราไปอบรมมา
0: หลังจากตอนนั้นเนี่ยที่พี่พลเป็นผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆก็ยังไม่มี
1: มันก็จะมีแต่มันไม่ค่อยสะดวกอาศัยคนพื้นที่เดิมนำทาง
0: ครับผมพอเขามีระบบนี้เข้ามาพี่มันแตกต่างกับตอนที่พี่อยู่ยังไงบ้าง
1: มันสะดวกการทำงานเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปเดินสุ่มเหมือนเมื่อก่อนแต่มันมาช้าไปหน่อยนึง
0: เรารู้สึกไงกับผลงานที่เราเริ่มทำตั้งแต่ตอนที่เราเป็นผู้พิทักษ์ป่าจนตอนนี้เนี่ยเลิกเป็นแล้วแต่เราก็ยังคงเป็นผู้นำเครือข่ายอยู
1: ่ภูมิใจเหมือนกันนะเห็นป่ามันสมบูรณ์ขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้ขึ้นไปช่องเย็นเจอสัตว์นอนอยู่ตามทางเก้งเสือยังนอนขวางทางอย่าง
0: โ
1: อ้แต่จะขึ้นไปสูงๆแล้วช่องเย็นแล้วนะเสือจะอยู่จุดนอน
2: เกลียดป่าไม้มากเกลียดมากคือเหมือนเราไม่ถูกกับป่าไม้เลยเราก็บอกว่าทำไมจะต้องไล
0: ่
2: เรามาอยู่ก่อน
0: หลังจากเป็นคนที่เกลียดป่าไม้มากแต่กลายมาเป็นผลักดันให้ลูกเข้าสู่การเป็นผู้พิทักษ์ป่า
2: ทีนี้มีหัวหน้าคนนึงเขาก็เลยว่าให้ลูกทำงานไหมดีกว่าลูกจะเกะไปเกะมา
0: แต่ลูกเขาก็รู้ว่าเราไม่ชอบป่าไม้
2: ใช่ใช่พอลูกก็
0: แล้วอยู่ๆมาให้ทำเนี่ยเขาน่าจะ
2: หนูไม่ชอบนะแม่หนูไม่ทำลองก่อนลูกลองทำก่อนพอดีมีพี่แอลลุงแดงนี่แหละคือช่วยกันสอนพออยู่มาแล้วทำได้ไหมลูกได้แม่หนูชอบลูกชอบทางนี้เลยลูกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละลูกเพราะเราอะจะต้องอยู่กับป่าแล้วก็เนี่ยต้องรักษาป่าพอเขาบอกว่าป่าไม้ผืนเนี้ยคือผืนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู
3: ่เขาดูถูกเยอะนะป่าไม้อะไม่มีใครมาทำหรอกเงินเดือน4,500ถ้าไปอยู่

0: กรุงเทพ2วันก็หมดแล้วมั้งใช้ตังค์อ่ะเราก็เป็นห่วงป้าบอกไม่ถูก
1: ครับ
0: ถ้าเกิดหนูนะครอบครัวเราเป็นไรไปลูกอีก2ยังเรียนหนังสืออยู่อ่ะจะบอกไม่ถูกตอนนั้นพี่สงสารเขาตอนที่ว่าเขาไปว.4มา5วันแล้วยังไม่ได้มาพักผ่อนเลยพอวางเป้พอยังไม่ทันนั้นนะหัวหน้าก็ตามไปอีกแล้วมีที่นู่นที่นี่อะไรเปลือกไม่หอมอะไรไปอีกแล้วนี่เนี่ยชีวิตของคนเราแต่ทำใจไว้แล้วค่ะอะไรจะเกิดก็ให้เกิด
2: ก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะไปเจออะไรที่สิ่งไม่คาดคิดนะคะกลัวจะไปเจอพานกลัวจะไปเจอสัตว์ป่าอันตรายมันเยอะอะค่ะอยากเขาดูแลสุขภาพเวลาเข้าไปในป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าข้างหลังยังมีลูกมีครอบครัวมีพ่อมีแม่คอยเขาอยู่
3: พื้นป่าทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เป็นของพวกผมไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
4: ก็อยากให้คนไทยทั้งประเทศหรือทั้งชาตินะครับช่วยผมดูแลรักษาป่าครับ
5: เพื่อจะได้ป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแหล่งน้ำ
6: ถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นป่าที่สมบูรณ์ไม่มีแหล่งน้ำก็อาจจะไม่มีชีวิตต่อไปนะครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธรรมังสสังขังอิเมหิสกาเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสกาเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโทอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกมะลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทําชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามหังตมรนังสิรสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพ

ปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนะยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะนะไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกะปัตตนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตะมหรังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพะปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาหัสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันทะมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญักเขตตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นยอดทัพพิโทอริยบุคคละสังฆะเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสยกายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะขนังสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพะปานีนังสรณังเขมะมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัสสาหัสมิทาสีวะสังโคเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์

0: วันทันตีหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2ซึ่งเป็นการอธิบายขยายความหมายของบทสวดในช่วงของธรรมวัดเย็นการธรรมวัดเย็นในช่วงของการสรรเสริญพระธรรมบางคนได้ยินคำว่าโลกุตตรธรรมก็คงจะมีความสงสัยว่าที่บอกว่าโลกุตตรธรรมนั้นคืออะไรก่อนอื่นขออธิบายความสำคัญของคำว่าพระธรรมก่อนพระธรรมท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ทรงผู้ทรงธรรมไว้ผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมยึดถือพระธรรมเป็นสรณะยึดถือพระธรรมเป็นเจ้านายสูงสุดยอมตนเป็นทาสของพระธรรมธรรมะเหล่านั้นแหละก็จะทรงไว้ไม่ให้คนที่ประพฤติปฏิบัตินั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่ให้ตกต่ำเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความสงบการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราปฏิบัติอยู่ในระดับปกติก็คือการให้ทานการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเจริญภาวนาจนสามารถที่จะประหารกิเลสได้เราก็จะเข้าสู่โลกุตตรธรรมคำว่าโลกุตตรธรรมนั้นหมายเอามรรคผลและนิพพานมรรคก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นสามารถประหารกิเลสได้แล้วและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อคนต่อชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ส่วนผลคำว่าผลก็คือผลของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคำว่าผลจะเกิดขึ้นหลังจากมรรคเกิดขึ้นทันทีที่พูดถึงมรรคและผลนี้เป็นเรื่องของวิถีจิตเป็นการบำเพ็ญทางจิตโดยเฉพาะไม่ใช่มรรคผลที่เราพูดกันในภาษาทั่วๆไปว่าเป็นมรรคเป็นผลแต่คำว่ามรรคผลในทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมท่านมุ่งหมายเอาถึงวิถีจิตหรือเรียกง่ายๆว่ามรรคจิตผลละจิตเมื่อมรรคจิตผลละจิตเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพชีวิตของบุคคลนั้นจาก กัลยาณปุถุชนหรือคนที่ดีข้ามไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเราจะได้อธิบายในช่วงหน้าแต่ในช่วงนี้ขออธิบายคำว่าโลกุตตรธรรมให้ทราบก่อนโลกุตตรธรรมนั้นเราคงจะเคยได้ยินว่ามี9ประการมี9ประการก็คือเป็นมรรค4ประการเป็นผล4ประการและนิพพานอีก1รวมเป็น9มรรคกับผลนั้นเป็นของคู่กันอย่างเช่นมีโสดาปัตติมรรคก็มีโสดาปัตติผลมีสกทาคามิมรรคก็มีสกทาคามิผลมีอนาคามิมรรคก็มีอนาคามิผลมีอรหัตตมรรคก็มีอรหัตตผลเรียกว่ามรรค4ผล4รวมกับนิพพานก็เป็น9นะเพราะฉะนั้นทั้ง9ประการนี้เรียกว่าโลกุตตรธรรมโลกุตตรแปลว่าพ้นจากโลกพ้นจากโลกคืออะไรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากโลกทั้ง3เมื่อจิตเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเกิดอีกอย่างมากก็แค่7ชาติหรือ7ครั้งเท่านั้นก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพบกับโลกุตตรธรรมได้เราต้องบำเพ็ญกุศลในขั้นที่เรียกว่าภาวนากุศลหรือการบำเพ็ญเพียรทางใจการบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุก็มีอยู่3ประการคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเราจะพบโลกุตตรธรรมทั้ง9ประการนี้ได้ก็ด้วยบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำภาวนาการบำเพ็ญเพียรทางใจเท่านั้นธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมารีทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะโต๊ะเชิญโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะในหมวดคำศัพท์ของเรานะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดของการซื้อสินค้าค่ะคุณผู้ชมที่เคยเดินทางไปเที่ยวที่เมืองลาวนะคะคงจะต้องมีการต่อรองเรื่องการซื้อสินค้ากันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะและคงจะมีคำศัพท์นะคะที่ติดค้างมาจากเมืองลาวบ้างนะคะว่าแปลว่าอะไรกันบ้างการนะคะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวก็จะทำให้เราใช้ประโยชน์จากการเดินทางและการสื่อสารของคนลาวได้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะคำแรกนะคะค่ะขายหน่อยขายหน่อยหมายถึงขายย่อยค่ะหรือขายปลีกนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคิดไรคิดไรหมายถึงคิดเงินนั่นเองนะคะไปต่อนะคะเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นคำถามในการซื้อขายสินค้าค่ะอย่าลืมนะคะเท่าไหร่หมายถึงเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ต้องเรียนรู้ค่ะเพราะคำนี้จำเป็นค่ะเราจะได้สินค้าราคาถูกและคุณภาพดีจากเมืองลาวกลับบ้านค่ะคือคำว่าลดราคาลดราคาลดแปลว่าลดค่ะส่วนคำว่าราคาก็หมายถึงราคารวมกันเป็นลดราคาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้านขายคำห้านขายคำห้านหมายถึงร้านค่ะนะคะส่วนคำว่าคำหมายถึงทองนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจำสับสนนะคะคำว่าคำหมายถึงทองห้านขายคำจึงหมายถึงร้านขายทองนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกร้านหนึ่งค่ะห้านขายโมงห้านขายโมงโมงหมายถึงนาฬิกาค่ะเพราะฉะนั้นคนลาวถามว่าจักโมงหมายถึงนะคะช่วงนี้นะคะเป็นเวลาเท่าไหร่นั่นเองค่ะห้านขายโมงหมายถึงร้านขายนาฬิกาค่ะไปต่อนะคะร้านนี้ก็จำเป็นเหมือนกันค่ะเพราะเป็นคำรวมเกี่ยวกับร้านขายสินค้าต่างๆนะคะคำนี้คือคำว่าห้านขายเครื่องห้านขายเครื่องคุณผู้ชมคะคำนี้สำคัญค่ะเครื่องหมายถึงสินค้าค่ะเครื่องหมายถึงสินค้านะคะเพราะฉะนั้นคนไทยนิยมใช้คำว่าร้านขายของคนลาวก็จะไม่เข้าใจนะคะต้องใช้ว่าห้านขายเครื่องหมายถึงร้านขายสินค้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวจากคำศัพท์ก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อสินค้านั้นมีคำว่าอะไรบ้างถ้าคุณผู้ชมนะคะจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องพยัญชนะสระวรรณยุกต์ค่ะเพราะเราจะสอนในช่วงต่อไปนะคะเอาแค่เสียงไว้ก่อนนะคะและ

ความหมายค่ะไปกันเลยนะคะคำแรกค่ะขายย่อยขายย่อยหมายถึงขายย่อยหรือขายปลีกค่ะต่อไปนะคะคิดไรคิดไรหมายถึงคิดเงินค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำถามค่ะเท่าไหนเท่าไหนหมายถึงเท่าไหร่นั่นเองนะคะไปต่อค่ะลดราคาลดราคาแปลว่าลดราคาค่ะคุณผู้ชมคะห้านขายคำห้านขายคำหมายถึงร้านขายทองค่ะถ้าเป็นห้านขายมูงห้านขายมูงก็จะหมายถึงร้านขายนาฬิกานะคะส่วนคำสุดท้ายค่ะห้านขายเครื่องห้านขายเครื่องหมายถึงร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าโดยทั่วไปนะคะคุณผู้ชมคะถ้าครั้งต่อไปเดินทางไปลาวนะคะอย่าลืมไปแวะที่ห้านขายคำหมายถึงร้านขายทองค่ะและนะคะอย่าลืมนะคะซื้อนาฬิกากลับมาฝากนะคะคนที่บ้านค่ะเราก็ต้องไปที่ห้านขายโมงห้านขายโมงแปลว่าร้านขายนาฬิกานะคะการเรียนรู้คำศัพท์นะคะเบื้องต้นและเดินทางไปใช้คำศัพท์เหล่านั้นด้วยตัวของคุณผู้ชมเองค่ะจะทำให้การท่องเที่ยวนางลาวนะคะครั้งนี้ออกอรรถรสมากกว่าครั้งอื่นๆที่เคยเดินทางไปนะคะวันนี้คุณผู้ชมได้คำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าไปแล้วนะคะและคำที่สำคัญที่สุดคือคำว่าลดราคาอย่าลืมนะคะลดราคาหมายถึงลดราคานั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์นะคะและรู้จักความหมายของคำศัพท์เหล่านั้นไปแล้วในช่วงนี้นะคะเราก็จะเอาคำศัพท์นั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวกันนะคะการเรียนภาษาลาวด้วยคำศัพท์ก็จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจคำศัพท์และความหมายเพิ่มมากขึ้นค่ะเรามารู้จักหน้าตาของพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคือคำว่าขายย่อยขายย่อยคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะจากค่ะขอใครขอใครเขียนแบบนี้นะคะในภาษาลาวค่ะหัวโตสักหน่อยนะคะม้วนจากหัวค่ะลงมาด้านล่างนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอามีหัวนะคะม้วนหัวจากข้างบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะตัวต่อไปค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งออกเสียงยากสักหน่อยนะคะแต่ถ้าใครนะคะสามารถออกภาษาถิ่นเหนือหรือภาษาถิ่นอีสานได้ก็จะออกเสียงคำนี้ได้ค่ะเพราะจะเป็นเสียงขึ้นจมูกสักหน่อยนะคะออกเสียงว่าย่อยุ่งย่อยุ่งแต่รูปเขียนเหมือนยอยักษ์ค่ะแต่รูปเขียนเหมือนยอยักษ์นะคะขึ้นไปเลยค่ะออกเขียนตัวกลมๆสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเราได้คำว่าขายแล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าย่อยย่อยเสียงสั้นนะคะพอเสียงสั้นคุณผู้ชมคะเป็นเสียงขึ้นจมูกค่ะนะคะเราก็ใช้พยัญชนะตัวเดิมค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะย่อยุ่งไปเลยค่ะย่อยุ่งนะคะใส่สระอค่ะคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวถ้ามีตัวสะกดเขียนเป็นรูปออโออโอเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะไปที่ออโอนะคะออโอค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนคุณผู้ชมอย่าใช้เส้นเลยไปนะคะถ้าเลยไปจะเขียนผิดรูปค่ะนะคะอันนี้คือออโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมด้วยพยัญชนะสะกดค่ะตัวเดิมเลยค่ะย่อยุงย่อยุงเขียนเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจะใช้นะคะพยัญชนะสะกดด้วยนะคะย่อยุงต้องออกเสียงย่อยด้วยนะคะต้องออกเสียงย่อยุงในคำนี้จึงออกเสียงว่าย่อยขายย่อยไปต่อเลยค่ะคำต่อไปคิดไรคิดไรหรือคนลาวอาจจะพูดสั้นๆว่าไรไรก็หมายถึงมาคิดเงินหรือมาไล่เงินนั่นเองค่ะในภาษาลาวนะคะเริ่มเลยค่ะคำนี้เขียนง่ายค่ะคุณผู้ชมเพราะเขียนเหมือนรูปสระในภาษาไทยค่ะแต่เรามาดูพยัญชนะกันดีกว่านะคะพยัญชนะค่ะตัวแรกเลยนะคะข้อควายข้อควายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะควายที่ไหนมีสองหัวคะควายที่เมืองลาวค่ะเพราะพยัญชนะ

0: นะข้อควายมี2หัวค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะม้วนขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะเราก็จะได้ข้อควายสะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยลากเลยค่ะจากด้านล่างนะคะม้วนหัวขึ้นไปข้างบนค่ะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมสระอิภาษาลาวไม่จรดกันนะคะสระอิค่ะนะคะเราก็จะได้คำว่าคิดนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าลายสระไอไม้ไม้หรือไม้ไม้ตัวเดียวกันนะคะไปเล็กม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหางจะยาวสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ล่อลิงล่อลิงใส่ไปเลยค่ะล่อลิงนี่คือลิงในภาษาลาวนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้คำว่าคิดไลคิดไลค่ะคุณผู้ชมหมายถึงคิดเงินนะคะไปต่อค่ะไปดูร้านดีกว่านะคะห้านขายคำห้านขายคำคุณผู้ชมคะห้านนะคะออกเสียงเฮ่นะคะเป็นเสียงห้อเฮื่อนห้อเฮื่อนคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะลากขึ้นไปเลยค่ะเหมือนรอเรือค่ะแต่หางตอนปลายตวัดขึ้นนะคะหางตอนปลายตวัดขึ้นออกเสียงเหมือนหอนกฮูกในภาษาไทยค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยเลยนะคะใส่สระอาค่ะนะคะบวกด้วยน่อนกค่ะหัวอยู่ข้างบนนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าขายเหมือนกันค่ะขอไข่ค่ะหัวใหญ่นะคะลากลงมามีหยักปลายนะคะสระอาค่ะย่อยุ่งปิดท้ายนะคะและจบด้วยคำว่าค่ำค่ำเขียนเหมือนไทยนะคะคอควายค่ะนะคะและสระอามแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าห้านขายคำไปต่อนะคะห้านขายมงห้านขายมงเราได้คำว่าห้านไปแล้วนะคะขายเราก็ได้ไปแล้วค่ะเราจะมาเรียนรู้การเขียนสะกดคำว่าโมงนะคะในภาษาลาวค่ะเริ่มเลยนะคะสระโอค่ะคุณผู้ชมลากจากหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะโค้งลงมานิดนึงนะคะส่วนพยัญชนะตัวต่อไปต้องจำแล้วล่ะค่ะนะคะมอแมวมอแมวหมายถึงมอม้าค่ะเริ่มจากตรงไหนคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มจากหัวเหมือนเดิมนะคะการที่เรารู้ว่าการเขียนนะคะพยัญชนะภาษาลาวเริ่มจากตรงไหนจะทำให้เราสามารถอ่านลายมือของคนลาวและอาจจะอ่านป้ายโฆษณาโดยใช้รูปนะคะเหมือนตัวอักษรเขียนในภาษาลาวได้ค่ะเพราะฉะนั้นม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวม่อแมวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะลงมาอีกครั้งนึงค่ะปิดท้ายด้วยง่องัวง่องัวอย่าลืมนะคะหางยาวนะคะม้วนหัวข้างบนค่ะง่องัวหรืององูหางยาวเลยบรรทัดค่ะไปต่อที่คำสุดท้ายของวันนี้นะคะห้านขายเคืองคุณผู้ชมได้คำว่าห้านไปแล้วขายไปแล้วนะคะคำสุดท้ายค่ะเคืองเคืองสระเอือค่ะคุณผู้ชมสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะสระเอือประกอบด้วยสระเอค่ะนะคะออโอค่ะนะคะและสระอือด้านบนนะคะสระเอออโอสระอือกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเคืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นค่ะคอควายนะคะอย่าลืมนะคะมี2หัวค่ะม้วนเข้าม้วนเข้าค่ะคุณผู้ชมลากขึ้นไปแล้วลงมาข้างล่างค่ะปิดท้ายด้วยงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะหางยาวนะคะงองัวจบด้วยที่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าห้านขายเคืองแล้วนะคะคุณผู้ชม
1: สบายดี
2: สบายดีห้านเจ้าขายย่อยบอ
1: แม่นแล้วท่านต้องการซื้อหยัง
2: ค่อยต้องการซื้อเสื้อ
1: ท่านต้องการตัวนี้บ
2: อโอง่ามหลายแต่ค่อยมากตัวนั้น
1: ตัวนั้นใส่ผ่าสนิทดีเจ้าใส่แล้วเป็นตะเบิงแท้
2: ๆค่อยร้องนุ่งได้บอ
1: เซินโลดห้องร้องเครื่องอยู่หลังฮั่น
2: คันสั้นค่อยร้องเบอร์เอ็นเดอร
1: ์คันสั้นก็ตัวนี
2: ้เจ้าขอบใจหลายค่อยนุ่งตัวนี้ได้ค่อยเอาตัวนี้แหละ
1: ต้องการอย่างอีกบ่
2: ข้อยังต้องการใส่คอ

0: จ้ามีบ
1: ออยู่ห้านข่อยบ่มีแต่ข่อยหูจักห้านขายสิบอกทางเจ้าเด้อ
0: ขอบใจหลาย
1: อยู่ละเลาะนี่แหละบ่ไก่ปานใด
0: คิดลายแดทั้งหมดราคาเท่าไหร
1: ่ทั้งหมด 209,000 กีบ
0: หลุดได้บ
1: ่มันหลุดอยู่แล้วเอานํา 207,000 กีบไป
0: 206,000 กีบเนาะ
1: ตกลง 206,000 กีบก็ได
0: ้นี่เงินนับเบิ่งดูครบละบ
1: ่ครบแล้วขอบใจหลายๆที่มาอุดหนุน
0: เจ้าห้างขายข้ามไปทางใดล่ะ
1: ย่างไปซื้อนี่อีก2ห้อยแมตต์แล้วก็เลี้ยวซ้าย
0: ตั้งอยู่บนไหน
1: ตั้งอยู่กงขามห้างขายมง
0: โอ้ค่อยคิดออกแล้วขอบใจเจ้าหลาย
1: ๆเจ้ามื้ออื่นค่อยสิไปขายเสื้ออยู่ตลาดเซาเชิญเจ้าไปอุดหนุนนําแน่เด้อ
0: เจ้าขอลาก่อนเด้อ
1: ลาก่อนโชคดี
0: โชคดีเช่นกัน
2: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วเข้าใจหรือเปล่าคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำประโยคนะคะจากบทสนทนาข้างต้นมาขยายค่ะหรือมาอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ในประโยคต่างๆว่าหมายถึงอย่างไรนะคะและใช้ต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ประโยคนะคะรู้ว่าอะไรนะคะเป็นส่วนต้นอะไรเป็นคำนามอะไรเป็นคำลงท้ายและอะไรเป็นคำถามก็จะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะประโยคแรกของเราค่ะเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆหมายถึงคุณใส่แล้วดูดีจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเป็นตาเบิงเป็นตาเบิงแปลว่าดูดีค่ะคุณผู้ชมสามารถยืมคำนี้ไปใช้กับการชมคนก็ได้นะคะเช่นคุณดูดีจังเจ้าเป็นตาเบิงนะคะคุณผู้ชมคะเป็นตาเบิงแปลว่าดูดีค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าแท้ๆต้องพูด2ครั้งเสมอนะคะหรือใส่ไมยมกทุกครั้งค่ะแท้ๆนะคะจะหมายถึงจริงๆค่ะไปใหม่นะคะเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆหมายถึงคุณใส่แล้วดูดีจริงๆค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะห้องล่องเคืองอยู่หลังฮ้านห้องล่องเคืองอยู่หลังฮ้านหมายถึงห้องลองเสื้ออยู่ด้านหลังร้านค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะในประโยคนี้ค่ะคำว่าเคืองเคืองในภาษาลาวนะคะแปลได้หลายความหมายมากเลยค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเราจะหมายถึงเสื้อผ้าค่ะเพราะเราพูดเรื่องเสื้อผ้าอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าเคืองจึงหมายถึงเสื้อผ้านั่นเองนะคะลองใหม่อีกสักครั้งนะคะห้องล่องเคืองอยู่หลังห้านหมายถึงห้องลองเสื้ออยู่ด้านหลังค่ะไปต่อนะคะอยู่ล้อเลาะนี่แหละอยู่ล้อเลาะนี่แหละหมายถึงแถวๆนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่าล้อเลาะต้องใช้2ครั้งหรือใช้ไมยมกนะคะภาษาลาวเรียกว่าหมายซ้ำค่ะหมายก็คือเครื่องหมายนะคะใส่ไปแล้วพูดซ้ำ2ครั้งค่ะหรือเป็นไมยมกในภาษาไทยนะคะอยู่ล้อเลาะนี่แหละหมายถึงอยู่แถวๆนี่ล่ะส่วนคำว่านี่แหละก็แปลได้นะคะว่านี่ล่ะใช้ใกล้เคียงกันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะบ่ไก่ปันไดบ่ไก่ปันไดหมายถึงไม่ไกลเท่าไหร่นักหรอกค่ะคุณผู้ชมบอหมายถึงไม่นะคะบอหมายถึงไม่ค่ะไก่ปันไดแปลว่านักหรอกค่ะนักหรอกนะคะคุณผู้ชมคะอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราจะเรียนรู้คำลงท้ายในภาษาลาวหรือคำถามในภาษาลาวนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมเรียนรู้กับเราไปเรื่อยๆนะคะได้นะคะเรียนรู้ประโยคไปทีละนิดทีละหน่อยเราก็จะเข้าใจภาษาลาวได้มากยิ่งขึ้นค่ะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าวันนี้คุณผู้ชมใช้ประโยคภาษาลาวนะคะได้หรือเปล่าหรือคุณผู้ชมจะร่วมออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะไม่ต้องกังวล

นะคะเรื่องการออกเสียงวรรณยุกต์อาจจะเสียงผิดเพี้ยนไปบ้างแต่คนลาวก็คงให้อภัยแหละค่ะเพราะภาษาลาวนะคะสามารถออกเสียงคำหนึ่งด้วยสำเนียงภาคเหนือด้วยสำเนียงภาคกลางหรือด้วยสำเนียงภาคใต้ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะ

0: านค่ะอยู่เลาะๆนี่แหละอยู่เลาะๆนี่แหละหมายถึงอยู่แถวๆนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะบ่ไก่ปันไดบ่ไก่ปันไดแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าไม่ไกลเท่าไหร่นักหรอกค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะผ่านคำศัพท์ค่ะผ่านรูปการใช้ประโยคหรือทำให้เรารู้จักนะคะภาษาลาวได้แคบขึ้นค่ะการที่เรารู้จักภาษาลาวได้แคบเข้าแคบเข้านะคะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนาซึ่งเป็นคนไทยและคนลาวกระชับความสัมพันธ์ได้แคบเข้าตามไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหวังว่าคุณผู้ชมคงจะยังไม่เบื่อกับการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะภาษาลาวไม่ได้ยากค่ะเพียงแค่เราเปิดใจนะคะหาจุดต่างค่ะว่าอะไรคือจุดต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นแล้วที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะเราเปิดประตูสู่อาเซียนค่ะการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาลาวเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับไทยมากที่สุดเราอย่าละเลยในการเรียนรู้ภาษานะคะเพราะสักวันหนึ่งถ้าเราทิ้งนะคะระยะห่างของการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจกันและระยะห่างนั้นก็จะเพิ่มขึ้นกลายเป็นความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกันได้จากคำศัพท์เพียงไม่กี่คำนะคะเพราะฉะนั้นรายการเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมคงจะเรียนรู้ภาษาลาวนะคะทั้งเรื่องคำศัพท์คุณผู้ชมจะได้ฝึกฟังบทสนทนาภาษาลาวและคุณผู้ชมก็ยังจะได้เรียนรู้ประโยคในภาษาลาวด้วยค่ะการเรียนรู้ทั้งหมดนี้นะคะก็จะนำไปสู่การภาษาการเข้าใจภาษาก็จะนำไปสู่การเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมคุณผู้ชมคะหากเราเข้าใจสังคมเข้าใจวัฒนธรรมโดยผ่านการเข้าใจภาษาก็น่าจะเป็นความเข้าใจของคนทั้งสองประเทศที่อยู่ยืนยงนะคะคุณผู้ชมช่วยกันเรียนรู้ภาษาลาวเผยแพร่ภาษาลาวในฐานะภาษาประจำชาติของประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอาเซียนของเราอีกประเทศนึงค่ะคุณผู้ชมคะ
1: พัฒนาการด้านการกีฬาของลาวขยายตัวอย่างมากโดยมีหน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพราะการเล่นกีฬานอกจากจะสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วยังเป็นการสร้างสังคมสร้างความสามัคคีและสร้างกิจกรรมให้คนในสังคมได้มาพบปะกันอีกด้วยคนลาวโดยทั่วไปนิยมชมกีฬาเห็นได้จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับท้องถิ่นจะมีประชาชนให้ความสนใจไปร่วมเชียร์และร่วมชมจำนวนมากสิ่งหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของกีฬาในลาวก็คือจะมีสนามกีฬาเพิ่มขึ้นหลายแห่งในตัวเมืองหรือแขวงใหญ่ๆโดยแต่ละแขวงจะมีสนามกีฬาประจำแขวงเพื่อการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาภายในแขวงหรือเมืองนอกจากนี้ยังมีสนามกีฬาแห่งชาติที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งลาวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ลาวมีหนังสือพิมพ์เฉพาะข่าวกีฬาอยู่หลายฉบับซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระแสการตื่นตัวของการกีฬาในประเทศลาวข่าวที่รายงานก็มีทั้งผลการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นระดับเมืองและระดับแขวงรวมถึงการรายงานข่าวกีฬาสากลต่างๆเช่นเดียวกับประเทศไทยทั้งนี้กีฬายังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมสัมพันธไมตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศดังจะเห็นว่าประเทศไทยและลาวมีการแข่งขันกีฬาแบบทวิภาคีอยู่หลายประเภทอาทิกอล์ฟฟุตบอลรถจักรยานและโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นเช่นการแข่งเรือซึ่งถือเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในภาคอีสานของประเทศไทยดังจะเห็นว่าจังหวัดที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศลาวเมื่อมีประเพณีการแข่งเรือก็จะมีเรือจากฝั่งลาวเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยซึ่งมีการชิงถ้วยรางวัลพระราชทานหลายสนามและการแข่งเรือยาวประเพณีนี้ก็ได้มีการพัฒนาการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างฝีพายไทยและลาวจนปัจจุบันฝีพายลาวเข้ามาพายเรือในฝั่งไทยซึ่งพบเห็นโดยทั่วไปกลับมากล่าวถึงกีฬาสากลในลาวบ้างปัจจุบันประเทศลาวมีการแข่งขันฟุตบอลลีกเช่นเดียวกับประเทศไทยแม้ว่าจะมีทีมฟุตบอลไม่มากนักแต่ก็เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนากีฬาฟุตบอลในประเทศลาว

การมีสนามแข่งขันเพิ่มขึ้นและในอนาคตนักกีฬาเหล่านี้ก็จะกลายเป็นนักกีฬาอาชีพซึ่งปัจจุบันนักฟุตบอลของทีมฟุตบอลไทยหลายคนมาจากประเทศลาวดังนั้นจากกระแสการตื่นตัวด้านการกีฬาของประเทศลาวนั้นส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับการกีฬาทั้งอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้านักกีฬาและธุรกิจเชื่อมโยงได้รับอานิสงส์ของการพัฒนากีฬาตามไปด้วยดังนั้นกีฬาจึงไม่ได้สร้างแค่สุขภาพร่างกายความรักความสามัคคีเท่านั้นแต่ยังสร้างเศรษฐกิจอีกด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องญาติพี่น้องสองฝั่งโขงก็คือไทยกับลาวเนี่ยแหละครับเชิญครับ
1: ครับบนสายของแม่น้ำโขงที่ยาวมากตั้งแต่ตอนใต้ของจีนลงมานะครับเลื่อยไปจนกระทั่งถึงกัมพูชาเนี่ย
0: ร
1: เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็คือไทยลาวนะครับกลุ่มไทยลาวเนี่ยก็มีพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเดี๋ยวก็สร้างตามแม่น้ำโขงจากภาคเหนือลงไปนะครับเดี๋ยวก็สร้างตามลำแม่น้ำโขงขึ้นไปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแผ่ขยายตัวเส้นทางคมนาคมที่สำคัญก็คือสายน้ำแม่น้ำโขงนะครับจะมีที่ราบลุ่มเยอะแยะมากเลยที่ราบลุ่มอันกว้างขวางเนี่ยก็จะก่อให้เกิดเมืองนะครับแล้วก็ถ้ามีสายน้ำที่เชื่อมต่อกันออกไปที่เราเรียกว่าสายน้ำสาขาถ้าเป็นสายน้ำใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนอยู่เยอะก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองศูนย์กลางใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงที่เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำที่หลวงพระบางนะครับก็จะมีหลวงพระบางเป็นเมืองใหญ่เพราะว่ามีแม่น้ำอูไหลบรรจบแม่น้ำโขงหรือว่าตรงเชียงแสนเนี่ยก็มีสายน้ำเข้ามาบรรจบเชียงแสนก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่ในอดีตเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็ยังมีพัฒนาการทางด้านศาสนาอีกนะครับพุทธศาสนานิกายหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เข้ามาทำให้ความหลากหลายของชาติพันธุ์แม้ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยเราเป็นเหมือนใกล้เคียงกันนะแต่ที่จริงเราคนละชาติพันธุ์นะครับอย่างเช่นถ้าใครไปที่นครพนมก็จะบอกว่าที่นครพนมนะครับมีหลายชาติพันธุ์ด้วยกันกลุ่มพูดไทยกลุ่มไทยพวนกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกย่อยกันออกไปอีกแต่ละกลุ่มก็จะพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาแต่คราวนี้พุทธศาสนาเนี่ยจะกลายเป็นตัวเชื่อมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยความคิดความฝันทางด้านพุทธศาสนาเหมือนกันเราลองดูในเขตของภาคอีสานนะครับสิ่งซึ่งตกค้างเป็นโบราณสถานที่อยู่กับเราก็คือปราสาทหินเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งนะครับกลุ่มปราสาทหินเนี่ยเป็นกลุ่มที่อธิบายถึงอิทธิพลหรือว่าความสัมพันธ์กับเมืองในกัมพูชาที่เราเรียกว่าพระนครหลวงหรือว่าอังกอร์วัดอังกอร์ธมนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าพระธาตุนะครับพระธาตุที่ใหญ่มากเลยก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับพระธาตุรองลงมาที่สำคัญมากในเขตของฝั่งอีสานก็คือพระธาตุนครพนมพระธาตุพนมนะครับในขณะที่เชียงรายเชียงใหม่ก็มีพระธาตุนะครับมีวัดสำคัญเต็มไปหมดรวมทั้งเชียงแสนเชียงใหม่อะไรก็เป็นเรื่องราวของพระธาตุดังนั้นในกลุ่มของพื้นที่ไทยลาวตรงนี้เราก็จะเห็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ1เป็นเรื่องของปราสาทหินปราสาทหินก็เป็นพัฒนาการอยู่ประมาณ900ถึง 1,000 ปี
0: ครับ
1: ส่วนพระธาตุเนี่ยจะเป็นการแผ่ขยายอยู่ในช่วง500ปีลงมานะครับที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆด้วยเหตุนี้นะครับเวลาเราบอกว่า2ฝั่งโขงเป็นญาติ
0: พี่น้อง
1: กันนะครับที่เราพยายามใช้คำว่าญาติพี่น้องเพราะว่าเป็นญาติเป็นเครือญาติกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในกรณีของพระมหากษัตริย์ที่ครองเมืองเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทน์ที่เราเรียกว่าพระเจ้าชัยเชษฐานะครับ
0: ครับ
1: พระเจ้าชัยเชษฐาเริ่มต้นที่ครองเชียงใหม่นะครับแต่ต่อมาเมื่อหลวงพระบางเนี่ยว่างเว้นจากการมีกษัตริย์นะครับก็อัญเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งนับเครือญาติกันแล้วก็อยู่ในขั้นที่น่าจะเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาไปครองพระเจ้าชัยเชษฐาก็เลยเดินทางจากเชียงใหม่ไปครองเมืองหลวงพระบางเห็นไหมครับว่าทั้งเชียงใหม่และหลวงพระบางชี้ให้เห็นว่านี่คือเครือญาติกันอย่างชัดเจนเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับตอนที่รัฐบาลกรุงเทพได้จัดระเบียบการปกครองแบบมหาดไทยใหม่กรุงเทพเนี่ยก็มองเห็นความเป็นเครือญาติของลาวนะครับลาวในภาคอีสานแบ่งออกเป็น3มณฑลเลยนะครับแรกๆเลยก็คือลาวตรงโคราชเนี่ยเรียกว่าลาวกลางนะครับตรงอุบลราชธานีเรียกว่าลาวกาวตรงอุดรธานีบริเวณแถวนั้นเรียกว่าลาวพวนนะครับที่เมืองเหนือทั้งหมดนะครับสร้างเป็นมณฑลลาวเฉียงนะครับก็คือเฉียงจากโคราชลาวกลาง
0: เรียกกันตรงๆตามทิศทางเลย
1: นี่ก็คือสายตาจากกรุงเทพเมื่อเข้าไปจัดระเบียบการปกครองในเขตภาคเหนือและภาคอีสานกรุงเทพมองเห็น เครือญาติลาวนะครับ
0: ทั้งหมด
1: ทั้งในเขตภาคเหนือภาคอีสานและลาวด้วยกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อมองจากสายตาของคนข้างนอกสองฝั่งโขงเป็นเครือญาติกันนะครับเป็นเครือญาติแล้วก็เห็นพุทธศาสนาหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยเป็นองค์สำคัญเป็นทิศทางที่สำคัญพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยในลาวประมาณสัก300ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นพุทธศาสนาที่ฟื้นนะครับที่ก่อให้เกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งในพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองในรอบ 1,000 ปีนะครับของสองฝั่งโขงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผ่านไปช่วงหนึ่งบ้านเมืองที่เคยดำรงอยู่เนี่ยมันก็ล้มสลายไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดจะเป็นโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจการค้าหรือว่าการผลิตเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานตกค้างแต่พอผ่านไปอีกหลายร้อยปีนะมีการฟื้นคืนชีพมาอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง300ปีก่อนหน้าเราเนี่ยก็มีครูบาขี้หอมครูบาขี้หอมเนี่ยเป็นตำนานที่โด่งดังมากของริมแม่น้ำโขงเลยนะครับมีหลายคนถามว่าทำไมครูบาถึงขี้หอมนะครับคำอธิบายก็คือเป็นพระที่ได้รับการเคารพอย่างยิ่งแม้แต่ขี้ของครูบา
0: เนี่ยแม้แต่อุจจาระของท่านเนี่ย
1: ยังหอมเลย
0: เราก็ยังเคารพเลย
1: ใช่แสดงว่าพระองค์นี้เป็นที่เคารพนอบมากครูบาขี้หอมนี่ก็คือผู้ที่ทำให้จำปาสักนะครับได้ฟื้นขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่ของภาคใต้ลาว
0: นะครับจนถึงทุกวันนี้เลย
1: จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับทำให้พระธาตุพนมเนี่ยได้รับการบูรณะฟื้นฟูและสร้างเมืองแถวนั้นขึ้นมาอีกมากและกลายเป็นศูนย์กลางของสองฝั่งโขงตรงกลางเลยเพราะว่าที่เวียงจันทน์นั้นมีพระธาตุหลวงเวียงจันทน์อยู่แล้วนี่ก็คือพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากนั้นมาชุมชนทั้งสองฝั่งโขงก็เติบโตเรื่อยมาแต่ที่จริงแล้วเมืองหลวงเวียงจันทน์เนี่ยที่ตั้งติดริมแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าเรามองในโลกของความเป็นญาติมิตรนะฝั่งตรงข้ามเมืองตรงข้ามกับเวียงจันทน์นะก็คือเมืองบริวารของเวียงจันทน์นั่นเองใช่ไหมครับมันเหมือนเมืองธนบุรีตั้งอ่ะก็มีฝั่งกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองบริวารนะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเวียงจันทน์แต่เมื่อแยกออกเป็นสองประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศลาวจึงมาตั้งเมืองหลวงอยู่ริมแม่น้ำโขงนะไม่กังวลถึงความมั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศเลยที่จริงแล้วเขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเพราะว่าตรงนั้นน่ะก็คือญาติมิตรกันอย่างเช่นถ้าเรามองดูนะครับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจ
0: ัง
1: หวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม
0: ่
1: นะครับเป็นผลจากการแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเขตของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสได้ลาวไปฝรั่งเศสก็มีข้อกำหนดว่าห้ามมีกองทหารอยู่ประชิดเขตแดนริมแม่น้ำโขง25กิโลเมตรนะครับตัวแทนของกรุงเทพก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาสร้างที่อุดรธานีห่างจากแม่น้ำโขง40กิโลเมตรเดิมทีเมืองหนองคายเมืองศรีเชียงใหม่คือเมืองใหญ
0: ่นะ
1: แต่เมื่อตัวแทนของกรุงเทพมาย้ายที่มาอุดรก็ทำให้เมืองใหญ่ที่เคยอยู่ริมแม่น้ำโขงก็กลายเป็นเมืองย่อยเมืองเล็ก
0: อุ
1: ด
0: รธานี
1: ก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่แทนนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น120ปีที่ผ่านมา
0: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับอาจารย
1: ์
0: ลาวเนี่ยมีเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การวัดหรือว่ารายละเอียดของเมืองหลวงพระบางที่น่าสนใจหน่อยครับ
1: โอ้นี่ลาวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับลาวเป็นสมาชิกสหประชาชาติตั้งแต่ได้รับเอกราชมานะครับแต่ลาวก็ปกครองในแบบสังคมนิยมจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับระบอบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ก็เริ่มพังทลายในโลกใบนี้ลาวเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่กลุ่มผู้นำลาวนะครับสามารถปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากคือปกครองถ้าเราพูดง่ายๆว่าปกครองโดยพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งลาวนะครับแต่ลาวเนี่ยสามารถมองการไกลมากเลยว่าเมื่อลาวทะยานออกจากกรอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมลาวจะต้องเข้าสู่ตลาดแบบตลาดการค้าแบบเสรีมากยิ่งขึ้นลาววางแผนเลยนะครับว่าลาวจะต้องรับเกณฑ์ของโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์ว่าด้วยทำอย่างไรที่ทำให้ลาวเนี่ยมีทรัพย์มรดกกลายเป็นทรัพย์แห่งการท่องเที่ยวโลกเนี่ยชอบประเทศใหม่ๆนะชอบเห็นสิ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน
0: อันซีนทั้งหลาย
1: ใช่ลาวก็บอกว่าเนี่ยหลวงพระบางซึ่ง พัฒนาการของลาวนี้มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าถนนอะไรจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็กว่าจะเข้าไปถึงลาวเนี่ยมันช้ามากหลวงพระบางก็เหมือนถูกฟรีซไว้นะครับในยุคของศิลปะสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับในขณะเดียวกันนะครับหลวงพระบางเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดของศิลปะของพุทธศาสนาในหลายร้อยปีก่อนหน้านั้น

0: คราวนี้หลวงพระบางก็เป็นเมืองเล็กๆเหมือนหัวแหลมที่มีทั้งสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์อาณานิคมสไตล์พุทธศาสนาลาวก็เลยตัดเขตพื้นที่ตรงหัวมุมตรงนั้นให้กลายเป็นมรดกโลกไม่ใช่หมายความว่าทั้งเมืองหลวงพระบางนะครับแต่หมายความว่าเฉพาะเขตที่ขีดเส้นไว้เมืองนี้จะถูกปกปักรักษาว่าเวลาเราเข้าไปนี่ไงตลาดยามเช้านี่ไงบ้านเมืองเขายังทำมาค้าขายได้แต่ห้ามซ่อมแซมจนผิดปกตินะครับและเขตนั้นก็ห้ามไปสร้างตึกใหม่ๆเข้าไปนะครับ
1: ห้ามสูงเกินเท่าไหร่
0: ใช่แต่หมายความว่าถ้านอกเขตที่ขีดไว้ขีดเส้นว่าเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ๆได้นะครับจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ว่ากันไป
1: เพราะนั้นบางคนไปเที่ยวอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมเห็นหลวงพระบางบางส่วนมีการสร้างตึกไหนว่าเป็นมรดกโลกนี่คือคำตอบนะครับ
0: ครับผมก็คือว่าทำอย่างไรที่ทำให้เขตที่ขีดว่าเป็นมรดกโลกนั้นสามารถดำรงและรักษาตกทอดไปยังลูกหลานไว้ได
1: ้
0: เพราะว่าเขามองว่าแนวคิดว่าด้วยมรดกโลกเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการปกปักรักษาไม่ให้สิ่งก่อสร้างใหม่ๆหรือว่าการทำลายเนี่ยเข้าไปมันก็สามารถตกทอดไปได้อีกสัก100ปี200ปีในอนาคตซึ่งตรงนี้เองประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะหลายประเทศอย่างเช่นประเทศในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศรีบลุกขึ้นมานะครับสร้างระบุตรงนั้นเป็นมรดกโลก
1: มรดกใหญ่เลย
0: เพราะว่าถ้าเข้าตาใช่ไหมครับก็กลายเป็นมรดกโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับบางแห่งมรดกโลกอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวแต่บางแห่งก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนอยากไปเพราะว่าพอไปถึงหลวงพระบาง1เดินก็ได้2ถีบจักรยานรถมันน้อยมากเลยพอเข้าไปถึงหลวงพระบางมันเหมือนชีวิตมันย้อนเข้าไปในยุคของศตวรรษก่อนๆ
1: สโลไลฟ์ของจริงเลย
0: ใช่เลยครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยชอบแบบมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็นอนในโรงแรมที่ไม่ต้องหรูมากนักแต่อยู่ในเมืองที่เป็นมรดกโลกแค่นี้ก็ถือได้ว่าเข้าถึงความลาวของประเทศลาวที่หลวงพระบางเลยครับ
1: สงสัยอีกนิดครับแล้วในเมื่อเขาปิดประเทศฟรีซมาหมดเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกเฉพาะหลวงพระบางไม่เสนอเมืองอื่นหรือเสนอแล้วไม่ผ่านครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการเสนอของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมองว่าเป็นจุดดึงดูดนะมีลักษณะเฉพาะไหมหลวงพระบางนี้เนื่องจากว่าหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของลาวมาอย่างยาวนานนะครับ
1: ก่อนจะย้าย
0: ใช่มีองค์พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เขาเรียกว่ามีทั้งศิลปะโบราณอะไรเงี้ยนะครับมันผสมผสานกันอยู่และมันก็ยังสามารถรักษาไว้ได้นะครับในขณะที่เวียงจันทน์อาจจะต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่า
1: แยกส่วนกันส่วนนี้เอาไว้เพื่อเติบโตส่วนนี้ไว้เพื่อท่องเที่ยว
0: ใช่ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับ
1: ผู้ชมครับวันนี้เราได้รับรู้เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวเพิ่มขึ้นอีกมากมายเหลือเกินและต้องขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ผมตูนวรัตน์และอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้ดีกว่าที่เคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการค้าไทยลาวบ้างนะฮะ
1: ไทยนี่มีเพื่อนบ้านอาเซียนที่ติดเขาเรียกว่าติดชายแดนด้านบกเนี่ยอยู่4ประเทศด้วยกันนะ
0: ครับ
1: 4ประเทศได้แก่ลาวกัมพูชา

0: พม่าแล้วก็มาเลเซียนะครับประเทศที่ถ้าเป็นมูลค่าทางการค้าในอันดับแรกเนี่ยก็คือไทยกับมาเลเซียนะครับอันดับ2ก็คือไทยกับพม่าซึ่งกรณีของไทยกับพม่าเนี่ยการค้าที่นำเข้าจากพม่าเกือบทั้งหมดก็คือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มูลค่านี่ก็200,000กว่าล้านบาทนะครับอันดับ3เนี่ย น่าสนใจนะครับลาวเนี่ยมีประชากรอยู่ระดับแค่7ล้านคนนะครับแต่การค้าไทยลาวเนี่ยมีปริมาณเป็นอันดับ3
1: มากกว่าพม่า
0: น้อยกว่าพม่าเล็กน้อยแล้วก็นะครับมากกว่าประเทศกัมพูชาม
1: ากกว่ากัมพูชาน
0: ะครับเพราะว่ากัมพูชานี่ตอนนี้มีประชากรราวๆ15ล้านนะครับ
1: โอ้แต่ว่าการค้าน้อยกว่านะ
0: น้อยกว่าซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ยประชากร 6-7 ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
1: น่าสนใจมาก
0: แต่สภาพโดยรวมเนี่ยใช่ไหมครับว่ามูลค่าของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณสัก 10% ของการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในโลกใบนี้พอเราบอกว่ามูลค่า 10% เนี่ยถือได้ว่า4ประเทศนี้เป็นฐานสำคัญเลยนะครับของการที่เศรษฐกิจไทยยังหล่อเลี้ยงและมีปริมาณของผู้บริโภคอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรามักจะมองว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเศรษฐกิจไทย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตได้บนฐานของการบริโภคจากเพื่อนบ้าน
1: ของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละฮะ 10% ที่ว่าเนี่ย
0: เพราะว่าการเปิดด่านการเปิดตลาดการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทำให้สินค้าของไทยจำนวนมากนี้หลั่งไหลเข้าไปยังเพื่อนบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านยังต้องตั้งรับคือรับสินค้าบริโภคอุปโภคเพราะว่าเพื่อนบ้านอาจจะยังไม่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า
1: เ
0: พื่อทดแทนการนำเข้าได้แต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
1: งั้นเราพูดคุยถึงเรื่องทั้งการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนหน่อย
0: ครับเวลาเราพูดถึงการค้าชายแดนนะครับชายแดนของเราเนี่ยติดกับประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วก็พม่าเนี่ยโอ้หลายพันกิโลเมตรนะครับมันจะมีจุดที่เราเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรนะจุดผ่านแดนถาวรตอนนี้ก็คือพอเราเดินทางไปเนี่ยเราอาจจะใช้พาสปอร์ตผ่านแดนไปได้
1: ได้
0: คือเขาเปิดเป็นเวลาทุกวันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสินค้าผ่านเขาออกได้สบายแล้วมันก็จะมีจุดผ่านแดนชั่วคราวหมายความว่าเขตนั้นจะมีการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามต้องการสินค้าอย่างเช่นปูนซีเมนต์เหล็กก้าอะไรเงี้ยไปก่อสร้างเขาก็เปิดช่องทางให้มีการขนถ่ายสินค้าเพื่อความสะดวกพอหมดวาระนั้นก็ปิดด่าน
1: ช่องทางพิเศษ
0: เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว
1: ครา
0: วนี้สินค้าเนี่ยถ้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ไปยังตลาดของประเทศนั้นเช่นเข้าไปยังประเทศลาวนะครับโดยเพื่อใช้จ่ายเพื่อบริโภคอุปโภคในประเทศลาวโดยตรงหรือจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับจุดผ่อนปลนเนี่ยเป็นการเปิดตลาดนัดของสองประเทศนะครับเช่นจุดหมู่บ้านกอกับหมู่บ้านขอของฝั่งลาวเนี่ยก็เปิดจุดผ่อนปลนเพื่อบอกว่าอ้าวทุกวันอาทิตย์ให้มีตลาดนัดที่ประเทศไทยคนลาวข้ามาได้โดยไม่ต้องทำเอกสารใดๆ
1: แล้วกรณีนี้ก็ตกลงกันยังไง
0: โอ้อันนี้ตลอดรอบแนวชายแดนเลยนะครับเพื่อทำให้ฝ่ายไทยก็ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองได้ในขณะที่ลาวก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปได้
1: วินวินทั้งคู่
0: เขาเรียกว่าเพื่อทำให้ชาวบ้านตลอดแนวเนี่ยสามารถมีสินค้าอุปโภคบริโภคกันอันนี้เราเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับซึ่งมีเยอะมากด่านที่สำคัญเลยนะครับของการผ่านแดนเนี่ยก็คือด่านที่ตรงเป็นเชียงของซึ่งตรงนี้ด่านจะเข้าไปยังในเขตยูนนานกับด่านที่เป็นนครพนมนะครับนครพนมกลายเป็นด่านของการขนถ่ายสินค้าเพื่อผ่านแดนเข้ายังเวียดนามและจีนมากที่สุดเลยนะครับมูลค่าของตลาดที่เวียดนามกับตลาดที่จีนเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านบาท
1: โอ้มหาศาล
0: สองตลาดนี้เป็นสินค้าผ่านแดนนะครับก็ถือได้ว่าแสนล้านบาทนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยส่งสินค้าแทนที่จะมาลงเรือที่ท่าเรือแถวกรุงเทพนะครับหรือว่าที่ศรีราชาก็ผ่านแดนกันเลยนะครับนี่ก็กลายเป็นการเจริญเติบโตและสินค้าผ่านแดนจากจีนและเวียดนามก็เข้ามายังภาคอีสานโดยตรงภาคเหนือโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาเราไปยังริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแอปเปิลสดๆอยู่แถวนี้ด้วยนะเอ๊ะแอปเปิลนี้มาจากท่าเรือคลองเตยไหมนะไม่จำเป็นครับตอนนี้ขนถ่ายกันเลยหรือไม่กรณีของเชียงของเชียงแสนเราก็จะเห็นผลไม้เยอะมากเลยเขาเรียกว่าสินค้าผ่านแดนกันไปผ่านแดนกันมานะครับสะพานข้ามแม่น้ำโขงก่อให้เกิดความสำเร็จ ของการทำให้การค้าเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยก็โตได้เพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะครับร่วมบริโภคสินค้าด้วย
1: เพื่อนหนุนเรา
0: ใช่แม้ว่าอัตราการเกิดขึ้นของประชากรใหม่ๆในประเทศไทยเนี่ยจะเพิ่มอย่างเขาเรียกว่าคงที่อย่างมากเลยนะอัตราส่วนของการเกิดเด็กใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที
1: ่
0: ดังนั้นการได้เพื่อนบ้านมาร่วมบริโภคเนี่ยก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยอย่างมากนะครับนี่เป็นจุดดีของทางด้านเศรษฐกิจ
1: ทีนี้นอกจาก Apple ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับ
0: ถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการเนี่ยก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า1ว่าด้วยประเภทรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต
1: ์โอ้เหรอ
0: ใช่เพราะรถยนต์ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เลยนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยผลิตที่นี่แล้วก็ส่งขายทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งลาวก็ต้องการรถนะครับ2อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์3น้ำมันเมื่อมีรถแล้วก็ต้องการน้ำมั
1: น
0: 4นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจลาวเติบโตอย่างมากนะครับพอเติบโตและอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในขณะที่ลาวนี่ก็ส่งออกสินค้ามานะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นมูลค่าที่ปี2558ต้องบันทึกไว้เลยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำพลังน้ำของประเทศลาวนะครับ
1: เขื่อนเขามีจำนวนมากพอที่จะผลิตส่งมายังเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: พัฒนาการของเขื่อนในรอบ10ปีมานี้ของประเทศลาวนะครับตอนนี้ไทยซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยในประมาณ 7% ของการใช้ไฟในประเทศไทย 7% เนี่ยเราจ่ายเงินไปเมื่อปี2558นะครับราว 13,000 กว่าล้านบาทนะครับและในอนาคตเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของลาวนะครับก็คือไฟฟ้าพลังจากเขื่อนพลังงาน
1: คล้ายกับกรณีที่เราซื้อพลังงานก๊าซธรรมชาติมาจากพม่าเหมือนกัน
0: ใช่มูลค่าตรงนั้น100,000กว่าล้านบาท
1: แสดงว่าหลักๆที่เราซื้อจากลาวและเมียนมานี่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลย
0: ใช่ประเทศไทยที่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะแม้ว่าเราจะส่งสินค้าอุปโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับ
1: เพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อ
0: ใช่
1: แล้วอันดับ2รองลงมา
0: อ
1: ะไรครับ
0: อันดับ2รองลงมานี่ก็เป็นเรื่องของทองแดง
1: ทองแดง
0: ทองแดงไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะทองแดงในลาวกลายเป็นการค้นพบเหมืองทองแดงที่สำคัญมากเลยนะครับมีทั้งทองแดงทองคำนะครับพอด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับก็ทำให้ลาวนี่กลายเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรส
1: ินแร
0: ่ต่างๆเมื่อก่อนนี้เราคงได้ยินนะครับว่าไปหลวงพระบางเห็นคนล่อนทองกว่าจะได้ทอง1อีแปะนะครับก็ล่อนกันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ใช่ไหมครับเยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันก็ค่อยไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามแม่น้ำโขงแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่จะแค่ล่อนทองคำนะก็กลับกลายเป็นว่าขุดทำเมืองทองคำในประเทศลาวเลยนะครับแหล่งทองแดงก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นในโลกของอดีตนะครับเราจะหล่อพระพุทธรูปเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าทองสำริดทองสำริดจะต้องใช้ทองแดง 90% ไปใช้ดีบุกหรือวัตถุกัว 10% เพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับทองแดงของโลกอดีตเนี่ยเราจะเอามาจากนู่นประเทศจีนเอามาจากญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนี่ถือว่าได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกทองแดงที่สำคัญของยุคอดีตเมื่อ 3-400 ปีเพราะไม่สามารถค้นพบทองแดงในประเทศลาว
1: ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลาวมี
0: เทคโนโลยีไม่พอนะครับเพราะว่าทองแดงมันดันอยู่ลึกเกินไปแต่ตอนนี้พอเปิดหน้าดินออกมานะครับประเทศลาวมีทรัพยากรทางด้านแร่ธาตุเยอะมากเลย
1: นี่กลายเป็นใกล้เกลือกินด่างเลย
0: รวมทั้งแร่ธาตุทางด้านลูกระเบิดตกค้างนะครับ
1: เดี๋ยวนะฮะอันนั้นนับว่าเป็นสินค้าด้วยเหรอครับ
0: หนึ่งเป็นทั้งภัยของคนลาว
1: นะคร ับ
0: และก็เป็นทั้งสินค้าด้วยประเทศลาวในรอบหลายสิบปีมันเนี่ยใช้เขาเรียกว่าเศษลูกระเบิดเศษรถถังเครื่องบินที่เสียแล้วในศึกสงครามสมัยสงครามที่อเมริกันเข้ามาลบในดินแดนแถวนี้นะครับก็ตัดกันนะครับแล้วก็ขายส่งให้ประเทศไทยกลายเป็นเศษเหล็ก
1: มันไม่มีอันตรายในระหว่างการขนย้าย
0: ก็ธรรมดานะครับบางลูกมันยังมีระเบิดอยู่ก็ตูมกันไปนะครับ ลูกระเบิดในลาวเนี่ยถูกทิ้งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะประเทศไทยเป็นแบบคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับในยุคอดีตนะครับของการทำ

0: สงครามเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในสงครามอินโดจีนสหรัฐใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานที่เราเรียกว่าที่สัตหีบนะครับเครื่องบิน B-52 ต้องออกจากฐานนี้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับเครื่องบิน B-52 นี้บรรทุกระเบิดได้รอบละ300ตันนะครับเป้าหมายอาจจะบินไปไกลมากแต่พอบินไปถึงลาวเนี่ยปรากฏว่าทหารสหรัฐก็ทิ้งกันอยู่ในลาวเนี่ยนะทำเที่ยวบินนะดังนั้นระเบิดนี้จะอยู่ในแถบเชียงขวางในแถบเขาเรียกว่าที่ราบสูงบริเวณภาคใต้ของลาวเยอะมากเลย
1: ตอนนี้ก็ยังมีอยู
0: ่ใช่และตอนนี้คนลาวก็จะต้องนะครับทำการรวมกลุ่มกันเพื่อบอกเด็กว่าลูกระเบิดเหล่านี้มันเป็นลูกระเบิดเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่านี่คือระเบิดนะครับไปเจอในบ่อในอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อตามหาลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในลาวเพราะว่ามันกลายเป็นภัยคุกคามต่อการขยายพื้นที่ทำกินนะครับนี่ก็เป็นภัยที่ซ่อนเร้นอยู่ในประเทศลาวหลังจากที่สงครามผ่านไปตอนนี้เป็นมิตรนะครับผมคิดว่าความเป็นมิตรระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเราอาจจะต้องส่งหน่วยกองกำลังที่สำคัญเนี่ยไปช่วยตามหาระเบิดในแผ่นดินลาว
1: เพราะเราเป็นคนไปปล่อยนะต่อให้เราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุเราเป็นฐานก็ตามครับ
0: เขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใช่ไหมครับด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่เนี่ยไปทำให้แผ่นดินลาวนี้สามารถเพาะปลูกหรือว่าขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้และลดอัตราการสูญเสียชีวิตและร่างกายของผู้คนในลาวเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นมิตรมากที่สุดเลยนะครับ
1: ครับทิศทางในอนาคตอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเศรษฐกิจการค้าไทยลาว
0: โอ้ปริมาณนี้ต้องถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้าคนลาวมีประชากรอยู่ระดับ7ล้านคนแล้วอัตราของการค้าขึ้นมาได้อยู่ในอันดับ3ของการค้าระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านก็ถือได้ว่าการก่อสร้างการสร้างบ้านแปลงเมืองของลาวนี่ต้องถือได้ว่าขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะยิ่งลาวเนี่ยต้องการที่จะสร้างเขื่อนนะครับเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนนะครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยอาจจะเหมาไฟฟ้าจากลาวเลยนะครับแต่กระบวนการการสร้างเขื่อนเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายที่ขอร่วมลงทุนให้เงินกู้แล้วขายสินค้าเพื่อสร้างเขื่อนคือพูดง่ายว่าไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่ง
1: ถึง
0: รับซื้อสัญญารับซื้อกันแบบอย่างต่อเนื่องอีกหลายสิบปีเลย
1: เพราะฉะนั้นน่าจับตามองนะครับว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลาวจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจในอาเซียนบ้างแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนครับเชื่อว่าคุณผู้ชมชมแล้วจะเปิดความคิดมุมมองใหม่ๆและทราบถึงเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลลาไปพร้อมกับอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศต่างๆและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการ

0: ต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงภารกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
1: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAPครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานกรมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
0: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ธนวรรณค่ะขอเรียกว่าคุณโอนะคะเราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้วหนึ่งครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเช็กที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
2: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการเยือนครั้งนี้นะคะของประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟไลชักนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือโดยวาระตำแหน่งเนี่ยแค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิกในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนมี1เสียงเท่ากัน
0: หมายถึงว่าท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติท่านนี้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศในสหประชาชาติเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะคุณโอคะ ท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรเป็นชาวประเทศไหนแล้วก็ท่านเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
2: สำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโรสลาฟไลชักนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการทูตด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ
0: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อนไหมคะ
2: ท่านเคยมาเยือนแล้ว1ครั้งที่ทราบนะคะเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะแล้วก็การมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
2: ที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะภารกิจหลักของท่านก็คือท่านได้มากล่าวในพิธีเปิดของการประชุมประจำปีนะคะของ SCAP หรือว่าคณะกรรมการภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยท่านเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงประมาณ10นาทีนะคะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030นะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เฉพาะแค่เศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะก็มีทางด้านการทางด้านโอกาสทางด้านการศึกษาก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกของ SCAP ตั้งให้เป็นธีมหัวข้อในการหารือการประชุมในปีนี้ค่ะ
0: ค่ะท่านจะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านได้ใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ในการปฏิบัติภารกิจด้านไหนบ้างอีกคะ
2: ค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อประมาณวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่นิวยอร์กประเทศสมาชิกเนี่ยก็ได้เห็นชอบกับการปฏิรูปสำคัญอย่างหนึ่งเลยของสหประชาชาติในปีนี้ก็คือในด้านการพัฒนานะคะก็ได้มีการเจรจามากกว่า2เดือนแล้วนะคะเป็นการเจรจาร่างข้อมติที่จะเป็นการปฏิรูปการทำงานของระบบด้านการพัฒนาของ UN เลยนะคะแล้วฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาเยือนครั้งนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับจะเป็น Resident Coordinator ของเราประจำประเทศไทยนะคะคุณเดลดาโบยนะคะแล้วก็ได้พบกับทีมงานหน่วยงาน UN ต่างๆออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจะเป็นทางด้านการพัฒนาโดยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง UN Office for South Cooperation นะคะอย่างที่เพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งนะคะที่กรุงเทพนะคะ
0: เราก็ได้เจอเสริมความร่วมมือใต
2: ้ใช่ค่ะความร่วมมือใต้นะคะแล้วก็ได้เจอกับออฟฟิศต่างๆในผู้แทนของ UN แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าประเด็นที่เขาเป็นข้อกังวลว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานของสหประชาชาติที่ผ่านมากับตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วฉะนั้น UN จะทำงานกับจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าประเทศสมาชิกยังไงที่จะส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย UN เองก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนรัฐบาลและประเทศต่างๆในการที่จะให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักของแต่ประเทศดังนั้นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน UN ต่างๆนี้ท่านได้ประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกเขาเรียกว่า regional coordination mechanism นะคะซึ่งเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับขององค์กร UN ต่างๆเหมือนกันที่ในทั้งไม่แค่ในประเทศไทยก็คือในทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยมากกว่า30 กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าในหนึ่งในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเตเรสนะคะก็อยากจะให้การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะ ก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นทั้งในภูมิภาคแล้วก็ผล

0: ประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหประชาชาติค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
0: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหประชาชาตินะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่าในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่ SDGs มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17อันนะคะก็คือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการดำเนินงานหรือว่าคือการอนุวัตินั่นเองซึ่งในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้ๆหรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่างๆที่เราประเทศไทยเนี่ยจะยุค MDG สู่ MDG SDG นะคะเราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่ก่อนเราเป็นประเทศผู้รับแต่ตอนนี้ก็คือเราเป็นประเทศผู้ให้แล้วเราจะให้ทางการสนับสนุนการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นในเชิงเทคนิคและการศึกษาเหมือนกันเราก็ได้ให้ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วเราก็ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาแล้วก็ในลักษณะไตรภาคีอีกนะคะกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีประเทศหลายประเทศในแต่ละภูมิภาคค่ะสนใจที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้โดยไทยก็ได้ให้แบ่งปันความรู้ในส่วนนี้และประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะ
1: ฉะนั้นการที่ประธานสหประชาชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนารวมถึงการอนุวัติSDG นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เพิ่มขึ้นมาจาก MDG ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของไทยในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในสหประชาชาติและในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานสมัชชาก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัติSDG ไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
2: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากประเทศอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังไอ้ที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะไปตั้งที่เยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของหลายๆประเทศและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับฉะนั้นพอไปที่คณะ

0: มนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้อย่างที่เราเคยได้ยินกันคืออำนาจวีโต้นะคะในการคัดค้านก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศกลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น emergency meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง
1: คะแนนเสียง
0: กันนะคะกับร่างข้อมตินี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปอย่างท่วมท้นว่าประเทศสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีการย้ายหรือว่าตั้งเมืองหลวงที่นครเยรูซาเล็
1: ม
0: อันนี้ก็เป็นการใช้กลไกที่สำคัญอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกรอบเล็กๆซึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงจริงๆคือมีสมาชิกทั้งหมด15ประเทศสมาชิกนะคะแต่มีประเทศอย่างที่เราทราบกันมี5ประเทศที่เป็นหลักเป็นเพอร์มาเนนต
1: ์
0: ใช่แล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้กรอบนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถที่มาใช้ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติแล้วทำให้ทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นก็คือเป็นเชิงในสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำให้เห็นว่าโลกเขาคิดกันยังไงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะ
1: ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้กรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นที่สำคัญระดับโลกได้นะคะ
0: ค
1: ราวนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
0: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้เยอะเลยนะ
1: คะ
0: ขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมานะคะอย่างเช่นร่างข้อมติหรือข้อมติที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศไทยก็ควรเป็นคนเสนอร่างข้อมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆจนร่างข้อมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท์ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างข้อมตินึงที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างข้อมติหนึ่งก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีผู้จะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้ง NGO นะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุ้นเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างข้อมตินี
1: ้
0: แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะร่างข้อมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า universal health coverage นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คืออันของการทำงานจะเป็นการทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์กแล้วทำงานก็อยากเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
1: นะคะโดยยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในกรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าให้เราฟังถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโอได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความยากลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถามคุณโอว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูต

0: อื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
1: จะขอเล่าให้คุณปีกอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คุณนักการทูตเราจะทำงานกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไปทำงานที่ออฟฟิศของประธานสม

0: การให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้ก็คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นภาคสตรีนะคะ
1: ส่
0: วน 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมัชชาเองก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กเด็กกันอยู่นะคะแต่พวกเราก็ทำงานกัน30คนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วแปลว่าไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก็คือครอบคลุมจะได้ทำทุกเรื่องเลยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมัชชาจะค่อนข้างเป็นคนที่เดินทางโดยคณะเล็กเหมือนอย่างเช่นที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆคณะท่านทั้งหมดเนี่ยรวมตัวดิฉันแล้วก็เป็นแค่ประมาณก็4คนเท่านั้นใช่หรือว่าการที่ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านไปที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉะนั้นเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้งเนื้อหาสาระจัดการทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็นสนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลยแล้วก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเราก็ยังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโตในแง่ครั้งจะเป็นการความคิดความอ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำงานอะไรก็ตามมานะก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเพราะจริงบางทีพอเราไปทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียอาจจะดูเด็กกว่าเพื่อนนิดนึงในออฟฟิศใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกว่าเรา20กว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมันพอเราทำงานก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าช่วยเยอะ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งได้เรียนรู้ทั้งโลจิสติกทั้งในแง่ของสารทะทำเองทุกอย่างหมดนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปันบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีนะคะและโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่สำนักงานของประธานสมาชิกสหประชาชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงเราหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัวเป็นกลางนะคะเพราะจริงแล้วประธานสมัชชาเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ไม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็เป็นความท้าทายในขณะเดียวกันค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความสนใจที่จะทำงานในระบบสหประชาชาติในการทูตพหุภาคีคุณโอจะมีข้อแนะนำให้น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นี้อย่างไรคะ
0: ข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะที่จะทำงานทางด้านการทูตพหุภาคีหรือว่าแม้แต่จะทำงานทางด้านการทูตด้านการระหว่างประเทศนะคะหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่ well-roundedนะคะคือคงไม่ต้องแบบไม่ต้องทราบทุกอย่างแต่เอาเป็นว่าต้องเป็นคนที่ well-rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้โลกก็ไปก้าวไปเร็วนะคะ
1: คุณหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆตัวมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
0: ใช่ค่ะและในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะอายุต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมี Young Professional Program ของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยไม่คือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะเขาเลยพยายามที่จะ ให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่

0: ความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆซึ่ง UN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆในประเทศต่างๆทั้งภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกานะคะอันนี้ก็คือต้องพร้อมเดินทางด้วยนะคะ
1: ต้องมีความพร้อมที่จะไปอยู่ในที่ที
0: ่อาจจะไม่ใช่สบายเหมือนเมืองไทย
1: ใช่ค่ะท่านี้น้องๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการทูตผู้ภาคีอยู่หลายๆครั้งนะคะลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติก็จะได้รับข้อมูลโอกาสในการเข้าศึกษาหรือว่าฝึกงานหรือว่าทำงานในกรอบต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็รายการรอบบ้านเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโอธนวันเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสวิทยุสารรมเป็นครั้งที่2นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสารรมนะคะผ่านช่องทางวิทยุสารรม AM 1575นะคะ Facebook สารรมเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศต่างๆและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงภารกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
2: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAPครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
1: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ธนวรรณค่ะขอเรียกว่าคุณโอนะคะเราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้วหนึ่งครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเช็กที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
3: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการเยือนครั้งนี้นะคะของประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟไลชักนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือ โดยวาระตำแหน่งเนี่ยแค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิกในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดยตาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนมี1เสียงเท่ากัน
1: หมายถึงว่าท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติท่านนี้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับทุกๆประเทศในสหประชาชาติเลยใช่มั้ย
3: คะค่ะ
1: อ๋อค่ะคุณโอคะท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรเป็นชาวประเทศไหนแล้วก็ท่านเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
3: คะสำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโลสลาฟไลชักนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการทูตด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ

0: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อนไหมคะ
1: ท่านเคยมาเยือนแล้ว1ครั้งที่ทราบอ่ะนะคะเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะแล้วก็การมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
1: ที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะภารกิจหลักของท่านก็คือท่านได้มากล่าวในพิธีเปิดของการประชุมประจำปีนะคะของ SCAP หรือว่าคณะกรรมการภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยท่านเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงประมาณ10นาทีนะคะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030นะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เฉพาะแค่เศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะก็มีทางด้านการทางด้านโอกาสทางด้านการศึกษาก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกของ SCAP ตั้งให้เป็นธีมหัวข้อในการหารือการประชุมในปีนี้ค่ะ
0: ค่ะท่านจะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านได้ใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ในการปฏิบัติภารกิจด้านไหนบ้างอีกคะ
1: ค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อประมาณวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่นิวยอร์กประเทศสมาชิกเนี่ยก็ได้เห็นชอบกับการปฏิรูปสำคัญอย่างหนึ่งเลยของสหประชาชาติในปีนี้ก็คือในด้านการพัฒนานะคะก็ได้มีการเจรจามากกว่า2เดือนแล้วนะคะเป็นการเจรจาร่างข้อมติที่จะเป็นการปฏิรูปการทำงานของระบบด้านการพัฒนาของ UN เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาเยือนครั้งนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับจะเป็น Resident Coordinator ของเราประจำประเทศไทยนะคะคุณเดลดาโบยนะคะแล้วก็ได้พบกับทีมงานหน่วยงาน UN ต่างๆออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจะเป็นทางด้านการพัฒนาโดยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง UN Office for South Cooperation นะคะอย่างที่เพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งนะคะที่กรุงเทพนะคะ
0: เราก็ได้เจอเสริมความร่วมมือใต
1: ้ใช่ค่ะความร่วมมือใต้นะคะแล้วก็ได้เจอกับออฟฟิศต่างๆในผู้แทนของ UN แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าประเด็นที่เขาเป็นข้อกังวลว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานของสหประชาชาติที่ผ่านมากับตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วฉะนั้น UN จะทำงานกับจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าประเทศสมาชิกยังไงที่จะส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย UN เองก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนรัฐบาลต่างๆในการที่จะให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักของแต่ประเทศดังนั้นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน UN ต่างๆนี้ท่านได้ประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกเขาเรียกว่า regional coordination mechanism นะคะซึ่งเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับขององค์กร UN ต่างๆเหมือนกันที่ในทั้งไม่แค่ในประเทศไทยก็คือในทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยมากกว่า30 กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าในหนึ่งในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเทเรสนะคะก็อยากจะให้การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นจะทั้งในภูมิภาคแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหประชาชาติ
0: ค่ะ
1: แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะ ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
1: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหสวัสดนะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่าในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่ SDGs มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17อันนะคะก็คือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการดำเนินงานหรือว่าคือการอนุวัตินั่นเองซึ่งในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้หรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่างๆที่เราประเทศไทยเนี่ยจะยุค MDG มาสู่ MDG SDG นะคะเราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่ก่อนเราเป็นประเทศผู้รับแต่ตอนนี้ก็คือเราเป็นประเทศผู้ให้แล้วเราจะให้ทางการสนับสนุนการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นในเชิงเทคนิคและการศึกษาเหมือนกันเราก็ได้ให้ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วเราก็ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาแล้วก็ในลักษณะไตรภาคีอีกนะคะกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีประเทศหลายประเทศในแต่ละภูมิภาคค่ะสนใจที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้โดยไทยก็ได้ให้แบ่งปันความรู้ในส่วนนี้และประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะ
0: ฉะนั้นการที่ประธานสหประชาชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนารวมถึงการอนุวัติSDG นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เพิ่มขึ้นมาจาก MDG ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของไทยในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในสหประชาชาติและในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานสมัชชาก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัติSDG ไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
2: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิราวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
0: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากประเทศอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังไอ้ที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะไปตั้งที่นครเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของหลายๆประเทศและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับฉะนั้นพอไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้อย่างที่เราเคยได้ยินกันก็คืออำนาจวีโต้นะคะในการขัดขานก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศ กลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น emergency meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง
0: คะแนนเสียง
1: กันนะคะกับร่างข้อมตินี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปอย่างท่วมท้นว่าประเทศสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีการย้ายหรือว่าตั้งเมืองหลวงที่นครเยรูซาเล็
0: ม
1: อันนี้ก็เป็นการใช้กลไกที่สำคัญอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกรอบเล็กๆซึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงจริงๆคือมีสมาชิกทั้งหมด15ประเทศสมาชิกนะคะแต่มีประเทศอย่างที่เราทราบกันมี5ประเทศที่เป็นหลักเป็นเพอร์มาเนนต
0: ์
1: ใช่แล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้กรอบนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถที่มาใช้ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติแล้วทำให้ทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นก็คือเป็นเชิงในสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำให้เห็นว่าโลกเขาคิดกันยังไงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
0: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้กรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นทันระดับโลกได้นะคะ
1: ครา
0: วนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
1: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้เยอะเลยนะ
0: คะ
1: ขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมานะคะอย่างเช่นร่างข้อมติหรือข้อมติที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศไทยก็ควรเป็นคนเสนอร่างข้อมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆจนร่างข้อมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท
0: ์
1: ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างข้อมตินึงที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างข้อมตินึงก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้ง NGO นะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุ้นเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างข้อมตินี
0: ้
1: แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะร่างข้อมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า Universal Health Coverage นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือในส่วนของการทำงานจะเป็นการทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์กแล้วทำงานก็อยากเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
0: นะคะโดยยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในกรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าให้เราฟังถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโอได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความยากลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถามคุณโอว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูตอื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
1: จะขอเล่าให้คุณปิ๊กอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คนนักการทูตเราจะทำงานกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไปทำงานที่ออฟฟิศของประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานกว่า30 สัญชาติทั้งหมดนะคะก็มีความแตกต่างกันจะเป็นทั้งเอเชียจะเป็นตะวันออกกลางการพูดคุยการเห็นใจซึ่งกันและกันนี่จริงๆก็คือมันเป็นเหมือนความเข้าใจร่วมกันแต่ว่าการแสดงออกอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงก่อนนะคะก็เรียนรู้กันและกันในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือว่าในออฟฟิศนี่ก็คือข้อดีก็คือตอนนี้ในส่วนของสหประชาชาติ

0: นะคะก็ได้มีการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้ก็คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นภาคสตรีนะคะ
1: ส่วน
0: 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมัชชาเองก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กกันอยู่นะคะแต่พวกเราก็ทำงานกัน30คนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วเพราะว่าเป็นเราครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก็คือจะครอบคลุมจะได้ทำทุกเรื่องเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมัชชาจะค่อนข้างเป็นคนที่เดินทางโดยคณะเล็กเหมือนอย่างเช่นที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆคณะท่านทั้งหมดเนี่ยรวมตัวดิฉันแล้วก็เป็นแค่ประมาณก็4คนเท่านั้นใช่หรือว่าการที่ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านไปที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉะนั้นเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้งเนื้อหาสาระจัดการทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็นสนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลยแล้วก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเรายังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโตในแง่ครั้งจะเป็นการความคิดความอ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำงานอะไรก็ตามนะก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเพราะจริงบางทีพอเราไปทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียอาจจะดูเด็กกว่าเพื่อนนิดนึงในออฟฟิศใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกว่าเรา20กว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมันพอเราทำงานก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าช่วยเยอะ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งได้เรียนรู้ทั้งโลจิสติกทั้งในแง่ของสารทะทำเองทุกอย่างหมดนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปันบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีนะคะและโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่สำนักงานของประธานสมัชชาสหประชาชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงแล้วเราหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัวเป็นกลางนะคะเพราะจริงแล้วประธานสมัชชาเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ไม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็เป็นความท้าทายในขณะเดียวกันค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความสนใจที่จะทำงานในระบบสหประชาชาติในการทูตพหุภาคีคุณโอจะมีข้อแนะนำให้น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นี้อย่างไรคะ
0: ข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะถ้าทำงานทางด้านการทูตพหุภาคีหรือว่าแม้แต่จะทำงานทางด้านการทูตด้านการระหว่างประเทศนะคะหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่ well-rounded นะคะคือคงไม่ต้องแบบไม่ต้องทราบทุกอย่างแต่เอาเป็นว่าต้องเป็นคนที่ well-rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้โลกก็ไปก้าวไปเร็วนะคะ
1: คุณหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
0: ใช่ค่ะแล้วในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะอายุสุดต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมี Young Professional Program ของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยไม่คือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะก็เลยพยายามที่จะให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกัน

0: ก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆซึ่ง UN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆในประเทศต่างๆทุกภูมิภาคทั้งแอฟริกาลาตินอเมริกานะคะอันนี้ก็คือต้องพร้อมเดินทางด้วยนะคะ
1: ต้องมีความพร้อมที่จะไปอยู่ในที่ที
0: ่อาจจะไม่ใช่สบายเหมือนเมืองไทย
1: ใช่ค่ะท่านี้น้องๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการทูตผู้ภาคีอยู่หลายๆครั้งนะคะลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติก็จะได้รับข้อมูลโอกาสในการเข้าศึกษาหรือว่าฝึกงานหรือว่าทำงานในกรอบต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็รายการรอบบ้านเราของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโอธนวรรณเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสวิทยุสารานรมเป็นครั้งที่2นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสารานรมนะคะผ่านช่องทางวิทยุสารานรม AM 1575นะคะ Facebook สารานรม Radio ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทับโลก10+1อาเซียน
1: อรุณสุเซอร์ไพรส์อรุณสวัสดิ์ตะวัน
2: อรุณสวัสดิ์ครับเอ๊ะเนซ่าทักตะวันเป็นภาษาอะไรอ่ะเฮ้ยหรือว่าภาษาของประเทศที่เราจะไปกันวันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะงั้นก่อนไปเรามาทบทวนกันดีกว่านะว่าไปที่ไหนกันมาบ้างแล้ว
2: ดีเหมือนกันน่ะ
1: ที่ไปมาแล้วก็มีไทยลาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซีย
2: ต่อด้วยฟิลิปปินส์บรูไนเวียดนามแล้วก็พม่าเหลืออีกประเทศหนึ่งก็คือ
1: ประเทศกัมพูชา
2: ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปตะลุยประเทศกัมพูชาสมาชิกลำดับสุดท้ายในอาเซียนกันเลย
1: เย้
0: ห้องโลก10+1อา

0: ถึงแล้วล่ะตะวัน
1: ไหนไหนว้าวนี่ที่ไหนงั้นเหรอเนซ่าทำไมดูคล้ายๆกับประเทศไทยเลยอ่ะ
0: อ๋อที่นี่ก็คือกรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชายังไงล่ะแถมเมื่อก่อนนะที่เนี่ยยังถูกเรียกว่าไข่มุกแห่งเอเชียใช่ไหม
1: ว้าวงั้นเหรอครับ
0: ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ขนาดประมาณ1ใน3ของประเทศไทยและมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายๆกับชามเพราะว่าตรงกลางของประเทศนั้นเป็นแอ่งทะเลสาบและมีลุ่มแม่น้ำโขงที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากเลยล่ะแถมมีภูเขาล้อมรอบอยู่ทั้ง3ด้านแน่คือด้านทิศตะวันออกที่ติดกับประเทศเวียดนามและด้านทิศเหนือกับด้านทิศตะวันตกที่ติดกับประเทศไทยนอกจากนี้ประเทศกัมพูชาด้านทิศเหนือยังมีพรมแดนติดกับประเทศลาวอีกด้วยนะส่วนทิศใต้นั้นก็ติดกับอ่าวไทยยังไงล่ะ
1: โอ้โหติดกับประเทศไทยตั้งหลายด้านเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่แล้วประเทศกัมพูชากับไทยมีพื้นที่ติดกันยาวถึง803กิโลเมตรเลยนะแต่ตอนนี้เนซ่าว่าเราช่วยกันหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะตะวัน
1: งั้นไปตะลุยหาให้ทั่วเมืองกันเลย
0: เย้ๆๆเนซ่าเจอแล้วล่ะตะวัน
1: งั้นก็เปิดดูเลยสิเนซ่า
0: แป๊บนึงนะประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชามีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนตลอดทั้งปีจะมี2ฤดูได้แก่ฤดูฝนและฤดูร้อนโดยมีช่วงฤดูฝนยาวนานกว่าฤดูร้อนและก็จะมีฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมส่วนช่วงที่ร้อนที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษายน
1: ตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่ากัมพูชามีแค่2ฤดูเองอ่ะ
0: งั้นเราไปตามหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆกันต่อเถอะนะ
1: รับทราบครับกัปตันเนซ่า
2: อัจฉริยะคนนี้ไม่เคยเอาเปรียบเด็กอยู่แล้วล่ะนะแล้วนี่มันเครื่องอะไรของแกล่ะเนี่ยฮะ
3: ก็เครื่องติดต่อไงลุงเอาไว้ติดต่อกับคอมม่ายานของฉัน
2: โอ้โหมีของเล่นดีๆก็ไม่ยอมบอกกันเลยนะแกเนี่ย
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: เราอยู่ที่ไหนกันเหรอครับเนซ่า
0: อ๋อณอาคารรัฐสภากัมพูชายังไงล่ะ
1: อ๋องั้นกัมพูชาปกครองประเทศแบบไหนกันเหรอครับ
0: กัมพูชาปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลยังไงล่ะ
1: เหมือนประเทศไทยเลยนี่ครับ
5: ปิ๊บปิ๊บมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวนี้ด้วยนะ
0: ใจมากนะคัมมี
1: ่ฮะชัยโยตะวันเจอแล้วครับนี่ไงรีบเปิดให้ตะวันดูเลยสิครับเนซ่า
0: จ้าจ้าใจร้อนจังเลยนะตะวันเนี่ยกัมพูชาในสมัยโบราณนั้นมีชื่อเรียกว่าอาณาจักรขอมซึ่งอำนาจยิ่งใหญ่ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่อย่างยาวนานกว่า600ปีก่อนที่จะเสื่อมอำนาจลงจนถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลายาวนานกว่า400ปีจนปีพุทธศักราช2406ในสมัยล่าอาณานิคมกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสอยู่นานถึง90ปีฝรั่งเศสถึงได้มอบเอกราชคืนให้กับกัมพูชาอย่างสมบูรณ์ในวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2496ค่ะ
5: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวด่วนมากเนซ่าม
0: ีเรื่องอะไรงั้นเหรอคัมมี่
5: ฉันเพิ่งตรวจเจอสัญญาณทริกกี้ใกล้ๆกับพวกนายแต่ตอนนี้สัญญาณหายออกไปแล้วล่ะ
0: ฮะคราวนี้จะมาไหมไหนอีกนะ
5: ยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยละกันนะ
0: ขอบใจที่เตือนนะคัมมี
1: ่งั้นเรารีบไปกันเถอะครับเนซ่าตะวันน่ะอยากไปดูเมืองโบราณดังๆของกัมพูชาอย่างปราสาทหินนครวันนครธมอะไรอย่างเงี้ยจะต้องสุดยอดแน่ๆเลยอะเนาะ
3: โอ๊ยๆๆเจ็บ
0: ฮะทริกกี้
3: น้อยฝากเอาไว้ก่อนเถอะพวกแก
1: ขยันขโมยขนาดเนี้ยขอแนะนำให้ไปหาข้อมูลเองจะดีกว่านะทริกกี
0: ้งั้นเราไปกันต่อดีกว่านะตะวัน
1: ว้าว้าว
0: ที่นี่ก็คือปราสาทหินนครวัดที่ตะวันอยากมายังไงล่ะ
1: ดูยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือจริงๆด้วยนะครับแต่ปราสาทนครวัดเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนเหรอครับเนซ่า
0: ปราสาทนครวัดเนี่ยถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่17ในสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ต้องใช้เวลาในการสร้างนานถึง37ปีใช่นะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ตอนหลังยังมีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อยๆกว่าจะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยต้องใช้เวลาสร้างเกือบ100ปีเลยแหละ
1: โอ้โหนานจังเลยอ่ะแล้วทำไมเขาต้องสร้างใหญ่โตขนาดนี้ด้วยอ่ะ
0: ปราสาทนครวัดเนี่ยเป็นเทวาลัยที่สร้างถวายแด่พระวิษณุในศาสนาฮินดูซึ่งในยุคนั้นมีความรุ่งเรืองมากในดินแดนแถบนี้แต่ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธและตะวันรู้ไหมว่ายูเนสโกนะได้ขึ้นทะเบียนปราสาทนครวัดเป็นมรดกโลกด้วยนะ
1: โอ้เป็นมรดกโลกด้วยหรอตะวันอะรู้แต่ว่านครวัดเคยเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคที่ผ่านมา
0: ปราสาทนครวัดนะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาเลยล่ะขนาดธงชาติของเขาก็ยังมีรูปปราสาทนครวัดอยู่ด้วยเลยธงชาติของกัมพูชานั้นมีแถบสี3แถบ2สีคือสีแดงและสีน้ำเงินและมีรูปปราสาทหินนครวัดอยู่ตรงกลางธงสีแดงหมายถึงชาติสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ส่วนปราสาทก็หมายถึงสันติภาพและก็ศาสนา
1: ความหมายก็คล้ายๆธงชาติของไทยเลยอ่ะแต่พอพูดถึงศาสนาแล้วคนกัมพูชานับถือศาสนาอะไรเหรอครับเนซ่า
0: คนกัมพูชาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ90ก็นับถือศาสนาพุทธค่ะ
1: เฮ้ย
2: ทาดา ยังจำกันได้ไหมเอ่ยเด็กๆ
0: จำโจรมายากล
2: ใช่แล้วข้าขอสมบัติไปล่ะนะทริกกี้เร็วรีบมารับฉันเร็วเข้าเย้ยไม่นะ
1: ได้บันทึกข้อมูลคืนมาแล้วครับรีบใช้เครื่องวาร์ปเลยเนซ่าเร็ว
0: เนซ่าจัดให้ค่ะ
2: โอ้ยแกจงใจขับยานห่วยๆของแกมาชนนกของฉันทำไมกันเนี่ยเจ้าเด็กโง่
3: ก็ลูกบอกว่าฉันรีบบินมารับเองนี่นะ
2: ถึงเป็นแบบนี้ต่อไปนะเราไม่มีทางแย่งสมบัตินั่นมาได้แน่ๆเราคงต้องวางแผนกันให้ดีกว่านี้ซะละแกจะได้ไม่ทำพลาดอีกไง
3: โอ้โหมาโทษเราอีกนะ
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: เฮ้ย
1: โอ้ยโอ้ยเหนื่อยเลย
0: เกือบเสียบันทึกข้อมูลให้จอมโจรมายากลไปซะแล้วสิ
1: โหยคนเยอะจังเลยอ่ะแล้วเราควรพูดภาษาอะไรกับพวกเขาล่ะครับเนี่ยเนซ่า
0: คนกัมพูชาน่าใช้ภาษาเขมรแต่พวกเขาจะเรียกภาษาของเขาว่าภาษาเขมรแล้วก็ใช้เป็นภาษาราชการด้วยนะส่วนภาษาอื่นๆที่ใช้ทั่วไปก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเวียดนามภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะอ๋อและภาษาเขมรเนี่ยก็มีหลายสำเนียงตามแต่ละท้องถิ่นด้วยล่ะ
1: ก็คงเหมือนกับภาษาไทยสินะครับที่มีสำเนียงต่างๆทั้งสำเนียงเหนืออีสานใต้สุพรรณตะวันออกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะแต่ก็สามารถเข้าใจกันได้เพราะว่าเป็นภาษาเดียวกัน
1: โอ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
0: เนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
2: โอ้ยฝีมือของฉันเองแหละหนู
4: เจ้าจะมาเยี่ยมกันอีกแล้ว
0: จะมาไหมไหนกันอีกแล้วคราวนี้
1: เนซ่าดูบันทึกข้อมูลเอาไว้ดีๆนะ
0: ฮะหายไปแล้วอ่ะ
1: ฮะอะไรหายไปอ่ะ
0: บันทึกข้อมูลยังไงล่ะหายไปแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยอะไรกันอ่ะจะหายไปได้ยังไงในเมื่อจอมโจรมายากลก็ยืนอยู่ตั้งไกลนี่นา
0: ไม่รู้

0: แต่ว่ามันหายไปแล้วจริงๆนะเนี่ย
1: หานี่อยู่ใช่ไหมล่ะเดนเนซ่าน
0: ายนี่เองทริกกี้นายล่องหนมาขโมยไปตอนพวกเราชุลมุนกันอยู่นี่เองอ่ะหุยทั้งสองคนร่วมมือกันอย่างนั้นเหรอเนี่ย
1: งั้นฉันขอตัวบินกลับบ้านไปก่อนแล้วนะเพราะว่ารายงานฉันเสร็จแล้วนี่นะ
0: ทอมมี่รีบมาที่นี่ด่วนจีเลยนะรีบตามยานทริกกี้ไปเลยทอมมี
2: ่เอ๊ะเนซ่านั่นคือเขาพระวิหารใช่ไหมอ่ะ
0: ใช่แล้วนั่นคือปราสาทเขาพระวิหารเป็นศาสนสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่านครวัดอีกนะสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะในศาสนาฮินดูเทียบได้กับปราสาทหินเขาพนมรุ้งของไทยแต่ว่าตอนนี้รีบอยู่ถ้าตะวันอยากรู้เพิ่มเอาไว้กลับไปหาหนังสือมาอ่านกันนะ
3: ปะโถเหยียบคันเร่งให้จมท้องอย่าไปเลยเซ่เจ้าเด็กโง่
1: เฮ้ยอย่าเรียกฉันว่าเด็กโง่ได้ไหม
3: ยายระวัง
2: เย้เย้สำเร็จแล้วฮ่าฮ
4: ่
2: าฮ่
4: า
2: ฮะ
4: ตายแน
1: ่เฮ้ยทำอะไรของลุงเนี่ย
3: ก็ทำแบบนี้ไงขอลาขาดไปกับสมบัติเลยล่ะนะเจ้าเด็กโง่
1: อ้าวเฮ้ยลุงกี้กองอะไร
2: เมื่อกี้ตะวันเห็นจอมโจรมายากลหนีออกจากยานทริกกี้ไปแล้วอ่ะมันที่ข้อมูลต้องอยู่กับเขาแน่ๆเลยนี่เนซ่ารีบเลี้ยวยานกลับไปตรงที่หมอนั่นกระโดดลงเร็ว
0: อืมรับทราบจับดีๆนะ
3: ฮะเสียงอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะเจ้าเด็กบ้าทำอะไรของแกเนี่ย
2: เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าคืนมาซะดีๆนะไม่อย่างนั้นล่ะก
3: ็ไม่อย่างนั้นจะอะไรฮะไม่จริงนะนี่มันคุกนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแกไม
0: ่ได้บันทึกข้อมูลกลับคืนมาหรือเปล่าตะวัน
2: ได้สินี่ไง
4: ใช่โย
5: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: เรามาแข่งกันหาบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายกันเอาไหมตะวัน
2: อืมได้เลยตะวันจะต้องชนะเนซ่าแน่ๆ
0: เนซ่าก็จะไม่ยอมแพ้ตะวันเหมือนกันนั่นแหละอาฮ่าเนซ่าเจอแล้วเย้เย้เย
2: ้ว้าแพ้จนได้ตะวันยอมให้ก็ได้
0: อาชีพหลักของชาวกัมพูชาก็คือเกษตรกรรมที่ปลูกกันในที่ราบในภาคกลางและรอบๆทะเลสาบส่วนพืชสำคัญที่นิยมปลูกกันก็มีข้าวเจ้ายางพาราแล้วก็พริกไทยแล้วก็มีการทำป่าไม้ในเขตเทือกเขาทางภาคเหนือด้านการประมงนั้นกัมพูชามีทะเลสาบเขมรที่นับเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้นะปัจจุบันการท่องเที่ยวก็ยังจัดเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของกัมพูชาด้วยเหมือนกัน
2: ตะวันว่าแล้วเชียวก็กัมพูชาน่ะมีที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะปราสาทหินต่างๆมากมายเลยนี่นา
0: อืมใช่แล้วล่ะแต่เนี่ยก็ใกล้ค่ำแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่านะตะวัน
2: ว้าตะวันยังเที่ยวไม่จุใจเลยอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อของฝากเลยด้วยอ่ะ
0: เดี๋ยวนะตะวันตะวันแลกเงินมาแล้วเหร
2: อโอ้จริงสิตะวันลืมเรื่องแลกเงินไปเลยอ่ะว่าแต่ประเทศกัมพูชาเขาใช้เงินสกุลไหนกันหรอ
0: ประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาใช้เงินเรียลแบบนี้ค่ะแต่เนี่ยเนซ่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกตะวันอย่าเพิ่งเอาไปใช้เลยนะ
2: นะครับงั้นกลับก็กลับลาก่อนนะกัมพูชา
0: ส้มเรียวซันไฮลาก่อนกัมพูชา
1: เจอกันอีกเมื่อไหร่ฉันจะต้องตอบแทนพวกนายอย่างสาสมเลยคอยดูเถอะ

0: เย้เย้เย้สำเร็จแล้ว
1: ไปตะลุยทุกประเทศในอาเซียนมาแล้วชอบประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าวะตะวัน
2: ตะวันชอบทุกประเทศเลยอะ
1: เหมือนเนซ่าเลยเนซ่าก็ชอบทุกประเทศเหมือนกันเพราะว่าทุกประเทศก็มีจุดเด่นของตัวเองทั้งนั้นเลยอะ
2: ใช่ยังไงตะวันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเนซ่า
1: ที่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลกลับมาจนครบหมดสมอากุลขอบใจมากนะตะวัน
2: ไม่เป็นไรครับเพราะตะวันก็ยังได้นั่งยานเจ๋งๆเดินทางด้วยการวาร์ปแล้วก็ได้ไปเที่ยวไปทั่วอาเซียนเลยด้วยนี่นาว่าแต่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลครบหมดแล้วอะเนซ่าจะรีบกลับดาวเนซ่าเลยหรือเปล่าวะ
1: ยังไม่กลับก็ได้ว่าแต่ตะวันจะให้เนซ่าอยู่ทำอะไรหรอ
2: คือว่าตะวันน่ะอยากชวนเนซ่าไปอีกที่นึงอะ
1: อ๋อได้สิที่ไหนหร
2: อที่ยังไม่บอกดีกว่าเป็นความลับวันเนี้ยพักกันก่อนนะเนซ่า
1: จุ๊บเลี้ยเปลงกรอยแล้วพบกันใหม่นะตะวัน

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: แผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who impart

0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลายสิบปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าห้างดเพื่อชำระล้างสิ่งบุหรี่ออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเขาจะดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดหน่อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเหยียดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่

0: เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่าแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนหงไหมคะว่าทุกวันนี้โลกของเราแปลกขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนตกทั้งๆที่ยังไม่ถึงฤดูกาลอย่างเมืองไทยของเราอยู่ๆหน้าหนาวก็หายไปไม่รู้ว่าจะไปตามได้ที่ไหนกลายเป็นร้อนมากกับร้อนน้อยซะส่วนใหญ่แล้วประเทศเวียดนามที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยกันจะเป็นเหมือนกับเราหรือเปล่าถ้าอยากรู้ต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับชื่อเครื่องดื่มแล้วก็รูปประโยคการสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศในภาษาเวียดนามฤดูกาลและสภาพอากาศนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะในประเทศเวียดนามเพราะว่าสภาพอากาศที่เวียดนามเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งนะฮะดังนั้นเราต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับสภาพฤดูกาลและก็ภูมิอากาศของเวียดนามย่อมจะทำให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มต้นกันเลยก่อนอื่นผมขอพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับชื่อฤดูกาลต่างๆในประเทศเวียดนามกันก่อนทางภาคเหนือของเวียดนาม

ามหรือเมียนบักเวียดนามเมียนบักคือภาคเหนือเวียดนามคือเวียดนามนะฮะจะประกอบด้วย4ฤดูกาลคือฤดูใบไม้นะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วซวนหมั่วซวนฤดูที่2คือฤดูร้อนใช้คำว่าหมั่วแห่หมั่วแห่หรืออาจจะใช้อีกคำหนึ่งว่าหมั่วหะก็ได้ต่อมาฤดูใบไม้ร่วงนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วทูหมั่วทูและฤดูหนาวภาษาเวียดนามใช้หมั่วดงหมั่วดงหมั่วคือฤดูท่านผู้ชมอ่านตามผมอีกรอบส่วนแห่ทูดงส่วนแห่ทูดงก็คือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวดีมากนะฮะขณะที่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามจะมีเพียงแค่2ฤดูภาคใต้ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเมียนนามเวียดนามเมียนนามเวียดนามเมียนคือภาคนามคือใต้เวียดนามคือเวียดนามภาคใต้มี2ฤดูมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งจะคล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยเรานั่นคือฤดูแล้งและฤดูฝนฤดูแล้งหรือฤดูร้อนภาษาเวียดนามนะครับทางภาคใต้เรียกว่าหมั่วโคหมั่วโคและฤดูฝนเรียกว่าหมั่วเมือหมั่วเมือทั้งนี้แต่ละฤดูกาลของประเทศเวียดนามเนี่ยจะมีอากาศที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนะฮะดังนั้นท่านผู้ชมควรจะมาเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆในภาษาเวียดนามกันเลยเริ่มต้นที่รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามซึ่งสามารถถามได้2รูปแบบรูปแบบแรกนะครับคือการถามโดยใช้คำว่าเบย์เซอร์เบย์เซอร์เบย์เซอร์มีความหมายว่าตอนนี้นะครับจะวางอยู่ขึ้นต้นประโยคส่วนรูปแบบที่2คือถามโดยใช้คำว่าหมั่วไหนหมั่วไหนหมั่วคือฤดูไหนคือนี้นะฮะจึงแปลได้ว่าฤดูนี้ขึ้นต้นประโยคคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบฤดูกาลกันเลยเบย์เซอร์ลาหมั่วซีเบย์เซอร์ลาหมั่วซีเบย์เซอร์คือตอนนี้ลาแปลว่าคือหมั่วฤดูสีคืออะไรเบย์เซอร์ล่ะหมั่วสีตอนนี้คือฤดูอะไรเวลาตอบล้อคำถามไปเลยเบย์เซอร์ล่ะหมั่วซวนเบย์เซอร์ล่ะหมั่วซวนตอนนี้คือฤดูหมั่วซวนคือฤดูใบไม้ผลิหรืออีกแบบนึงถามว่าหมั่วไหนนะครับแปลว่าฤดูนี้นะฮะหมั่วไหนล่ะหมั่วสีหมั่วไหนลาหมั่วสีฤดูนี้คือฤดูอะไรตอบล้อคำถามไปเลยว่าหมั่วไหนลาหมั่วดงหมั่วไหนลาหมั่วดงฤดูนี้คือฤดูหนาวหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าตอนนี้เป็นฤดูนั้นใช่ไหมถามอย่างไรก็เอาคำว่าใช่ไหมวางข้างหลังซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าฝ่ายคงฝ่ายคงนะครับวางท้ายประโยคตัวอย่างเช่นเบย์เซอร์ลาหมั่วแห่ฝ่ายคงเบย์เซอร์ลาหมั่วแห่ฝ่ายคงตอนนี้เป็นหมั่วแห่ฤดูร้อนฝ่ายคงใช่ไหมนะครับก็แปลทั้งประโยคว่าตอนนี้เป็นฤดูร้อนใช่ไหมถ้าใช่นะครับตอบว่าเวิงเวิงเบย์เซอร์ลาหมั่วแห่เวิงเบย์เซอร์ลาหมั่วแห่ใช่ตอนนี้เป็นฤดูร้อนถ้าปฏิเสธตอบว่าไม่นะครับเช่นคงคงเบย์เซอร์ลาหมั่วทูเบย์เซอร์ลาหมั่วทูไม่ตอนนี้เป็นหมั่วทูฤดูใบไม้ร่วงหรือท่านผู้ชมสามารถถามได้อีกรูปแบบหนึ่งคือใช้คำว่าหมั่วไหนเช่นวางหน้าประโยคเช่นหมั่วไหนลาหมั่วดงฝ่ายคงหมั่วไหนลาหมั่วดงฝ่ายคงฤดูนี้เป็นฤดูหนาวใช่ไหมถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงพร้อมกันเวิงหมั่วไหนลาหมั่วดงเวิงหมั่วไหนลาหมั่วดงใช่ฤดูนี้เป็นหมั่วดงฤดูหนาวถ้าไม่ใช่ตอบคงนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นฤดูอะไรเช่นคงหมั่วไหนลาหมั่วซวนคงหมั่วไหนลาหมั่วซวนไม่ฤดูนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะฮะจากชื่อฤดูกาลต่างๆแล้วก็รูปประโยคการถามตอบ

ดูกาลในภาษาเวียดนามก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศคำสภาพอากาศเหล่านี้ท่านผู้ชมจะเจออยู่บ่อยๆนะฮะมาออกเสียงตามผมแล้วก็ดูความหมายไปพร้อมๆกันคำแรกซึบ่าวเถยเตี้ยซึบ่าวเถยเตี้ยซึบ่าวแปลว่าพยากรณ์เถยเตี้ยแปลว่าอากาศดังนั้นซึบ่าวเถยเตี้ยจึงแปลว่าพยากรณ์อากาศต่อมาเถยเตี้ยเถยเตี้ยเถยเตี้ยแปลว่าอากาศแต่เป็นภาษาเขียนต่อมาเจยเจยเจยก็แปลว่าอากาศนะครับความหมายเหมือนกับคำว่าเถยเตี้ยแต่เป็นภาษาที่ใช้พูดนั่นเองคำต่อมาเอิ่มเอิ่มเอิ่มแปลว่าชื้นโคโคมีความหมายว่าแห้งนะครับหรือว่าแล้งนั่นเองต่อมาเอิ่มเอิ่มแปลว่าอุ่นหนังหนังแดดหนองหนองร้อนมาร์ทมาร์ทเย็นสบายแหล่งแหล่งนะครับสังเกตวรรณยุกต์หนังออกเสียงสั้นและหนักนะฮะแหล่งแปลว่าหนาว Z Z แปลว่าหนาวจัดนะครับคำว่า Z จะหนาวกว่าคำว่าแหล่งต่อมาเมื่อเมื่อเมื่อแปลว่าฝนนั่นเองต่อมาเมื่อฝุ่นเมื่อฝุ่นเมื่อแปลว่าฝนฝุ่นในภาษาไทยมันคงจะเบาๆใช่ไหมฮะดังนั้นเมื่อฝุ่นจึงแปลว่าฝนที่เป็นละอองนั่นเองนะครับต่อมาเดยเมยเดยเมยก็คือมีเมฆมากมีเมฆเยอะต่อมาก๋อเตี้ยก๋อเตี้ยก๋อแปลว่ามีเตี้ยแปลว่าหิมะก็คือมีหิมะเซมเซมแปลว่าร่มก็คือไม่มีแดดนั่นเองนะฮะต่อมาเสื่องหมู่เสื่องหมู่ก็คือหมอกออยออยแปลว่าร้อนอบอ้าวเสจิ่วเสจิ่วแปลว่าสบายก็คืออากาศสบายนั่นเองตรงข้ามกับคำว่าขอจิ่วขอจิ่วแปลว่ารู้สึกไม่สบายนะฮะอากาศไม่ค่อยสบายจากคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศก็จะไปเชื่อมโยงกับรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศการถามตอบสภาพอากาศในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถถามได้2รูปแบบดังต่อไปนี้โฮมไนเถยเตี้ยเถหนาวโฮมไนเถยเตี้ยเถหนาวหรือโฮมไนเจยเถหนาวโฮมไนเจยเถหนาวทั้ง2ประโยคนี้นะฮะมีความหมายว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงแต่จะแตกต่างกันตรงที่เจยเถหนาวนะครับการใช้เจยเถหนาวเนี่ยจะใช้ในภาษาพูดส่วนเถยเตี้ยเถหนาวจะนิยมใช้ในภาษาเขียนต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศกันนะฮะออกเสียงตามผมเลยตามตารางประโยคการตอบสภาพอากาศนะฮะลองมาดูตัวอย่างแรกโฮมไนเถยเตี้ยแดดโฮมไนเถยเตี้ยแดดแปลว่าวันนี้อากาศแดดแปลว่าสวยก็คือวันนี้อากาศดีนั่นเองซึ่งเราสามารถใช้คำว่าเจยได้นะฮะเถยเตี้ยเป็นภาษาเขียนส่วนเจยเป็นภาษาพูดนะฮะงั้นผมขอใช้คำว่าเจยแล้วกันต่อมาโฮมไนเจยแซดโฮมไนเจยแซดแปลว่าวันนี้อากาศหนาวจัดโฮมไนเจยหนองโฮมไนเจยหนองวันนี้อากาศร้อนโฮมไนเจยแหล่งโฮมไนเจยแหล่งวันนี้อากาศหนาวโฮมไนเจยเอิ่มโฮมไนเจยเอิ่มวันนี้อากาศชื้นนะฮะเอิ่มคือชื้นโฮมไนเจยเอิ่มโฮมไนเจยเอิ่มสังเกตเอิ่มกับเอิ่มคนละวรรณยุกต์กันวรรณยุกต์เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนนะฮะเอิ่มแปลว่าอบอุ่นฉะนั้นโฮมไนเจยเอิ่มก็คือวันนี้อากาศอบอุ่นและโฮมไนเจยเมื่อโฮมไนเจยเมื่อวันนี้มีฝนนั่นเองวันนี้ฝนตกนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนะครับการถามตอบแบบนี้เป็นการถามตอบสภาพอากาศว่าอากาศเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมาดูตามตารางไปพร้อมกันเลยการถามตอบสภาพอากาศนะฮะมาดูตัวอย่างกันโฮมไนเจยก๋อหนองคงโฮมไนเจยก๋อหนองคงแปลว่าวันนี้อากาศร้อนไหมโฮมไนเจ
จ่ยก๋อเมื่อคงโฮมในเจ่ยก๋อเมื่อคงวันนี้มีฝนไหมโฮมในเจ่ยก๋อแซดคงโฮมในเจ่ยก๋อแซดคงวันนี้อากาศหนาวจัดไหมโฮมในเจ่ยก๋อบ่าวคงโฮมในเจ่ยก๋อบ่าวคงบ่าวแปลว่าพายุนะวันนี้มีพายุไหมและโฮมในเจ่ยก๋อเตี้ยคงโฮมในเจ่ยก๋อเตี้ยคงวันนี้มีหิมะไหมส่วนรูปประโยคการตอบนะฮะเราสามารถตอบได้2แบบเช่นเดียวกันคือถ้ามีสิ่งนั้นเราจะใช้คำว่าก๋อวางข้างหน้าถ้าไม่มีจะใช้คำว่าคงนะครับตัวอย่างเช่นก๋อโฮมในเจ่ยหนองก๋อโฮมในเจ่ยหนองก็คือมีวันนี้อากาศร้อนนั่นเองนะคำว่าก๋อจะวางอยู่ข้างหน้าส่วนในกลางประโยคจะมีหรือไม่มีก็ได้ดูต่อมาก๋อโฮมในเจ่ยเมื่อก๋อโฮมในเจ่ยเมื่อก็คือมีวันนี้มีฝนนะฮะก๋อโฮมในเจ่ยแซดก๋อโฮมในเจ่ยแซดมีวันนี้อากาศเป็นยังไงอากาศแซดแซดคือหนาวจัดถ้าปฏิเสธบ้างพร้อมกันคงโฮมในเจ่ยบ่าวคงโฮมในเจ่ยบ่าวไม่วันนี้มีพายุนะฮะปฏิเสธใช้คำว่าคงวางข้างหน้าพร้อมกันคงโฮมในเจ่ยคงก่อบ่าวคงโฮมในเจ่ยคงก่อบ่าวไม่วันนี้ไม่มีพายุนะฮะคงโฮมในเจ่ยคงก่อเตี้ยคงโฮมในเจ่ยคงก่อเตี้ยไม่วันนี้ไม่มีหิมะและคงโฮมในเจ่ยคงเอิ่มคงโฮมในเจ่ยคงเอิ่มไม่วันนี้เป็นยังไงครับคงเอิ่มคือไม่ชื้นนั่นเองตัวอย่างรูปประโยคเริ่มต้นที่ประโยคแรกโฮมในเจ่ยก๋อบ่าวคงโฮมในเจ่ยก๋อบ่าวคงวันนี้มีพายุไหมถ้ามีตอบก๋อไม่มีนะฮะลองมาดูการตอบก๋อก่อนก๋อโฮมในเจ่ยก๋อบ่าวก๋อโฮมในเจ่ยก๋อบ่าวมีวันนี้มีพายุมาดูปฏิเสธบ้างคงโฮมในเจ่ยคงก๋อบ่าวโฮมในเจ่ยหนองคงโฮมในเจ่ยคงก๋อบ่าวโฮมในเจ่ยหนองไม่วันนี้ไม่มีพายุแต่วันนี้อากาศร้อนก็คือหนองนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบอุณหภูมินะฮะในภาษาเวียดนามกันซึ่งเราสามารถถามตอบอุณหภูมิได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้โฮมในบาวเนียวโดโฮมในบาวเนียวโดหรือเติมคำว่าเจ่ยวางข้างหลังโฮมในก็ได้เป็นโฮมในเจ่ยบาวเนียวโดโฮมในเจ่ยบาวเนียวโดแปลว่าวันนี้อุณหภูมิกี่องศานะฮะเวลาตอบนะครับเราสามารถตอบได้ว่าโฮมในบวกอุณหภูมิแล้วก็บวกโดได้มาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นดีกว่าโฮมในบาวเนียวโดโฮมในบาวเนียวโดวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่มาดูการตอบบ้างโฮมในไฮเมจินโดโฮมในไฮเมจินโดวันนี้อุณหภูมิ29องศามาดูอีกตัวอย่างนะฮะโฮมในบังกกบาวเนียวโดเซโฮมในบังกกบาวเนียวโดเซแปลว่าอะไรวันนี้ที่บังกกคือกรุงเทพบาวเนียวโดเซคืออะไรมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนะฮะลองมาดูการตอบกันโฮมในบังกกขวางบาเมลัมโดเซโฮมในบังกกขวางบาเมลัมโดเซวันนี้ที่กรุงเทพมีอุณหภูมิประมาณ35องศาเซลเซียสนะฮะคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในภาษาเวียดนามกันเริ่มต้นที่คำว่าจ๋อจ๋อแปลว่าลมเสริมก็คือฟ้าร้องบ่าวบ่าวพายุหลุดคือน้ำท่วมหนุยเหลือหนุยแปลว่าภูเขาเหลือแปลว่าไฟแปลว่าภูเขาไฟบ่าวเตี้ยบ่าวเตี้ยคำว่าบ่าวเราเรียนไปแล้วบ่าวแปลว่าพายุเตี้ยคือหิมะดังนั้นจึงแปลได้ว่าพายุหิมะ
ห่านหานห่าน

หานแปลว่าแห้งแล้งดงเดิดดงเดิดแปลว่าแผ่นดินไหวเมื่อดาเมื่อดาเมื่อแปลว่าฝนดาแปลว่าปกติดาแปลว่าอะไรดาแปลว่าน้ำแข็งก็ได้นะฮะเมื่อดาคือลูกเห็บนั่นเองสองเถินสองเถินคือมีสึนามินะฮะสองเถินคือสึนามิเกาวองเกาวองคือรุ้งกินน้ำต่อมาเรามาดูไวยากรณ์เรื่องการใช้ประโยคความแย้งตุยจุดๆยึงหรือนะฮะหมักสู่จุดๆยึงทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่าถึงแม้ว่าแต่นะครับมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตุยแองเจือสันส่างยึงแองเหวินฝ่ายดีทีตุยแองเจือสันส่างยึงแองเหวินฝ่ายดีทีแปลว่าอะไรตุยถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าพี่ยังไม่พร้อมแต่พี่ก็ยังคงต้องไปสอบนะฮะมาดูหมักสู่บ้างหมักสู่จิบิโอมยึงจิฝ่ายเดือแมะดีเจอหมักสู่จิบิโอมยึงจิฝ่ายเดือแมะดีเจอหมักสู่แปลว่าถึงแม้ว่าจุดๆยึงนะฮะถึงแม้ว่าพี่ป่วยแต่พี่ก็ต้องพาแม่ไปตลาดดูอีกตัวอย่างตุยถายลานเจยรัดหนองยึงถายลานเหวินก๋อเหนียวแก่งแดบตุยถายลานเจยรัดหนองยึงถายลานเหวินก๋อเหนียวแก่งแดบถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีอากาศร้อนนะครับร้อนมากแต่ไทยก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากอีกตัวอย่างมักสู่แองวิงคงกาวยึงแองเอ๋ยเจยบ๋องโซ่รัดซอยหมักสู่แองวิงคงกาวยึงแองเอ๋ยเจยบ๋องโซ่รัดซอยถึงแม้ว่าพี่วิงจะไม่สูงแต่พี่เขาเล่นบาสเกตบอลเก่งมากต่อมาคือเรื่องการใช้เถและการใช้เว่ยนะฮะใช้ตอนไหนใช้เมื่อผู้พูดไม่ต้องการพูดบางอย่างซ้ำนะฮะซึ่งได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นแองบักน้อยล่ะต่วนเซาแองเอ๋ยแสคงดีซาปาแปลว่าอะไรพี่บักน้อยล่ะคือพูดว่าต่วนเซาสัปดาห์หน้าพี่เขาจะคงดีซาปาจะไม่ไปซาปานะครับตัวอย่างต่อมาแองเอ๋ยน้อยยือเถอาแองเอ๋ยน้อยยือเถอาแปลว่าพี่เขาพูดเช่นนั้นเหรอนะครับเวิงแองเอ๋ยน้อยยือเถเวิงแองเอ๋ยน้อยยือเถใช่พี่เขาพูดเช่นนั้นตัวอย่างต่อมาโตยซัดทิกแซมฟิมมาถ่ายโตยซัดทิกแซมฟิมมาถ่ายเป็นยังไงฉันชอบดูหนังผีไทยมากนะฮะฟิมมาคือหนังผีแล้วเวลาตอบนะฮะหากเราไม่อยากพูดซ้ำเราก็จะพูดว่าโตยกุ๋งเว่ยโตยกุ๋งเว่ยฉันก็เป็นเช่นการชั้นก็เหมือนกันต่อมาเรามาดูการใช้เรื่องหมดลาดหมดอีทหมดจุดหมดตีคำเหล่านี้มีความหมายว่านิดหน่อยเล็กน้อยแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะเรามาดูการใช้แต่ละคำซึ่งจะแตกต่างกันนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าหมดลาดออกเสียงพร้อมกันหมดลาดใช้กับเรื่องเวลาเท่านั้นตัวอย่างเช่นแองเดย์แอมหมดลาดแหนแองเดยแอมหมดลาดแหนแปลว่าอะไรพี่รอน้องแป๊บหนึ่งนะนะฮะต่อมาจุ๋งตาหงี่เดยหมดลาดแหนจุ๋งตาหงี่เดยหมดลาดแหนพวกเราพักกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะต่อมาเรามาดูการใช้หมดอีทกันใช้กับสิ่งของเท่านั้นตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกิมเทมหมดอีทเหนือแหนแปลว่าน้องเอาข้าวมาเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมาแอมอันเทมแจ่ถายหมดอีทเหนือแหนแปลว่าอะไรน้องกินของหวานไทยเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมา2คำสุดท้ายคือคำว่าหมดจุดกับคำว่าหมดตีใช้ได้กับเรื่องเวลาและสิ่งของนะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยตัวอย่างเช่นแอมอ๋วงเทมหมดจุดโทยอะแอมอ๋วงเทมหมดจุดโทยอะน้องดื่มเพิ่มอีกนิดเดียวพอต่อมาจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนแปลว่าอะไรพี่ดึงเดยดึงแปลว่ายืนเดยแปลว่านี้

0: พี่ยืนรอฉันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะนะครับภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันเยอะๆนะฮะและสุดท้ายเหมือนเดิมนะฮะภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียว
1: Em sẽ đi đâu đấy?
2: Hôm nay trời nóng lắm, em sẽ đi bơi à?
1: Đúng, chị cũng nghĩ vậy. Hôm nay 35 độ C.
2: Em ghét mùa hè lắm.
1: Chị cũng không thích mùa hè.
2: Chị đi bơi với em được không ạ?
1: Được chứ. Tuy chị bơi không giỏi bằng em, nhưng chị sẽ đi.
2: Cảm ơn chị. Chị ơi, chị sang kia kìa, kia là cầu vồng đấy ạ.
1: Ồ, đẹp quá nhỉ.
3: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเวียดนามแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของที่นั่นก็คงหนีไม่พ้นอ่าวฮาลองแน่นอนค่ะความงามของฮาลองเบย์ทำให้ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะแต่นอกจากความงามแล้วฮาลองเบย์ยังมีประวัติที่น่าสนใจทีเดียวแต่จะน่าสนใจขนาดไหนเราต้องไปถามกับอาจารย์พิสิทธิ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าฮาลองเบย์เนี่ยอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
4: ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากฮานอยนะฮะถ้าเทียบกับแผนที่เวียดนามก็คือฮาลองเบย์อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือต
3: ั
4: ้งอยู่ในอ่าวตังเกียนั่นเองนะครับห่างจากฮานอยประมาณ170กิโลเมตรสามารถเดินทางไปได้โดยรถบัสนะฮะก็จะมีทัวร์ไปเลยนะครับฮาลองเบย์ผมอยากจะเล่านิดนึงก็คือว่าฮาลองเบย์เนี่ยพื้นที่ฮาลองเบย์เนี่ยจะประกอบ3ที่หลักๆนะฮ
3: ะ
4: ฮาลองเบย์ประกอบด้วยพื้นที่ทะเลของเมืองฮาลองนะฮะแล้วก็เมืองเกิ่มฝ่าน
3: ะ
4: แล้วนอกจากนั้นก็จะได้พื้นที่บางส่วนของอำเภอเวินโดนจังหวัดกวางนิงนะครับอ่าวฮาลองเนี่ยหรือฮาลองเบย์จริงๆคำว่าเวลาเราไปเวียดนามเราบอกว่าเราอยากจะไปฮาลองเบย์คนเวียดนามจะไม่ค่อยเข้าใจต
3: ้
4: องบอกว่าวิงฮาลอง
3: อ๋อคือเป็นภาษาเขา
4: ใช่คำว่าวิงแปลว่าอ่าวฮาลองเขาก็ไม่ออกเสียงว่าฮาลองเขาออกเสียงว่าหะลอง
3: หะลอง
4: ใช่ออกเสียงว่าหะลองนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,553 ตารางกิโลเมตร
3: โอ้
4: นะฮะเยอะเหมือนกัน
3: เยอะค่ะ
4: นะฮะแล้วก็มีเกาะเล็กๆทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,969 เกาะเป็นเกาะเล็กๆเรียงรายเต็มเลยอ
3: ยู่ในอ่าวนี้
4: อยู่ในอ่าวนี้ทั้งหมดเลยนะฉะนั้นมันน่าสนใจใช่ไหม
3: แสดงว่าใหญ่มากๆเลย
4: ใหญ่มากนะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกาะหินปูนด้วยเป็นหลักนะฮะบางเกาะก็จะมีผู้คนอยู่อาศัยถาวรอยู่บนเกาะเลย
3: อ๋อคือมีชนพื้นเมืองอยู่ที่นั่นด้วย
4: มีชนพื้นเมืองเลย
3: อาจารย์คะคำว่าฮาลองเนี่ยมีความหมายหรือว่าแปลว่าอะไรคะ
4: ครับคำว่าฮาลองหรือว่าหะลองในภาษาเวียดนามมีความหมายว่ามังกรที่ดำดิ่งลงไปนะคำว่าหะแปลว่าลงน
3: ะ
4: คำว่าลองแปลว่ามังกร
3: อ๋อค่ะอาจารย์คะผมอยากรู้ถึงเหตุผลหลักที่ฮาลองเบย์ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกเพราะอะไรคะ
4: ครับ เหตุผลหลักนะฮะฮาลองเบย์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนะฮะเมื่อปี2137นี่เอง
3: ค่ะ
4: นะครับด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาก็คือเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลกนะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นสถานที่ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างที่เราเห็นฮาลองเบย์ก็จะเป็นหมู่เกาะเยอะแยะมากมาย
3: ทำขึ้นมา
4: ไม่ได้ทำขึ้นมาคือมันขึ้นมาแล้วมันเกิดเองนะฮ
3: ะ
4: และหายากและสวยงามเป็นพิเศษด้วยนะครับยูเนสโกก็เลยโอเคว่าสถานที่แห่งนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นสถานที่ที่เวียดนามชูว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศเลยนะฮะฉะนั้นเวลาคนไทยไปเที่ยวฮานอยหรือว่าไปเที่ยวทางภาคเหนือของเวียดนามเนี่ยเขาก็ต้องไปฮาลองเบย์กันจะอยู่ในโปรแกรมทัวร์เลย
3: อาจารย์อย่างนี้ถามหน่อยว่าฮาลองเบย์อย่างที่อาจารย์พูดมาว่ามันกว้างมาก
4: ๆ
3: เวลาเราไปนี้เราไปเที่ยวส่วนไหนยังไงบ้างคะ
4: ส่วนใหญ่คนเวลาไปเที่ยวหรือว่าทัวร์จะเขาจะไปเที่ยวถ้ำเป็นหลักนะฮะก็คือว่าเราไปขึ้นที่ท่าเรือของเมืองฮาลองจากนั้นเราก็ล่องเรือไปที่ถ้ำก็จะไปดูหินไปดูในถ้ำต่างๆไปดูประดับไฟต่างๆว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะและนอกจากนี้บางคนก็ไปเที่ยวทะเลก็มีนะฮะตามเกาะเล็กๆก็จะเราสามารถเล่นน้ำทะเลได้นอกจากนั้นก็มีการล่องเรือก็จะเป็นเรือที่เราสามารถนอนทั้งคืนได้เลยหรือว่าล่องเรือธรรมดากินข้าวบนเรือตอนกลางวัน
3: อ๋อไปค้างคืนได้เลย
4: ไปค้างคืนได้บนเรือก็มีนะฮะก็จะมีทัวร์แบบนี้ขายนอกจากนั้นตอนค่ำเราก็สามารถไปไนท์มาร์เก็ตอยู่เมืองฮาลองได
3: ้มีด้วยเหรอคะ
4: มีด้วยนะครับก็ไปเดินซื้อของไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองครับคนนักท่องเที่ยวก็นิยมไปแบบนี
3: ้คือมันเป็นคล้ายๆเมืองนึงเลยหรือเปล่าคะเห็นมีหลายอย่างมาก
4: เป็นเมืองนึงเลยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวถ้ำเราก็ต้องนั่งเรือออกไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วก็ไปเดินดูถ้ำต่างๆ

0: ครับ
1: อันนี้หงเชื่อว่าอาจารย์น่าจะเคยไปแล้ว
0: หลายรอบฮะ
1: อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ
0: บรรยากาศจะเป็นทะเลอันกว้างใหญ่เลยนะฮะฮาลองเบย์เนี่ยแล้วก็จะมีหมู่เกาะเยอะแยะมากมายซึ่งก็ขึ้นกับว่าเราจะไปช่วงไหนอย่างตอนที่ผมไปหลายๆครั้งเนี่ยก็จะไม่มีแดดนะฮะก็อากาศก็จะเย็นสบายมีลมทะเลมาตลอดนะฮะนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรเวลาเดินในถ้ำก็ค่อนข้างจะคนเยอะเหมือนกันนะฮะแต่อาหารการกินก็ค่อนข้างจะดีกินบนเรือก็จะกินอาหารทะเลจากนั้นเขาจะขับไปชมหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเลี้ยงสัตว์ทะเลนะครับแล้วก็จะไปเดินดูนะว่าชาวบ้านเขาเลี้ยงอะไรบ้างมีปลากุ้งหอยปูปลาต่างๆนะฮะแล้วก็จะนั่งเรือกลับมาส่วนใหญ่ถ้าเลือกพักที่เมืองนะในเมืองฮาลองก็จะพักที่โรงแรมอยู่บนเมืองอยู่บนในพื้นที่ดินแดนแต่ถ้าพักบนเรือก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะล่องเรือทั้งคืนเลย อยู่บนเรือ
1: ก็คือกินลมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็จะแล้วแต่ว่าท่องเที่ยวเราจะเลือกแบบไหน
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสไปประเทศเวียดนามอย่าลืมไปเที่ยวฮาลองเบย์นะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะคะถ้าเราไปเที่ยวประเทศเวียดนามเราควรจะศึกษาสภาพภูมิอากาศกันไว้ก่อนจะได้ไม่ไปในช่วงที่มีฝนหรือว่าอากาศหนาวเย็นจนเกินไปแต่ก่อนไปเที่ยวอย่าลืมฝึกออกเสียงภาษาเวียดนามกันไว้เยอะๆนะคะเวลาไปถึงเวียดนามแล้วเราจะได้คุยกับชาวเวียดนามได้อย่างไม่เคอะเขินค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อันยองอาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮั่นกูโกอันยองรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับแค่คุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนแค่นี้เองครับหนทางสู่ความสำเร็จในการฝึกภาษาเกาหลีก็อยู่แค่เอื้อมแล้วแหละครับและถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศเกาหลีแล้วเกิดประสบปัญหาว่าเออเราหาทางไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่เจอหรือหาของไม่เจอจะถามหาใครว่าอยู่ที่ไหนก็พูดก็ฟังกันไม่รู้เรื่องวันนี้ครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies จะมาแนะนำคำศัพท์ดีๆแล้วก็บทสนทนาดีๆให้กับเราครับอาจารย์วอนแฮยองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามาเริ่มต้นที่อะไรกันก่อนดีครับ
1: เราวันนี้จะเรียนตำแหน่งที่อยู่นะคะเลยก็วันตัวนี้เรียนคำศัพท
0: ์คำศัพท์ก่อนเลย
1: นะคะ
0: ครับ
1: ก็อัพยอบทวีวีอาร์เรอันปักเป็นหลักนะคะ
0: ก็จะมีข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างบนเดี๋ยวทีละอย่าง

0: ถังแล้วกัน
1: ใช
0: ครับ
1: ่ค่ะก็อับคือข้างหน้าอับนะคะแล้วอับแล้วหยอบคือข้างๆหยอบ
0: หยอบ
1: ทางขวาหรือว่าทางซ้ายไม่เป็นไรก็ทางหมดก
0: ็
1: หย
0: อบอยู่ข้างๆเป็นหยอบหมดเลย
1: ค่ะแล้วข้างหลังคือทวี
0: ทวี
1: ทวีคือข้างหลัง
0: ครับ
1: แล้วข้างในคืออัน
0: อันแปลว่าข้างใน
1: ข้างในแล้วตรงข้ามก็ข้างนอกคือปัก
0: ปักแปลว่าข้างนอก
1: ปัก
0: ปัก
1: ใช่ค่ะปักแล้วข้างบนคือวี
0: วี
1: วีข้างล่างคืออาเร
0: อาเร
1: อาเร
0: ค่
1: ะแล้วก็ทางขวาโอรึนจก
0: โอรึนจก
1: โอรึนจกทางซ้ายเวนจก
0: เวนจก
1: ทวนอีกทีหนึ่งนะคะข้างหน้าอับข้างหลังทวีข้างๆหยบแล้วข้างบนวีข้างล่างอาเรข้างในอันข้างนอกผักนะคะทางขวาโอรึนจกทางซ้ายเวนจกอูตูนจำได้ไหมคะ
0: โอ้สงสัยจำไม่ได้เอาอย่างนี้ครับเพื่อให้เราจำง่ายขึ้นเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะเอาไปใช้เรามาลองใช้ในประโยคจริงเลยแล้วกันคร
1: ับ โอเคได้ก็อย่างนั้นติจันแนะนำประโยคใช้อย่างไรก่อนนะคะก็ยักกุกี้어디있어요2층에있어요책이어디있어요가방안에있어요นี่สิประโยคก็ใช้กับตำแหน่งที่อยู่ได้เลยค่ะ
0: ครับแต่ละประโยคนี่เขาพูดถึงอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกนะคะยากูกี้어디있어요ยากูคือว่าร้านขายยา어디있어요어디ที่ไหน있어요อยู่แล้วยากูกี้어디있어요ร้านขายยาอยู่ที่ไหนแล้วตอบได้ว่าร้านขายยาอยู่ที่ชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นสองอะไรได้นะคะ
0: อยู่ในห้าง
1: ค่ะ2ชั้นเอ있어요
0: ครับ
1: 있어요คือว่าอยู่ที่แล้วชั้นสองอีชึง
0: อีชึงคือชั้นสอง
1: ใช่ค่ะเราเคยเรียนเลขนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีคือว่าสองก็อีชึงชั้นสองอยู่ที่ชั้นสองอีชึงเอ있어요แล้วก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะอยากจะถามอะไรก็เปลี่ยนกับยากกุกได้เลย
0: อ๋อยากกุกคือร้านขายยานะครับเช่นเราอาจจะถามว่าสถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
1: สถานีตำรวจคือว่า경찰서경찰서가어디에있어요สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน경찰서가어디에있어요어디에있어요ก็ได้ถ้าอยากจะพูดสั้นๆเอ๊ทิ้งไปได้ค่ะ어디있어요
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับแล้วสมมุติว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราจะถามหาห้องน้ำเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนอยากเข้าห้องน้ำแล้วถามยังไงครับ
1: อ๋อถามว่า화장실이어디있어요
0: 화장실이어디있어요
1: 화장실คือห้องน้ำแล้วอยู่ที่ไหน있어요화장실이어디있어요어디에있어요ก็ได้แต่ว่าเอ๊ทิ้งไปได้นะคะ화장실이어디있어요แล้วตอบได้ว่าถ้า화장실อยู่ทางซ้าย화장실이왼쪽에있어요ตอนที่ตอบก็เอ๊ทิ้งไปไม่ได้화장실이왼쪽에있어요ทวนอีกครั้งหนึ่งก็화장실이어디있어요
0: ครับ
1: 화장실이왼쪽에있어요ได้เลยค่ะ
0: แล้วถ้าถามถึงร้านอาหารล่ะครับ
1: ก็สำคัญใช่ไหมคะ
0: ต้องหาเลยคร
1: ับ ร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังชิกตังคือว่าร้านอาหารร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังอี้어디있어요ชิกตังอี้어디있어요แล้วตอบได้ว่าร้านอาหารอยู่ชั้น5
0: สมมติอยู่ในห้างอยู่ชั้น5เลย
1: ชิกตังอี้5ชั้นเอ있어요5ชั้นเอ있어요5ชั้นคือว่าชั้น5แล้วก็ต้องใช้เอด้วยนะคะชิกตังอี้5ชั้นเอ있어요แต่ว่าชิกตังอี้ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าเรารู้กันว่าชื่อตรงไหนชื่ออะไร
0: ก็คือถามถึงร้านอาหารอยู่แล้วไม่ต้องทวนในคำตอบก็ได้5
1: ชั้นเอ있어요ได้เลย
0: ตอบเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วตูนอยู่ที่ไหนคะรู้ข้างๆเราใช่ไหมคะ
0: ผมอยู่ข้างๆอาจารย
1: ์ข้างๆ
0: ข้างซ้ายอาจารย์
1: ทางซ้ายใช่ไหมคะตูนสิก้าเจ๊เวนโจเก้อิสซายเวนจกแล้วเราอยู่ที่ไหนคะ
0: ก็อยู่ข้างขวาของผม
1: ใครก็โอรุนโจเก้อิสซายทางขวา อยู่ทางขวาโอรุนโจเกอิสอยอยู่ทางซ้ายเวนโจเกอิสอย
0: ถ้าเป็นแบบสิ่งของบ้างเหรอครับอยู่บนโต๊ะอยู่ข้างๆอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยคร
1: ับ ก็ประโยคที่3เหมือนกันนะคะเชกี้ออดีอิสอยหนังสืออยู่ที่ไหนคะดิฉันตั้งใจเอาหนังสือมาวางไว้ที่นี่นะคะก็ดูหนังสือนะคะหนังสืออยู่ที่ไหนคะบนโต๊ะนะคะโต๊ะคือว่าเช็คสั่งโต๊ะหนังสือคือว่าเช็คซังนะคะแล้วบนโต๊ะเช็คซังวิเออิสซอยหนังสืออยู่บนโต๊ะเช็กี้เช็คซังวิเออิสซอยเช็กี้นี่คือเช็คซังเช็คซังวิบนโต๊ะเช็คซังวิเออิสซอยเช็คซังวิเออิสซอย
0: คือหนังสืออยู่บนโต๊ะแล้วถ้าสมมติอาจารย์วางปากกาไว้ข้างๆหนังสือ
1: ข้างๆหนังสือแล้วก็ปากกาอยู่ที่ไหนคะบอลเพนี่어디있어요ปากกาอยู่ที่ข้างๆหนังสือข้างๆคือว่า옆에
0: 옆에
1: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
0: 책옆에있어요
1: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
0: อยากรู้ว่าเอ๊ะกระเป๋าสวยๆใบนี้มีอะไรอยู่บ้าง
1: กระเป๋าของเรานะคะอยู่ข้างในมีอะไรบ้างข้างในมี
0: โทรศัพท์มือถือ
1: โทรศัพท์มือถือภาษาเกาหลีว่าฮิวเดโฟนฮิวเดโฟนกระเป๋าอันเน่ในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่ฮิวเดโฟนี่อิสอย
0: อกระเป๋าคือกระเป๋า
1: ค่ะในกระเป๋ากระเป๋าอันเน
0: ่ครับ
1: ฮิวเดโฟนี่อิสอย
0: อมีโทรศัพท์มือถืออยู
1: ่ในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่อิสอยอแล้วมีอะไรอีกนี่นะคะจีกับ
0: แปลว่ากระเป๋าสตางค
1: ์ใช่ค่ะจีกับอันนี้จีกับอยู่ในกระเป๋าก
0: ระเป๋าถือ
1: กระเป๋าถือคือว่าคาบังนะคะจีกับีคาบังอันเน่ในกระเป๋าถืออิสอย
0: อ
1: ก็กระเป๋าสตางค์
0: กระเป๋าถือ
1: ค่ะจีกับีคาบังอันเน่อิสอยบอกได้เลยค่ะ
0: คอ
1: ยู่ข้างในกระเป๋าสตางค์แล้วก็ฮิวเดโฟนมีด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของตำแหน่งสถานที่สิ่งของแล้วก็คำศัพท์ต่างๆกันเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ว่าแล้วลองไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: เก๋어디에있어요
3: 가방안에있어요
2: 가방이어디에있어요
3: 책상옆에있어요
2: 고마워요책이어디에있어요
3: 가방안에있어요
2: 가방이어디에있어요
3: 책상옆에있어요
2: 고마워요
4: 실례합니다화장실이어디에있어요
2: 화장실이2층에있어요
4: 고맙습니다실례합니다화장실이어디에있어요
2: 2층에있어요
4: 고맙습니다
1: 앞뒤뒤옆옆위위아래아래안안밖밖오른쪽오른쪽왼쪽왼쪽약국이어디있어요약국이어디있어요약국이어디있어요약국이어디있어요2층에있어요2층에있어요2층에있어요2층에있어요 책이어디있어요책이어디있어요책이어디있어요책이어디있어요책이책상위에있어요책이책상위에있어요책이책상위에있어요책이책상위에있어요책이볼펜옆에있어요책이볼펜옆에있어요책이볼펜옆에있어요책이볼펜옆에있어요화장실이어디있어요화장실이어디있어요화장실이어디있어요화장실이어디있어요화장실이왼쪽에있어요화장실이왼쪽에있어요화장실이왼쪽에있어요화장실이왼쪽에있어요식당이어디있어요식당이어디있어요식당이어디있어요식당이어디있어요식당이5층에있어요식당이5층에있어요식당이5층에있어요식당이5층에있어요휴대폰이가방안에있어요휴대폰이가방안에있어요휴대폰이가방안에있어요휴대폰이가방안에있어요지갑이가방안에있어요지갑이가방안에있어요지갑이가방안에있어요지갑이가방안에있어요

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะทำให้คุณพูดฟังและเข้าใจภาษาเกาหลีได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปเที่ยวหรือไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับการได้เรียนรู้คำศัพท์บทสนทนาพื้นฐานต่างๆติดตัวไว้เนี่ยก็จะทำให้การท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางไปทำงานที่เกาหลีง่ายขึ้นราบรื่นไม่มีสะดุดนั่นเองนะครับและต้องบอกว่าเราเนี่ยโชคดีมากๆเลยครับที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีมาเป็นวิทยากรช่วยฝึกให้เราเก่งภาษาเกาหลีขึ้นโดยเฉพาะเลยแหละครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: ชาชินาโซโย
1: 네잘지냈어요ตุนชิโดะ잘지냈어요
0: 네샤시나소요สบายดีนะครับเหมือนที่เคยแล้ววันนี้ครับเราจะมาเรียนอะไรกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้เราจะเรียนทำอะไรที่ไหนนะคะแล้วยกตัวอย่างก่อนนะคะบ่เฮียวช้อปปิ้งเฮียว어디에서쇼핑해요백화점에서쇼핑해요นี่ค่ะสี่ประโยค
0: สี่ประโยคเบื้องต้นได้ยินแวบๆว่ามีคำว่าช้อปปิ้งแน่ๆแต่ที่เหลือมีแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็บ่เฮียวนี่สั้นๆนะคะบ่แปลว่าอะไร
0: อะไร
1: อะไรเฮียวทำ
0: อ๋อตรงตัวเลย
1: ใช่ค่ะบ่เฮียวคือว่าทำอะไรคะเป็นคำศัพท์สุภาพเหมือนกันนะคะ
0: เพราะนั้นถามได้บ่เฮียวทำอะไรอยู่
1: ทำอะไรอยู่ค่ะแล้วตอบได้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเช่นช้อปปิ้งเฮียวก็สั้นๆฉันก็เข้าใจ
0: เข้าใจเลย
1: ซื้อของอะไรบ้าง
0: กำลังช้อปปิ้งอยู่นะ
1: ช้อปปิ้งเฮ

0: ครับ
1: แล้วแต่ทำอะไรก็เปลี่ยนได้เช่นคุงบูเฮยอ
0: แปล
1: เร
0: ว่
1: ี
0: าย
1: นอยู่
0: โอ
1: ค
0: ้
1: ่ะคุงบูเฮยอ
0: ก
1: เรี
0: ำ
1: ย
0: ลัน ง
1: อ
0: เ
1: ย
0: ร
1: ู
0: ี
1: ่
0: ยนอยู่
1: ค่ะแล้วดูทีวีก็ทีวีรื้อพายอ
0: ทีวีหรือผ่ายอทีวีใช้คำว่าทีวี
1: ไ
0: ไ
1: ด
0: ด้
1: ้
0: เลย
1: ได้เลยค่ะแล้วบางครั้งกินข้าวอยู่ปั๊บบอกอย
0: ป
1: อ
0: ั๊บบอกอโย
1: ปั๊บคือข้าว
0: ครับ
1: บอกอยอก็กิน
0: แล้ว
1: หร
0: ถ
1: ื
0: ้
1: อ
0: าอ่านหนังสืออยู่แล้วครับ
1: เช็คอีกอย
0: เช็คอีกอโย
1: เช็คอีกอยหรือพูดสั้นๆเช็คอีกอย
0: อ๋อก็ได้เหมือนกั
1: ใช
0: น
1: ่ค่ะ
0: คร
1: แล
0: ั
1: ้
0: บ
1: วก็เช็คเป็นกรรม
0: อืม
1: ภาษาเกาหลีถ้าเป็นกรรมก็มีไวยากรณ์อื่นหรือ
0: โอ้
1: แต่ว่า
0: ค
1: ถ
0: ร
1: ้
0: ั
1: า
0: บ
1: พูดยากก็ทิ้งไปก็ได้ค่ะเช็คอีกอย
0: ก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วปั๊บพับอื้อหมอกอยอจ
0: อ
1: ริ
0: ื
1: งๆแล้
0: ม
1: วกินข้าวแต่ว่าก็ทิ้งไปพับหมอกอยอได
0: ก
1: ้
0: ็เป็น
1: ค
0: พ
1: ่ะ
0: ับมอกอโยได
1: ใ
0: ้
1: ช่
0: งั้นคุ
1: ค
0: ณผู
1: ่
0: ้
1: ะ
0: ชมสามารถใช้คำง่ายๆสื่อสารก็ได้นะครับชาวเกาหลีเข้าใจเป็นการตัดไวยากรณ์ทิ้งไปเป็นบางคำแต่ความหมายยังครบถ้วนเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะถ้าดูหนังจริงๆแล้วคำเต็มๆคือว่ายองฮวาหรือพายอยองฮวาคือว่าภาพยนตร์แล้
0: คว รับ
1: พายอก็ดู
0: อืม
1: ก็ดูภาพยนตร์ก็ยองฮวาหรือพายอแต่ว่า
0: ค
1: พ
0: ร
1: ู
0: ับ
1: ดสั้นๆยองฮวาพายอ
0: ง่ายเลยนะครับ
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: องฮวาผายโยดูภาพยนตร์
1: ตอนนี้ฉันก็กำลังสอนภาษาเกาหลี
0: ค
1: อ
0: ร
1: ย
0: ับ
1: ู่กับภาษาเกาหลีคือว่าฮันกูก็สอนคือว่าคารุชอยอ
0: คร
1: ฮั
0: ัง บ
1: กูก็รู้คารุชอยอสอนภาษาเกาหลี
0: อื
1: ฮัง
0: ม
1: กูก็รู้คารุชอยอ
0: ครับ
1: แต่พูดสั้นๆก็ฮันกูก็คารุชอยอ
0: ฮ
1: ไ
0: ั
1: ด
0: น
1: ้
0: กู
1: ค่ะ
0: ก็คารุโชโยแล้วผมกำลังเรียนภาษาเกาหลีอยู่เนี่ยแหละครับ
1: ก็เรียนคือคงบูเฮยอฮังกูก็รู้คงบูเฮยอก็ภาษาเกาหลีก็ฮังกูก็แล้วเรียนก็คงบูเฮยอ
0: ครับ
1: ก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูก็รู้คงบูเฮยอตัวพ
0: ฮ
1: ูด
0: ั
1: ส
0: น
1: ั้น
0: ครับ
1: ๆฮังกูก็คงบูเฮยอดิฉันสอนภาษาเกาหลีฮังกูก็รู้คารุชอยอ
0: ครับ
1: แล้วคุณตุนก็เรียนภาษาเกาหลีฮังกูก็รู้คงบูเฮยอ
0: แล้วอย่างประโยคพื้นฐานเลยคำว่าทำงานอย่างเงี้ยเหรอครับถาม
1: ท
0: ว่าอะ
1: ำ
0: ไ
1: ง
0: ร
1: า
0: ด
1: น
0: ีครับ
1: อิรุเฮโย
0: ยิ
1: ท
0: รุ
1: ำ
0: เ
1: ง
0: ฮ
1: าน
0: โย
1: ทำงานแต่ว่าอิลเฮโยก็ได้ค่ะอิ
0: อ
1: ล
0: ื
1: เฮ
0: ม
1: โย
0: สั้นๆว่า
1: ค่ะ
0: อิ
1: อ
0: ล
1: ิล
0: เฮ
1: เฮโย
0: โย
1: อ
0: ก็
1: ื
0: ได้
1: หรือคำช่วยชี้กลับก็ทิ้งไปได้ค่ะ
0: ครับแล้วอย่างคนที่ชอบไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับ
1: ปั่นจักรยานคือว่าจาจอนโกหรือไทโยจาจอนโกคือจักรยาน
0: ครับ
1: ไทโยคือว่าปั่นหรือว่าขึ้นอะไรก็ได้แต่ถ้าขึ้นแท็กซี่ก็แท็กซี่หรือไทโย
0: อ๋อใ
1: แ
0: ช
1: ต่
0: ้
1: ว
0: ด
1: ่
0: ้
1: า
0: วยกันได
1: ใ
0: ้
1: ช้ด้วยกันได้แต่ว่าถ้าจักรยานก็ไม่ได้ขึ้นจักรยานใช่ไหมคะก
0: คร
1: ั
0: ับ
1: ปั่นจักรยานคื
0: ค
1: อ
0: รับ
1: จาจอนโกหรือไทโย
0: อื
1: ถ้าก
0: ม
1: ็ดื้อก็ทิ้งไปได้ชาจงก็ไทยอ่ะ
0: ทายโยเลยก็ได
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: นะ
1: ไ
0: ค
1: ด
0: รับ
1: ้
0: เรา
1: ค่ะ
0: เราเหนื่อยและพักผ่อน
1: ก็พักผ่อนก็ชิโยโย
0: ชิโยโย
1: ง่ายค่ะชิโยโยอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะว่าย
0: ังไงครับ
1: ชิโยโยก็เปรี้ยว
0: อ๋อมันคล้ายกั
1: ค
0: น
1: ่ะแล้วก็ชิโยโยก็ง่าย
0: อ๋ออ
1: ันนี้คือว่าชิโยโย
0: ชิโยโย
1: ต้องพูดช้าๆ
0: อ
1: นะ
0: ๋อ
1: คะชิโยโยคือ
0: ไม่
1: พัก
0: งั
1: ผ
0: ้น
1: ่อน
0: เสียงมันใกล้กันเดี๋ยวจะ
1: ใช
0: เอ
1: ่
0: ๊ะทำไม
1: ค่ะ
0: อยู่เปรี้ยวขึ้นมา
1: ใช่ค
0: อย
1: ่
0: า
1: ะ
0: กพักผ่อนนะฮะถ้านอนล่ะครับ
1: นอนก็จายอ
0: ชาโย
1: จายอตัวง่ายแต่ว่าสำหรับคนไทยอาจจะเสียงยากเพราะว่าซายอคือว่าซื้ออ
0: ืม
1: จายอคือว่านอนหลับ
0: ทีน
1: ค
0: ี้
1: ่ะ
0: เรื่องของที่ไหนล่ะครับ
1: อ๋อก็เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนคะที่บอกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: แ
0: ่
1: ล้ว
0: ครับ
1: เรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียน
0: คร
1: ก
0: ับ
1: ็โรงเรียนก็ฮักโกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วฮักโกเอโซฮังกูโกรุคงบูเฮยออ
0: ืม
1: ดูหนังดูภาพยนตร์ที่ไหนคะ
0: ดูที่โรงภาพยนตร์
1: ก็โรงภาพยนตร์คือว่ายองฮวากวน
0: ครับ
1: ยองฮวากวนเอโซยองฮวารุบายออ
0: ื
1: ยอง
0: ม
1: ฮวารุบายอเป็นคู่กันใช้ด้วยกันตลอดแล้วพับโมกอยอกินข้าวพัมโมกอยอที่ไหนคะ
0: กินข้าวโหกินได้หลายที่เลยกินที่ร้านอาหารก็ได้
1: ถ้าร้านอาหารชิกตั้งเอซอพัมโมกอยอ
0: ค
1: แล
0: ร
1: ้
0: ับ
1: วที่เอินนะคะ
0: ที่อื่นอาจจะมีที่บ้าน
1: จีบเอซอพัมโมกอยอใ
0: อ
1: ช
0: ื
1: ้ได้
0: ม
1: เหมือนกันค่ะ
0: สมมุติว่าเราอยากไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแบบน
1: ฟ
0: ี้
1: ิตเนสล่ะออกกำลังกายคือว่าอุนดงเฮยออ
0: ุนดงเฮโย
1: อุนดงเฮยอออก
0: คร
1: ก
0: ับ
1: ำลังกายที่ฟิตเนสเชยุกกวนเอซออุนดงเฮยออ
0: ื
1: เชยุกกวนเอซออุนดงเฮยอบางคนออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ
0: ครับ
1: โรงเรียนเอซออุนดงเฮยออ
0: ื
1: โรงเรียน
0: ม
1: เอซออุนดงเฮยอ
0: แล้วถ้าเราจะ

0: พักผ่อนที่บ้าน
1: อืมพักผ่อนก็ชิโยโยใช่ไหมคะแล้วก็ที่บ้านคือว่าจีเบสบ้านคือจิบที่บ้านจีเบสแล้วพักผ่อนที่บ้านจีเบสชิโยโย
0: ทำงานที่บริษัทแล้วครับ
1: ทำงานคืออิลเฮโยบริษัทคือว่าเฮซะที่บริษัทเฮซ

0: ยังไงครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นคำช่วยชี้สถานที่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่า A กับ A สอใช้ต่างกันนิดนึงว่า A จะชี้สถานที่ที่จุดมุ่งหมายยังไม่ไปยังไม่ถึงที่นั่นเช่นฮักโกเอค่ะไปที่โรงเรียนเรายังไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนสถานที่เราอยู่ที่นั่นแล้วก็อะไร
0: มันเกิดขึ้นที่นั่น
1: ขึ้นที่นั่นเช่นไปที่โรงเรียนคือว่าฮักโกเอค่ะเรียนที่โรงเรียนฮ
0: ัก
1: โกเอโซคงบูเฮียวถ้าเราไม่อยู่ที่โรงเรียนก็เรียนไม่ได้ใช่ไหมคะต
0: ้
1: องอยู่ที่โรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนหนังสือต่
0: อ
1: ฮักโกเอโซคงบูเฮียว
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับวันนี้นะฮะเราได้เรียนรู้เรื่องของการทำอะไรที่ไหนกันแบบละเอียดครบถ้วนเลยแหละครับอย่าลืมฝึกตามกันด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try Out

0: าเซียมโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะซึ่งคราวนี้คุณฮิโร่จะพาไปดูกีฬาของประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะเขาเล่นกันยังไงต่างจากบ้านเรามากน้อยขนาดไหนวันนี้คุณฮิโร่จะพาเราไปหาคำตอบกันค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันในวันนี้ก็จะมีประเทศสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: งคโปร์ไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่ใส่ใจในเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ในเรื่องของกีฬาเขาก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันค่ะก็ถ้าสุขภาพดีก็จะมีแรงทำงานใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจสุขภาพกันหน่อยล่ะค่ะว่าแต่กีฬาที่น่าสนใจของคนสิงคโปร์นั้นคืออะไรฮะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้แล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่ก็พาเราเดินลัดเลาะไปยังสวนสาธารณะค่ะในสวนสาธารณะยามเช้าแบบนี้นั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเห็นคนมาออกกำลังกายกันอย่างแน่นอนค่ะที่คุ้นๆนะคะแล้วก็ต้องเห็นกันอยู่ทุกประเทศนั่นก็คงจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนั่นแหละค่ะแต่คุณผู้ชมคะมีอีกอย่างนึงค่ะน่าสนใจเป็นพิเศษสิ่งนี้ก็คือกีฬาคายักนั่นเองค่ะ
1: ตรงนี้ครับผมอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ตรงกลางของเมืองนะครับก็จะมีสวนสาธารณะแล้วก็มีแม่น้ำนะฮะแล้วคนสิงคโปร์เรียนที่นี่นะครับคนสิงคโปร์นะครับเขาคนนี้นิยมก็คือเขาเร่งกีฬาแบบพายเรือนะครับพายเรือแบบนี้เห็นไหมพอดีมาแล้วโอ้ท่านใจมากมีผู้ชายด้วยมีผู้หญิงด้วยแล้วก็นอกจากเรือยาวแบบนี้นะครับก็มีคายักกิ้งด้วยนะครับมันวัยรุ่นแล้วก็วัยเด็กนะครับเยอะมากแต่รู้สึกแตกต่างกับอาเซียนที่อื่นก็คือเห็นทุกศูนย์อยู่ในเหมือนแต่เล่นกับธรรมชาติแบบน้ำมีต้นไม้มีเขียวนะครับสิงคโปร์นะครับเขาชอบเล่นกีฬานะครับผมรู้สึกนะครับทิ้งเยอะมาก

0: ยักษ์นะคะเป็นนิดนึงค่ะซึ่งใช้พายแบบมีใบพาย2ด้านเลยนะคะดูสิคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะคายักนะคะเป็นเรือที่พายคนเดียวก็ได้ค่ะหรือว่าจะพายเป็นทีมก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่เกิน3คนค่ะดูน่าสนุกใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็นการพายเรือคายักแบบ เรียกน้ำย่อยเฉยๆนะคะเพราะว่าต่อไปนะคะตื่นเต้นกว่านี้อีกค่ะเพราะคุณฮีโร่นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสความสนุกสนานของการแข่งขันเรือพายดราก้อนโบ๊ทซึ่งเป็นการแข่งขันเรือพายที่เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันแบบนานาชาติเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในบริเวณสิงคโปร์เบย์ค่ะดูสิคะคนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งนักกีฬากองเชียร์บรรยากาศคลึกครื้นน่าสนุกสนานเลยนะคะว่าแต่คุณฮิโร่พิธีกรของเราเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะคะ
1: มี
2: แข่งพายเรือนะครับแล้วก็บอร์ดมันนานาชาติมีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียโอ้หลายประเทศครับหลายประเทศคนเยอะมากเลยครับ
1: Philippine Dragons Singapore A.

ข่งขันเรือพายในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นงานแข่งขันระดับโลกค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นผู้คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติและภาษานั่นก็ฝรั่งนี่ก็ญี่ปุ่นโอ้ยนั่นมาจากประเทศต่างแดนมากมายเลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะมีจุดหมายอย่างเดียวกันค่ะนั่นก็คือการมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้เพื่อที่จะนำชัยชนะกลับสู่ประเทศของตนเองค่ะ

นอกจากเราจะเห็นนักกีฬาเตรียมฟิตซ้อมร่างกายแล้วนะคะอุปกรณ์การแข่งขันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ค่ะอย่างเช่นเสื้อชูชีพก็เป็นสิ่งสำคัญมากในการแข่งขันพายเรือค่ะเรียกได้ว่าว่ายน้ำเก่งขนาดไหนก็ต้องเตรียมไว้ใส่ดีกว่านะคะ Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ

องมองไปรอบๆสิคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะมีการตั้งเต็นท์ประจำการชาติไหนทีมไหนแบ่งกันชัดเจนค่ะนอนเอาแรงอย่างพี่คนนี้ก็มีจะประชุมกันคุยกันก็ไม่มีปัญหาค่ะดูสิคะบรรยากาศหลากหลายมากมายนอนกับตีกลองส่งแรงเชียร์ไปยังทีมของตัวเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาของชาติตัวเอง

แล้วก็มีทีมนี้นะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นพากันตั้งกล่องบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิด้วยค่ะซึ่งหากใครบริจาคแล้วนะคะเขาก็จะให้นกกระเรียนกระดาษที่สวยแบบนี้นะคะเป็นน้ำใจตอบแทนกลับไปให้กับผู้บริจาคค่ะ

ประเทศฟิลิปปินส์เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของกีฬามากเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์มีนักกีฬาชกมวยที่ได้เครดิตเป็นถึงแชมป์โลกอย่างปาเกียวอยู่ด้วยค่ะดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจึงเห็นแต่ปาเกียวโอ้นวลกับปาเกียวอีกละทั้งนิตยสารหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะนอกจากบทบาทของนักมวยแล้วนะคะยังมีอีกบทบาทหนึ่งค่ะซึ่งก็คือบทบาทของนักการเมืองซึ่งปาเกียวนะคะก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากมายเลยนะคะ

0: ที่นี่นะครับสถานีรถแม่ของมะนิลานะครับเห็นใช่ไหมครับรถแม่อันนี้คือรถแม่ไปต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็เวลารอรถแม่ออกนะฮะที่นี่ก็จะมีให้เล่นแบบนี้นะฮะมีให้เล่นนะฮะไหมฮะบิลียาร์ดพูนะฮะจะเข้าไปข้างในนะฮะเล่นแบบนี้ผมเห็นทุกที่นะครับหลายที่เหมือนกันนะฮะเขาเล่นกัน
1: ถัดจากบ็อกซิ่งก็ต้องนี่เลยค่ะบิลเลียดคนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะเล่นกีฬาบิลเลียดนะคะเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเราจึงพบเห็นได้บ่อยๆนะคะตามสถานที่ต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งบริเวณท่ารถเมล์ค่ะก็ยังคงมีโต๊ะบิลเลียดให้เห็นกันอยู่เป็นการผ่อนคลายให้กับผู้โดยสารระหว่างรอรถด้วยล่ะค่ะและก็อีกเช่นกันนะคะกีฬาบิลเลียดนี่นะคะก็มีนักกีฬาชาวฟิลิปปินส์นี่แหละค่ะที่ได้แชมป์โลกมาอีกด้วยเช่นกันเจ๋งจริงๆเลยนะคะนักกีฬาฟิลิปปินส์เนี่ยสุดยอดค่ะคุณผู้ชมคะดูผู้ชายคนนั้นสิคะเล่นบิลเลียดแต่ว่าใส่เสื้อบาสเกตบอลค่ะแหมแสดงว่าจบจากนี้แล้วคงจะไปเล่นบาสต่อนะคะ
0: นะฮะส่วนใหญ่ก็ผู้ใจเล่นกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ในที่นี่พอเห็นเนี่ยโปสเตอร์นะฮะนี่เขียนว่า feel open feel feel ก็คือฟิลิปปินส์เนี่ย open คือแข่งกันทั่วโลกเลยฮะเขียนว่า of the world cool capital of the world นี่คือประมาณบิลเลียดแข่งทั่วโลกมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยบอกพูดหรือมีแบบนี้ด้วยนะฮะก็คือผมสังเกตนะฮะของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาคงการชอบเล่นคงการชอบเล่นบิลเลียดนะฮะแล้วก็คงเห็นเขามีทีมลีกบาสเกตเบสบอลนะฮะก็บ็อกซิ่งนะฮะผู้ชมไม่รู้จักใช่ไหมฮะปัดแก้วบ็อกซิ่งทุกกีฬานะครับที่ของฟิลิปปินส์ชอบก็คือตัวแรกอะบีภาษาอังกฤษอะบีออกคำหนึ่งบีเบียร์ฮะแต่ที่นิยมที่สุดก็คือบาสเกตบอลนะจริงครับเดี๋ยวผมไปหาร้านนั่นสูแล้วกันถ้าอย่างนั้นไม่เชื่อใช่ไหมฮะไปร้านนั่นสูนะฮะเดี๋ยวผมซื้อมาโปรดสักครู่ครับ

0: นี่ครับผมเมื่อกี้ครับเข้าไปร้านหนังสือนะฮะก็ได้ซื้อนิตยสารแบบนี้นะฮะเกี่ยวกับกีฬาของประเทศฟิลิปปินส์นะครับอันนี้สมมุตินะฮะเล่นหนังสือนี้มันผมน่าสนใจก็คืออันนี้เกี่ยวกับกีฬาเห็นขั้นไหนไหมครับเกี่ยวกับนี่นะยังไงก็บาสเกตบอลนะนะครับเพราะว่าประเทศนี้นะฮะมีลีกนะครับมืออาชีพเป็นโปรบาสเกตบอลนะฮะนักกีฬาบาสเกตบอลนะฮะเขามีอาชีพอยู่นะฮะชื่อว่า Philippine Basketball Association นะครับ PBA เนี่ยแบบนี้นะครับข้างในก็มีเนี่ยบาสเกตบอลเป็นหลักเลยนะฮะบาสเกตบอลนะฮะโฟกัสฟุตบอลนะฮะฟุตบอลเขาก็ชอบแต่ว่าไม่เท่าบ้านเรานะครับคือเขาชอบวอลเลย์บอลผู้หญิงนะฮะคงเห็นหลายที่นะครับที่ถนนนะฮะผู้หญิงเล่นกันจริงครับดูน่ารักด้วยครับดูตัวนี้นะครับที่มัดผมนะฮะเขาใช้สายรองเท้าเชือกนะครับน่ารักดีเฮ้ยน่ารักขนาดนี้เหรอโอเคไม่ใช่ประเด็นตัวนี้นะครับก็คือผมจะเน้นนำกีฬานะครับอันนี้ครับคงเห็นแล้วสาววอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์เฮ้ยเหมือน AKB ญี่ปุ่นอ่ะ AKB 48อ่ะแบบนี้ครับเอ้ยสวยนะโอเคเนี่ยมีแฟชั่นด้วยฮะเขาแต่เขาคนที่เนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ใช่โมเดลนะฮะเขาคือเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับแนะนำกีฬานะครับหนังสือนี้แต่ว่าเห็นแต่บาสเกตบอลบาสเกตบอลนี่ครับทีมของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อีกหนังสือหนึ่งคือเนี่ยรีบาวน์นะครับอันนี้ก็เฉพาะนิตยสารเฉพาะแนะนำบาสเกตบอลนะครับอยู่ข้างในนี่หนึ่งเนาะนะครับบาสเกตบอลนะครับโอ้ปักเกี่ยวปักเกี่ยวปักเกี่ยวครับปักมันนะครับปักมันก็มีชื่อเสียงแน่นอนแต่มีแต่บาสเกตบอลคงฟิลิปปินส์หมดเลยครับผมก็เข้าใจแล้วว่าเวลาเดินถนนนะครับวัยรุ่นนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายนะฮะเห็นเต็มตัวบาสเกตบอลเยอะมากแล้วก็ที่นี่ไม่เคยเห็นผู้ชายผมยาวมากเท่าทีมงานเรานะครับเพราะว่าเขาชอบเล่นกีฬาเนี่ยแล้วก็ได้อิทธิพลจากอเมริกาเยอะนะครับวัฒนธรรมของเขานะครับก็เลยจนถึงบาสเกตบอลเขาเล่นกันจนถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ผมสั้นๆเหมือนแบบคนที่นักกีฬาบาสเกตบอลของอเมริกานะครับคงเห็นแบบนั้นนะครับยังไงเดินกันถ้านนนะครับว่าเห็นชูวิทย์กับบาสเกตบอลเป็นยังไงนะครับเดินไปนะครับออกไปข้างนอกครับอันนี
1: ้นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าประเทศนี้ให้ความสำคัญกับกีฬาบาสเกตบอลมากเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะเนื่องจากกีฬาชนิดนี้นะคะเป็นกีฬาที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกานะคะดังนั้นเขาจึงใช้อักษร PBA ค่ะซึ่งแอบเรียนแบบมาจาก NBA นั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะเราตามคุณฮีโร่ของเรานะคะไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่านะคะว่าคนฟิลิปปินส์นะคะเขาชอบบาสเกตบอลถึงขนาดไหนไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: และก็สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็คือช่วงเย็นตัวนี้5โมงครึ่งนะครับก็จะเห็นวิวแบบนี้หลายที่นะครับในเมืองฟิลิปปินส์เห็นไหมครับขั้นลำผมนะฮะเขาเล่นบาสเกตบอลนะครับในเมืองนี้ผมก็เห็นสนามข้างถนนก็มีนะสนามแบบเล่นบาสเกตบอลนะฮะแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ผู้ชายใส่ชุดแบบนี้บาสเกตบอล NBA นะฮะของอเมริกาหรือว่าใส่ชุดฟิลิปปินส์บาสเกตบอล Association PBA แล้วก็อีกส่วนหนึ่งฝั่งนั้นจะผู้หญิงนะฮะเขาจะเล่นบาสเกตบอลนะฮะขับเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็

0: ชื่อไหมให้เช่าปัตมินตอนนะฮะไม่ใช่ให้เช่าเสือนะฮะเสือถ้าคุณเทพจะเห็นเสือประมาแล้วก็ให้เช่านั่งใช่ไหมฮะสวนสาธารณะที่นี่นะฮะไม่ให้ใช้เสือนะฮะใช้ปัตมินตอนให้เช่านะครับนี่ฟิลิปปินส์มากๆเลยครับเดี๋ยวเห็นหลายที่เหมือนกันเดี๋ยวผมเดินไปต่อนะฮะเดินไปต
1: ่อพูดถึงอุปกรณ์นะคะถ้าจะเลือกอุปกรณ์กีฬาแล้วก็คนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะมาเลือกช็อปกันที่นี่เลยค่ะห้างมาร์เก็ตรับรองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการค่ะเริ่มกันตั้งแต่กีฬายอดฮิตเลยนะคะนั่นก็คือบาสเกตบอลค่ะรองเท้ากีฬาแป้นบาสเกตบอลไม้บิลเลียดรวมชกมวยไปจนถึงเสื้อทีมต่างๆครบครันจริงๆค่ะมาทีเดียวได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยดูสิคะพิธีกรของเราเพลินไปเลยค่ะ
2: PBA PBA

0: อกจากนี้นะคะในห้างยังมีเกมต่างๆไว้ให้บริการเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือจะเพื่อขั้นเวลาก็ตามใจนะคะดูสิคะขนาดเกมยังเป็นบาสเกตบอลเลยค่ะอ๋อนั่นเด็กๆเล่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะและนั่นก็คุณฮิโร่จะลองเล่นกับเขาด้วยค่ะ
1: Press the button to start your game
2: Oh yeah
1: Please call an attendant Get your shoes on
0: แต่รู้สึกว่าไม่เข้าแป้นสักทีเลยนะคะคุณฮิโร่สุภาพสตรีแป้นข้างๆนะคะเขาแบบว่าคะแนนนำไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะจุดนี้สตรีทบาสเกตบอลที่คุณฮิโร่พาไปเมื่อตะกี้นะคะไม่ได้มีแค่ที่เดียวเท่านั้นนะคะมีอยู่หลายที่เลยค่ะดูสิคะนี่ก็เล่นกันตามข้างทางนะคะบนฟุตบาทกันเลยทีเดียว
3: เห็นไหมครับข้างหลังนะครับตอนนี้ก็ที่นี่ถนนธรรมดาแล้วนะฟุตบาทธรรมดาแต่เขาเล่นบาสเกตบอลจริงจังเลยนะครับจริงจังมากยังไงเข้าไปดูนิดนึงนะครับโอเค
0: จะว่าไปก็คล้ายๆกับฟุตบอลหรือว่าตะกร้อเมืองไทยนะคะได้บรรยากาศคล้ายๆกันค่ะและก็บรรดาคนที่มาเล่นบาสเกตบอลที่นี่นะคะก็จะมีทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เล่นกันแบบสนุกสนานขำๆค่ะหรือเล่นกันแบบจริงจังนะคะน่าเครียดก็มีให้เห็นกันเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันค่ะ
3: ไม่ใส่รองเท้าข้างเดียวอ่ะทุกคนหลายคนนะใส่รองเท้าข้างเดียวมีความหมายอะไรนะ

เมื่อกี้นะฮะเขาชวนผมเล่นนะฮะถ้าอย่างนั้นผมขอเปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่

างเกงชมพูก็พร้อมแล้วรองเท้าผ้าใบก็พร้อมแล้วนะคะคุยเลยดีไหม

ดูคุณฮีโร่ของเราสิคะไหวไหมเนี่ยดูท่าจะเหนื่อยมากเลยนะคะ

0: คุณฮีโร่ของเรานะคะยังคงเล่นต่อค่ะถึงแม้สีหน้าจะบอกว่าเหนื่อยแบบนี้แล้วก็เถอะทุกคนจะดีใจมากเลยนะคะเนี่ยโหขอบคุณนักกีฬาฮีโร่ประเทศไทยค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นเหมือนรวมให้การพบปะของผู้คนทุกเพศทุกวัยโดยมีกีฬาเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลต่อสุขภาพใจและแน่นอนการเล่นกีฬาแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้กับสุขภาพกายที่ดีไปด้วยเช่นกันค่ะดังคำกล่าวที่ว่ากันว่ากีฬาคือยาวิเศษถูกต้องเลยค่ะ
1: ตอนนี้มืดหรือยังหรือว่าผมมืดคนเดียวเกมมากเลยฮะ
2: เล่นเกมแบบนี
1: ้เล่นทุกวันแบบนี้นะเกมมากต่อไปนะฮะผู้หญิงฟันนึงนะฮะมีเล่นบาดเมนต์นะฮะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวรายการขึ้นจมูกรายการแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมวัดเร่งครับ
0: จบเกมบาสเกตบอลก็มาต่อกันที่แบดมินตันดีกว่าค่ะนักกีฬาน้อยๆนะคะกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานทีเดียวเลยนะคะแต่พิธีกรหายไปไหนอีกละสงสัยยังไม่หายเหนื่อยนะคะคุณฮีโร่กับน้องๆชาวฟิลิปปินส์ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยอ๋อรถของทีมงานสตาร์ทไม่ติดค่ะและด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนนะคะรถของเราจึงกลับมาใช้งานได้ค่ะแต่รถไปแล้วนะคะคุณฮีโร่ไม่กลับเหรอคะนั่น
1: รถเมื่อกี้ก็ดับบัตเตอรี่หมดครับช่วยกันนะฟิลิปปินโนพลังฟิลิปปินโนครับ
3: จุดเริ่มต้นของกีฬาก็คือการเล่นผมก็แค่อยากเล่นกับเพื่อเขาแต่ไม่ทันไรเหงื่อก็ตกท้ายตรงฝาสีส้มไปซะแล้วฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกา
0: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: ครับและผมนราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการครับ
1: ค่ะและในวันนี้เราก็จะมาแนะนำประเทศที่น่าสนใจอีกประเทศหนึ่งของแอฟริกาซึ่งเราได้เกริ่นกันไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือประเทศ
0: เซาท์ซูดานครับ
1: ประเทศเซาท์ซูดานค่ะ
0: ครับ
1: หรือชื่อเต็มๆของเขาคือ
0: สาธารณรัฐเซาท์ซูดานครับ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นครับพี่นัทวันนี้เราไม่ได้พาสิงโตมาด้วยแต่วันนี้เรามีไม้ต้นไม้มาแนะนำครับชื่อว่าไม้ลาหรือ
1: มาล
0: าครับท่านผู้ชมวันนี้มีพี่มาลามาอยู่กับรายการเรานะครับ
1: ค่ะวันนี้เราก็ไม่ได้มา2คนก็มีพี่มาลามาด้วย
0: พี่มาลามาด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: และมาเข้าเรื่องกันดีกว่าประเทศเซาท์ซูดานประเทศนี้มีความสำคัญยังไงครับพี่ชอน
0: ก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองโดยสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
1: สาเหตุที่เขาเป็นประเทศใหม่ล่าสุดเนี่ยก็เพราะว่าเขาเพิ่งแยกตัวออกมาเป็นเอกราชจากประเทศ
0: ซูดาน
1: นะคะและทราบมาว่าเพิ่งแยกตัวออกมาเมื่อวันที
0: ่9กรกฎาคมปี2554นะครับหรือเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับ
1: เป็นประเทศน้องใหม่มากๆเลยเพราะว่าเพิ่งอายุ7ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วสาเหตุที่เขาต้องแยกออกมาจากซูดานเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะพี่ชอน
0: คือหลักๆแล้วเนี่ยความต่างด้านเชื้อชาตินะครับแล้วก็ศาสนาครับเพราะว่าประเทศซูดานเนี่ยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะครับและมีวัฒนธรรมไปทางอาหรับนะครับในขณะที่ประเทศเซาท์ซูดานเนี่ยส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ครับและเป็นคนแอฟริกันเชื้อสายแอฟริกันโดยตรงครับ
1: ซึ่งถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศเซาท์ซูดานนะคะซึ่งเรากำลังขึ้นภาพเป็นแผนที่ให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าซูดานเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็เซาท์ซูดานเนี่ยอยู่ทางใต้

0: ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับ
1: ใช่ใช่ซึ่งจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ก็จะเห็นว่าซูดานเนี่ยมีความใกล้ชิดกับประเทศทางอาหรับมากกว่าในขณะที่เซาท์ซูดานก็จะใกล้ชิดกับประเทศทางแอฟริกันมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วทราบมาว่าประเทศไทยเองก็รับรองสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเนี่ยว่าเป็นประเทศเนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะ
0: เมื่อวันที่6กันยายนครับปี2554ครับ
1: อันนี้เป็นไปตามมติครม.เลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: รับรองความเป็นเอกราชและเราก็ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
0: เมื่อวันที่5ธันวาคมครับปี2556ครับ
1: ค่ะก็คือหลังจากที่รับรองประเทศเซาท์ซูดานเป็นประเทศ2ปีแล้วเราก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
0: ครับซึ่งในปีนี้ก็จะครบรอบ5ปีนะครับของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเซาท์ซูดานครับ
1: ค่ะเอ๊ะแล้วสถานทูตไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่เซาท์ซูดานหรือเปล่าคะพี่ชอน
0: ไม่มีสถานทูตที่เซาท์ซูดานครับแต่ว่ามีสถานทูตณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาครับซึ่งจะมีเขตอาณาครอบคลุมเซาท์ซูดานเรียกว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะฮะที่เซาท์ซูดานเนี่ยก็สามารถอุ่นใจได้เพราะมีสถานทูตไทยที่กรุงไนโรบีดูแลอยู่ครับ
1: อืมค่ะแล้วพื้นที่ขนาดพื้นที่ของเซาท์ซูดานเนี่ยเขา
0: จริงๆต้องบอกเลยว่าเซาท์ซูดานเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยเล็กน้อยครับมีพื้นที่ประมาณ 640,000 ตารางกิโลเมตรครับ
1: อืมแล้วเมืองหลวงของเซาท์ซูดานชื่อเมืองอะไรคะ
0: เมืองหลวงชื่อกรุงจูบ้าครับ
1: อันนี้หลายๆท่านคงไม่เคยได้ยิน
0: อ
1: าจจะ
0: ไม่
1: ค
0: ่
1: อยค
0: ุ้
1: นเคยนะคะค่ะภาษาราชการที่ใช้ในเซาท์ซูดานคือภาษาอะไรเอ่ย
0: ประชากรส่วนใหญ่ของเซาท์ซูดานนะครับจะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอาหรับครับ
1: อ๋อก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
0: ใช่ที่พูดภาษาอาหรับเพราะว่าสมัยก่อนเขาเป็นประเทศเดียวกับ
1: ซูดาน
0: นะครับ
1: ประชากรมีจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: ประมาณ12ล้านคนครับก็ประชากรไม่มากครับ
1: แล้วศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือก็คืออ
0: ย่างที่เกิดแล้วก็เป็นศาสนาคริสต์ครับส่วนใหญ่
1: ศาสนาคริสต์ก็
0: 60% ครับ
1: 60% แล้วในส่วนของการปกครองประเทศตอนนี้ก็คือเป็นระบอบสาธารณรัฐนะคะแล้วก็มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศนะคะ
0: ซึ่งประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับชื่อนายซาวาคีมายาดิดครับซึ่งรับตำแหน่งเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2554ครับ
1: ในส่วนของเศรษฐกิจบ้างดีกว่าเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่ของเซาท์ซูดานเนี่ยเขามาจากไหนคะ
0: รายได้หลักของเซาท์ซูดานก็มาจากการส่งออกน้ำมันดิบนะครับ
1: โอ้เป็นแหล่งน้ำมันใหญ่
0: ใช่เป็นแหล่งน้ำมันดิบ
1: ค่ะทราบมาว่าแหล่งน้ำมันดิบของเซาท์ซูดานเนี่ยมีปริมาณคิดเป็นอันดับที่28ของโลกเลย
0: ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่3ของแอฟริกานะคะ
0: ครับ
1: ค่ะน้ำมันกำลังการผลิตน้ำมันดิบต่อวันเนี่ยสูงถึง 260,000 แบเรลนะคะ
0: ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นรายได้หลักที่เลี้ยงดูชาวเซาท์ซูดานเป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะคร
1: ับ แล้วจริงๆแล้วแม้ว่าเซาท์ซูดานเนี่ยจะแยกตัวออกมาจากซูดานแต่ว่าเขาก็ยังต้องพึ่งพาซูดานอยู่เพราะว่าเนื่องจากเป็นประเทศแลนด์ล็อกที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
0: ใช่ครับก็คือว่าการส่งออกน้ำมันเนี่ยก็จะต้องผ่านทางเมืองท่าพอร์ตซูดานของประเทศซูดานนะครับซึ่งติดกับบริเวณทะเลแดงนะครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของประชากรส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพอะไรเอ่ย
0: คล้ายๆกับประเทศไทยครับคือประชากรส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นเกษตรกรอยู่นะครับ
1: แต่ทราบมาว่าพื้นดินผืนดินในเซาท์ซูดานก็มีความอุดมสมบูรณ์มากพอสมควรเพราะว่ามีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน
0: ใช่ครับชื่อว่าแม่น้ำไวท์ไนล์ครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศเซาท์ซูดานนะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นอกจากเรื่องของเกร็ดความรู้ของเซาท์ซูดาน
0: แล้ว
1: ในเบรกที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงเรื่องของ
0: การปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับของเจ้าหน้าที่ไทยในเซาท์ซูดานครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยในเซาท์ซูดานนะคะวันนี้เราจะพิเศษสุดๆเลยมีการโฟนอินเข้ามาเราก็จะสัมภาษณ์สดเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: น่าตื่นเต้นมาก
0: แอบทราบว่านี่จะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีของรายการวิทยุสลานลมนะครับที่จะมีการโทรศัพท์หรือโฟนอินเข้ามาสัมภาษณ์นะครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวติดตามในเบรกที่2อ่ะนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าภารกิจนี้พี่ชอลองเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะเขาใช้ชื่อภารกิจรักษาสันติภาพนี้

0: เป็นภารกิจของของ
1: ชื่อเต็มๆนะก็คือเป็นภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเซาท์ซูดานนะครับหรือที่เรียกว่า United Nations Mission in South Sudan ครับตัวย่อคือ UNMISS หรือ UNMISS นะครับ
0: ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวก็จะมีกองกำลังจากหลายๆประเทศที่เป็นสมาชิก UN ที่เข้ามาไปที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนี้ด้วยนะคะ
1: ครับซึ่งการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับหรือ UNSC นะครับที่1996/2011นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปฟังจากผู้ที่เขาปฏิบัติงานจริงอยู่ในพื้นที่กันดีกว่าเดี๋ยวรอในเบรกที่2นะคะและตอนนี้ก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับการสัมภาษณ์โฟนอินพิเศษสุดจากเซาท์ซูดานค่ะ
1: ติดตามชมนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่เบรกที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราตื่นเต้นมากเลยมีแขกรับเชิญพิเศษจากเซาท์ซูดานเลยนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของรายการเราเลยก็ว่าได้ที่มีการโฟนอิน
1: ครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยครับ
0: ใช่ใช่ค่ะแล้ววันนี้มาไกลด้วยมาจากเซาท์ซูดานในแอฟริกาเลยนะคะ
1: ซึ่งเวลาต่างกับประเทศไทย4ชั่วโมงเลยนะครับแต่วันนี้พี่ก็ได้ให้เกียรติกับรายการนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเรารายการของเรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับนะคะท่านพันตำรวจเอกดร.ก้องกฤดาคมกิตติธิรพงศ์นะคะตำแหน่งผู้กำกับการหัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพสหประชาชาติณประเทศเซาท์ซูดานขออนุญาตเรียนขออนุญาตว่าจะเรียกว่าเป็นท่านผู้กำกับนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
2: สวัสดีครับคุณศิรดาคุณนราวิทย์ครับผมผู้กำกับก้องครับ
0: ค่ะวันนี้เราต้องขออนุญาตสัมภาษณ์พิเศษนะคะตื่นเต้นมากเลยเกี่ยวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพของตำรวจไทยในเซาท์ซูดานนะคะอยากจะให้ท่านผู้กำกับก้องช่วยเล่านิดนึงถึงรายละเอียดของภารกิจนี้แล้วก็กระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ไปร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรแล้วก็มีค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับท่านผู้กำกับครับ
2: ครับประเทศไทยเรานะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้contribute police officer เนี่ยครับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยมาร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพให้กับกองกำลังของสหประชาชาตินะครับมาโดยตลอดนะครับกว่า20ปีแล้วนะครับสำหรับภารกิจของประเทศสาธารณรัฐซูดานใต้นะครับเราก็ได้ส่งกำลังตำรวจมาแล้วเนี่ยเป็นรุ่นที่3นะครับรุ่นแรกประมาณปี2012รุ่นต่อมาประมาณ2014แล้วรุ่นนี้ครับ2017นะครับรุ่นหนึ่งก็ตกประมาณไม่เกิน10คนสำหรับรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด10คนนะฮะทางเจ้าหน้าที่สหประชาชาติจะส่งทีมมาทดสอบนะครับทำการทดสอบบุคลากรที่สมัครใจไปร่วมปฏิบัติภารกิจนะฮะโดยการทดสอบเนี่ยจะทดสอบกันประมาณ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือทดสอบด้านภาษาคือภาษาอังกฤษนะครับฟังพูดอ่านเขียนว่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานของสหประชาชาติหรือไม่นะครับเมื่อผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีการทดสอบการขับรถนะครับเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องขับรถได้นะครับทางการเข้าเหมือนเราสอบใบขับขี่ทั่วไปเนี่ยนะครับนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการที่มากกว่านิดนึงนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจอดเบรกอะไรเงี้ยนะครับมากกว่านิดนึงเสร็จแล้วเมื่อผ่านการสอบขับรถก็จะมาสอบยิงปืนนะครับว่ามีการใช้อาวุธปืนได้เต็มตามมาตรฐานหรือไม่ซึ่งโดยมาตรฐานของตำรวจไทยเนี่ยก็จะสอบได้ส่วนที่สอบไม่ผ่านกันเยอะก็คงจะตกภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นจุดอ่อนของตำรวจไทยนะครับก็เขาสอบเสร็จปุ๊บก็จะเหลือคนประมาณสัก 20-30 คนผ่านมานะครับโดยประมาณนี้เสร็จแล้วสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกประมาณ 20-30 คนเนี่ยนะครับก็จะส่งรายชื่อไปให้สหประชาชาติสหประชาชาติเนี่ยเขาก็จะส่งเจ้าที่มาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าคนที่ผ่านการทดสอบทั้ง30คนเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าภูมิหลัง experience นะครับหรือว่ามี skill set ตรงตามแผ

0: ภารกิจในแต่ละประเทศหรือไม่อย่างสกิลเซตของที่สาธารณรัฐซูดานใต้เนี่ยก็จะมีmandate หรือว่า mission mandate คือภารกิจหลักของ UN ที่นี่นะครับในเรื่องของรักษาความปลอดภัยให้กับพลเรือนนะครับ protection of civilian นะครับเขาก็จะ require คนที่มี experience ในเรื่องของงานพื้นที่สถานีตำรวจงาน protection งาน security เป็นหลักนะครับเมื่อพบว่าบุคคลที่สัมภาษณ์เนี่ยสมมติ 20-30 คนเนี่ยมีตรงกับความต้องการของภารกิจนี้เท่าไหร่เขาก็จะออกมาเป็นเขาเรียกว่าแมทริกซ์นะครับว่า recommend ให้ deploy หรือว่าส่งคนมาร่วมภารกิจทั้งหมดกี่คนซึ่งก็ดูภาพก็จะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะไม่เกิน10คนปีนี้ก็เหมือนกันครับมีผ่านเกณฑ์มาตรฐานประมาณ20กว่าคนพอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ปุ๊บก็จะเหลือประมาณ10คนเองนะครับ10คนนี้เมื่อได้รับการคัดเลือกเสร็จเขาลงรายละเอียดเอาว่าเดินทางไปที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงแล้วเราก็เตรียมตัวเดินทางนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเอาบุคลากรทั้งคนนี้ส่งให้กับสหประชาชาติระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยนะครับมินิมัมเรทก็คือขั้นต่ำ1ปีของรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่3แล้วเนี่ยเริ่มเมื่อวันที่15เมษายนปี2560เนี่ยนะครับหรือว่าปี2017เนี่ยมันก็จะครบกำหนดวันที่15เมษายนของปีนี้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราทำงานไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าสหประชาชาติพอใจนะครับปีที่ผ่านมาก็เลยทำเรื่องขอต่ออายุมาให้ตำรวจไทยทั้ง10คนเนี่ยนะครับให้ต่ออายุอีก6เดือนนะครับตอนนี้end of missionของเราจากเดิมเป็น15เมษายนก็เป็น15ตุลาคมแล้วก็ปรากฏว่าการอยู่ในมิชชั่นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีไม่ใช่เรื่องง่ายมากัน10คนตอนนี้เหลืออยู่แค่8คนเพราะว่าอีก2ท่านเนี่ยนะครับขอกลับมาทำงานที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของก็เป็นหน้าที่ของตำรวจทีนี้ตำรวจปกตินะก็จะมีการเป็นสายตรวจการเป็นเจ้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์การจะเป็นเจ้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนเหมือนบ้านเราเนี่ยนะครับเพียงแต่เนื้อที่หรือว่าพื้นที่การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เลยนะครับจะอยู่ในพื้นที่ของ POC site หรือค่ายผู้อพยพตรงนี้นะครับซึ่งในประเทศซูดานใต้เนี่ยมีค่ายอุปยกใหญ่ๆอยู่ทั้งหมด5ค่ายค่ายใหญ่สุดเนี่ยอยู่ที่เมืองเบนทิวที่ผมไปอยู่เนี่ยนะครับมีผู้อพยพประมาณแสนกว่าคนนะครับแสนกว่านะครับเป็นคนในคือใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับใหญ่ที่สุดในโลกเลยเท่าที่เช็คมาเนี่ยนะครับก็เป็นพวกคนซูดานใต้เนี่ยแหละครับก็ลองลงมาก็จะมี 50,000 บ้างมี 30,000 บ้างมี 40,000 บ้างนะครับล้นจนถึงหลักพันในตำรวจที่มาแล้วถูกดีพลอยลง POC site เนี่ยครับเราเรียกว่าเป็น red state หรือเป็น state ที่มีความรุนแรงจำเป็นต้องมี POC site เขาก็จะดูแลผู้อพยพเหล่านี้ไม่ให้มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับส่วนบางส่วนนะครับที่ในพื้นที่ของซูดานใต้ที่ไม่มี POC site เราเรียกว่า green state green state เนี่ยตำรวจที่ถูกดีพลอยลง green state จะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่า enhanced capability นะครับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพตำรวจท้องถิ่นให้มีความสามารถมากขึ้นก็ไปสอนเขาว่าคุณต้องตั้งด่านยังไงคุณต้องสืบสวนสอบสวนยังไงคุณต้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานยังไง มีการออกตรวจออกลาดตระเวนทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับประเทศสาธารณรัฐซูดานใต้เนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์ครับเดิมคือเขาเป็นประเทศเดียวกับประเทศซูดานซูดานแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของซูดานใต้เนี่ยนะครับเขานับถือศาสนาคริสต์ส่วนพื้นที่ด้านบนซูดานธรรมดาเนี่ยเขาจะนับถือศาสนาอิสลามแต่แล้วเมื่อก่อนเนี้ยศาสนาอิสลามเนี่ยทางประเทศซูดานเนี่ยเขาเอากฎหมายอิสลามเนี่ยมาใช้บังคับกับคนทั้งประเทศแต่แล้วคนที่อยู่ในด้านใต้เนี่ยซึ่งนับถือศาสนาคริสต์เขาไม่เห็นด้วยเขาก็เลยไม่ยอมทำแล้วก็รบรากันฆ่ากันเองต่อต้านจนกระทั่งท้ายที่สุดเขาก็เรฟเฟอเรนดัมทำประชามติเขาก็ขอแยกตัวเองมาปกครองมาเป็นประเทศซูดานใต
1: ้
0: พอเป็นซูดานใต้ปุ๊บวัฒนธรรมของเขาเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมแบบคริสต
1: ์
0: ท่านจะเห็นโบสถ์ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะโบสถ์ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นโบสถ์ไม้โบสถ์ไม้ไผ่โบสถ์อะไรแบบตามบ้านๆแต่เขาเป็นโบสถ์คริสต์เพราะวันอาทิตย์เขาก็จะไปเข้าโบสถ์เขาก็จะมีการสวดมนต์นะครับซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมของคนแอฟริกาคนแอฟริกาเนี่ยมีอยู่2ศาสนา

0: นะครับเท่าที่รู้ก็คือคริสต์กับอิสลามนะครับทางเหนือเหนือก็จะเป็นที่ติดทางอาหรับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอิสลาม
1: เป็นมุสลิม
0: พอทางใต้ๆก็จะเป็นคริสต
2: ์
0: นะครับแล้ววัฒนธรรมของเขาจะผูกพันกับศาสนาคริสต์นะครับทีนี้อากาศภูมิประเทศบ้านเขาเนี่ยจะคล้ายๆบ้านเราคือเขาร้อนแต่เขาไม่ชื้นนะครับเขาร้อนฤดูบ้านเขามี2ฤดูคือ dry season กับ rain season
2: ค
0: ือฤดูแล้งกับฤดูฝนไม่มีฤดูหนาวนะครับมันคล้ายๆบ้านเรานะครับบ้านเราก็คือมีร้อนมากกับร้อนที่สุดเท่านั้นเองนะครับไม่มีฤดูหนาวนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าดินของเขาเนี่ยอาจจะดีเท่าบ้านเราไม่ได้ก็จะดินแดงๆหน่อยเนื่องจากปัญหารบราฆ่าฟันกันมีมากกว่า50ปีเนี่ยนะครับประเทศซูดานใต้จึงไม่ค่อยได้รับการพัฒนาถนนบ้านเขาเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีถนนดำนะเป็นถนนแดงหมดเลยพอฝนตกพอเรนซีซั่นมาเนี่ยนะครับเดินทางไม่ได้นะครับจากเมืองนึงไปเมืองนึงเนี่ยโดยรถไม่ได้มันจะเป็นโคลนไปหมดนะครับ
2: ครับท่านนี้ท่านผู้กำกับครับสิ่งที่ได้รับหรือได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพครั้งนี้นะครับคืออะไรบ้างครับอยากให้ผู้กำกับได้บอกกับแฟนๆรายการนะครับ
0: ผมอยากให้แนะนำน้องๆที่อยากมาทำงานต่างประเทศนะครับคุณต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้แข็งแรงและเตรียมจิตใจให้เข้มแข็งเพราะการทำงานไกลบ้านเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยคุณไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับคุณต้องทำการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะครับการทำงานต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะทำงานร่วมกับชาวต่างชาตินะครับเราก็จะพบปัญหาพอสมควรนั้นคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อ
1: ม
0: นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคุณต้องทำอาหารเป็นนะครับที่นี่มันไม่มีอาหารบางที่มันไม่มีขายนะครับคุณต้องทำเป็นนะครับผมไม่เคยทำผมก็ทำเป็นหมดแล้วต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิจาทำได้หมดแล้วเพราะว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีรับประทาน
2: ที่นู่นมีข้าวไหมครับ
0: ไม่มีข้าวไม่มีอะไรก็ไม่ใช่ครับมีให้แต่เขาไม่ได้ปลูกข้าวนะครับเขาเอาข้าวมาจากอินเดียปากีสถานนะครับเป็นข้าวเรียกว่าข้าวไม่ยาวๆข้าวบาสมาติ
2: บาสมาติ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วพวกเนื้อสัตว์นะครับ
0: ผมก็หอบครับเขาไม่มีไม่ค่อยมีหมูขายนะครับเพราะว่าคริสก็ไม่กินหมูมุสลิมก็ไม่กินหมูเขารังเกียจหมูเพราะฉะนั้นเขาทานเนื้อวัวกันเขาทานเนื้อวัวกันนะครับแล้วที่นี่เลี้ยงวัวเป็นอาชีพนะครับเขาวัดความจนความรวยที่จำนวนวัวกัน
2: อ๋อเหรอครับเพิ่งทราบนะครับ
0: คนที่เนี่ยจะไปขอผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้ชายจะไปขอผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกสินสอดเป็นวัวนะครับเขาจะเอาวัวมาให้เขาเนี่ยกี่ตัวเขาจะยอมยกลูกสาวให้เพราะฉะนั้นเนี่ยวัวคนไม่ทานวัวพอคนไทยไม่ค่อยทานเนื้อวัวเนี่ยมาปุ๊บต้องทานอะไรทานไก่ทานปลาก็หายมันก็มีแม่น้ำนายนะครับแต่ว่าพออยู่ในนี้เนื่องจากออกจากค่ายไม่ค่อยได้ปลามันก็เลยไม่สดเครื่องไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีปลามันก็เลยมันเสียง่ายอะครับเพราะอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยที่นี่จะเสียง่าย
2: ครับคุณต้องรู้จักวิธี
0: ถนอมอาหารครับ
2: ผักผลไม้ทานที่นู่นเขาทานอะไรกัน
1: หาได้ไหมคะ
0: มีครับมีผักมีผลไม้แต่ผลไม้จะคล้ายๆบ้านเรานะครับก็จะมีมะม่วงนะครับแล้วที่ลูกใหญ่พิเศษเลยคืออะโวคาโดที่นี่มีอะโวคาโดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นผลไม้แบบวางขายตามตลาดทั่วไปลูกใหญ่กว่ามะม่วงในน้ำดอกไม้บ้านเราอีกนะครับลูกใหญ่มาก
1: อ
0: ะโวคาโดที่เนี่ยนะครับ
2: อ๋อเหรอครับมีอะโวคาโด
0: ครับผมยังคิดเราจะเอาไปปลูกบ้านเราดีกว่ามันลูกใหญ่ดีนะครับ
2: ถ้ายังไงถ้าท่านพูดกับ
0: ผลไม้อื่นก็มีครับ
2: อย่าลืมนำมาฝากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
0: อ๋อได้ครับยินดีเลย
2: ครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้สัมภาษณ์ท่านผู้กำกับนะครับก้องกิตาคมก็ครบถ้วนนะครับพี่นัท
1: ค่ะก็คงต้องขอบพระคุณท่านผู้กำกับมากเลยนะคะพวกเราในฐานะที่เป็นนักการทูตที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ในฐานะคนไทยด้วย ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ไทยเราได้เป็นกำลังสำคัญอยู่ในปฏิบัติการของสหประชาชาติในครั้งนี้นะคะ
2: แล้วก็อยากจะฝากกำลังใจไปถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ไทยที่เซาท์ซูดานทุกท่านด้วยเลยนะครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้คงจะต้องขอบพระคุณท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกด็อกเตอร์ก้องกฤษดาคมกิตติธีรพงศ์ผู้กำกับการหัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพสหประชาชาติในประเทศเซาท์ซูดานอย่างยิ่งเลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับ
1: ขอบพระคุณนะคะ

0: ับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสัมภาษณ์สดโฟนอินจากประเทศเซาท์ซูดานนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่แล้วจะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการสีสันแอฟริกาค่ะ
1: ซึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะได้มารู้จักกับนักการทูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะเป็นท่านไหนนั้นต้องติดตามในช่วงต่อไปครับ
2: ค่ะ

0: สุดของกระทรวงการต่างประเทศเลยนะครับ ก็ยังไงก็อยากให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
1: ได้ครับโอเคสวัสดีครับผมชื่อจักริดทองเฟืองนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อกริดนะครับก็เป็นนักการทูตแรกเข้าที่เพิ่งเข้าในปีล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยก็ได้ไปฝึกงานที่กองแบบพิธีกรมพิธีการทูตมาก่อนนะครับจนกระทั่งเนี่ยย้ายมาฝึกงานที่กองแอฟริกาเนี่ยครับซึ่งเป็นถือว่ามินแปลกใหม่มากครับไม่เคยพบเจอ
2: จริงๆแล้วเข้ามาอยู่ที่กองแอฟริกานี่ได้นานหรือยังนะคะ
1: ประมาณ1เดือนเองครับผม
0: ประมาณ1เดือน
2: ครับเป็นน้องใหม
0: ่ใช่เป็นน้องใหม่ล่าสุดของกองเรานะครับ
1: เป็นน้อง
0: ซึ่งในเทปต่อๆไปก็อาจจะมีกริดเป็นพิธีกร
2: เดี๋ยวต้องถามความรู้สึกก่อนที่จะมาอยู่กองแอฟริกามีภาพพจน์หรือภาพลักษณ์หรือความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกายังไงแล้วก็พอมาอยู่เนี่ยพอมาได้สัมผัสจริงๆแล้วรู้สึกยังไงกับภูมิภาคนี้ค่ะ
1: อ๋อครับก็ก่อนที่จะมาอยู่แอฟริกากองแอฟริกาเนี่ยครับรู้สึกความรู้เป็นศูนย์เลยนะครับเกี่ยวกับแอฟริกาคือไม่เคยได้ใช
2: ่ครับ
1: เหมือนรู้สึกแปลกใหม่คือได้เรียนรู้ใหม่ๆเพราะว่าไม่เคยได้สนใจมาก่อนเนี่ยแล้วก็เห็นภาพว่าเป็นภูมิภาคที่มีความวุ่นวายนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วก็
2: น่ากลัว
1: น่ากลัวเต็มไปด้วยความ
0: ข
1: ั
0: ดแย้ง
1: ขัดแย้งใช่ครับมีปัญหามากมายแต่พอได้มาเริ่มมาสัมผัสเนี่ยก็เริ่มเห็นอีกภาพอีกในหลายๆด้านที่แอฟริกาม
0: ีครับอยากให้คิดช่วยเล่า
1: ก็จะเป็นภาพเชิงบวกที่มากขึ้นนะครับทั้งในด้านของศักยภาพของภูมิภาคแอฟริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของแนวความคิดอะไรทั้งหลายของแอฟริกานะครับ
0: รวมถึงโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ
1: ใช่ครับ
0: การค้าการลงทุน
2: ซึ่งปัจจุบันไทยเราก็เริ่มมีการค้าแล้วก็การลงทุนในหลายประเทศในแอฟริกาด้วย
0: ใช่ครับ
2: ใช่
0: ค่ะ
1: เพิ่งทราบว่ามีมิติหลากหลายมากมายขนาดนี้นะครับ
2: ค่ะก็วันนี้พาน้องกริดมาแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อๆไปก็คงจะต้องให้น้องกริดมาช่วยดำเนินรายการซีซั่นแอฟริกาของเรา
0: แฟนๆติดตามกริดด้วยนะครับที่ตอนหน้าใหม่ของรายการนะคะ
2: และก่อนจะจ
0: บ
2: ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเกริ่นสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อันนี้ขอเกาะกระแสออสการ์นิดนึงค่ะเรารู้จักฮอลลีวูดกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วแอฟริกาก็มีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของแอฟริกาเหมือนกันซึ่งที่โด่งดังที่สุดก็คือนอลลีวูดแต่ว่าเราจะยังไม่บอกว่าประเทศไหนให้ท่านผู้ชมไปหาข้อมูลกันมาเองก่อนละกันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกับรายการที่เจาะลึกในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกานะคะซึ่งในปีนี้ก็ทราบมาว่ามีภาพยนตร์จากแอฟริกาที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วย
0: ใช่ครับ
2: ค่ะจะเป็นเรื่องอะไรรายละเอียดเป็นยังไงเด
0: ี๋
2: ยว
0: ติดตามในสัปดาห์หน้า
2: ในสัปดาห์หน้านะคะ
0: สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเราทั้ง3คนต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับ
2: ค่ะดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: ผมณราวิทย์องค์คำมงคล
1: และผมจักริดทองเฟืองครับ
2: ค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการสีสันแอฟริกาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุสรานรมหรือติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอได้ทุกวันเลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอลาแฟนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

55นาทีและเวลา12นาฬิกา25นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8นาฬิกา1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1 ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:00 น.

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้จะพาไปเปิดเมนูและเข้าไปดูในครัวของพม่ากันนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นมีวัฒนธรรมการกินอย่างไรและอาหารยอดนิยมของพม่ามีอะไรและเรียกว่าอย่างไรและเมื่อเราเดินทางไปเที่ยวจะได้สั่งอาหารจากร้านได้ถูกครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิอาจารย์สอนภาษาคนเก่งจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาหารเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เรามาเรียนอาหารการกินของชาวพม่ากันนะคะเวลาเราไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาที่บ้านเราเนี่ยต้องกินให้ได้อันแรกก็คือโมเฮงกาค่ะโมเฮงกาก็คือขนมจีนน้ำยาปลาแล้วก็เรามาใส่หยวกกล้วยค่ะนะคะก็อันนี้เป็นอาหารหลักของคนพม่าค่ะก็มาถึงประเทศพม่าเหยียบพื้นที่ของประเทศพม่าต้องไปกินขนมจีนก่อนนะคะก่อนจะเข้าบ้านด้วยซ้ำนะตัวนี้เรามาถามเพื่อนว่าอ้าวเพื่อนหิวหรือยังนะพอกินพอได้ยินชื่ออาหารแล้วก็รู้สึกหิวแล้วนะก็เราก็ถามเขาว่าไปศาลานะคะไปศาลาหิวหรือยังนะคะถ้าเขาบอกว่าหิวแล้วซาบีซาบีนะคะแค่สั้นๆนะถ้ายังไม่หิวเขาก็บอกว่ามาซาเตบูมาซาเตบูนะคะเอาถ้าอย่างนั้นเราถามต่อเขาว่ากินข้าวแล้วหรือยังนะทมิซาปีบีลาทมิซาปีบีลาทมิก็คือข้าวซาแปลว่ากินนะคะปีบีลาแปลว่าเสร็จแล้วเหรอนะทมิซาปีบีลาถ้ากินเสร็จแล้วเราก็บอกว่าซาปีบีซาปีบีกินเสร็จแล้วกินเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไม่กินมาซาเตบูมาซาเตบูยังไม่กินค่ะถ้าหาว่าอาหารเช้าเราก็เลยบอกว่ามะเนซามะเนซามะเนก็คือเช้า

0: อัสสาก็คืออาหารก็รวมกันแล้วก็มะเนสานะคะมะเนสาก็คืออาหารเช้าเอากลางวันนิเลสานิเลสานิแปลว่าวันเลก็คือกลางนะคะกลางวันสาก็คืออาหารนิเลสานิเลสาก็คืออาหารกลางวันนะคะพออาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็มีอาหารเย็นก็คือญะนีสาญะนีสานะคะอาหารค่ำญะสาญะสาแล้วเราก็เลยไปที่ละอาหารการละกันนะคะเราไปที่ละอาหารแล้วอ้าวพอถึงละอาหารเราก็เลยถามเขาว่าร้านเนี้ยมีอะไรอร่อยมีอะไรที่แบบอาหารเด็ดจันเด็ดอะไรพวกนี้ของเขาใช่ไหมเราก็เลยถามคำถามว่าดีไซน์หมาดีไซน์หมานะดีไซน์แปลว่าร้านนี้หมาก็คือที่ร้านนี้นะดีไซน์หมาป๋าซาเกาเดเลป๋าซาเกาเดเลหมายถึงอะไรอร่อยนะคะก็ร้านนี้มีอะไรอร่อยบ้างนะดีไซน์หมาป๋าซาเกาเดเลอ้าวเขาก็บอกว่าอาหารโน้อาหารนี้อ้าวเราก็เลยบอกเขาโอ้อาหารที่เขาบอกมาเนี่ยเราก็สามว่าดับเว่นะดับเว่แปลว่า1ชาม1จานอะไรพวกเนี้ยดับเว่นะอาหารชื่ออาหารไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยดับเว่พอเรากินเสร็จแล้วเราก็เลยบอกเด็กว่าชัดเบนน้องนะฮะก็ชัดเบนก็คือเราก็เลยบอกว่าไปสาเชียงใหม่ไปสาเชียงใหม่นะไปสาก็คือเงินนะฮะเชียงใหม่ก็คือเคลียร์เงินก็คือชัดเบนนั่นเองนะไปสาเชียงใหม่หรือว่าเราใช้ได้อีกคำหนึ่งก็คืองุยนะฮะงุยก็คือเงินเหมือนกันใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะเงินก็คืองุยนั่นเองนะงุยเชียงใหม่ก็เราก็พูดได้เหมือนกันนะบางคนไม่พูดแล้วค่ะแค่ทำแบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็รู้แล้วอันนี้หมายสัญลักษณ์ของเขาก็คือเช็คบินนะคะก็ใช้สัญลักษณ์ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เราพูดได้ว่าอาลงเบลาจ่าเลอาลงเบลาจ่าเลนะคะอาลงหมายถึงว่าทั้งหมดนะเบลาจ่าเลก็คือตกเท่าไหร่ก็คืออาลงเบลาจ่าเลนี่ก็คือไม่ใช่แค่ละอาหารอย่างเดียวเราเวลาไปซื้อของเราก็ใช้คำนี้ได้เอาซื้อโน่นซื้อนี่หลายๆอย่างแล้วก็เราก็บอกเขาว่าอาลงเบลาจ่าเลหมายถึงทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองค่ะนะคะก็ตัวอย่างคำใช้ของภาษาพม่าที่สอนวันนี้เนี่ยเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะดีไซน์มาบาริซากาอุลเตเล
1: มูฮิงาชิเดเจอูเนี่ยมูเลซองเลยยาบาเด
0: အေးရော
1: ဩရင်းနှီးချမ်းအပူကောင်းပါလေ
0: လက်ဖက်ရည်အပူကမရှိဘူးလား
1: လက်ဖက်ရည်အပူလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပါတယ
0: ်ဒါဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ဟာအလုံးမှားမယ
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါခဏစောင့်ပေးပါနော
0: ်ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးကျေးဇူးပဲနော
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါ

0: ชาวพม่าทั่วไปนิยมบริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับชาวไทยส่วนกับข้าวก็มีทั้งแกงต้มผัดและน้ำพริกจึงดูคล้ายกับอาหารไทยเว้นแต่กรอบและรสชาติของอาหารจะแตกต่างจากอาหารไทยอยู่พอควรที่คนพม่านิยมกินน้ำเต้าและใบกระเจี๊ยบแต่ไม่กินใบกระเพราจะกินเฉพาะใบแมงลักพม่าเชื่อกันว่าใบกระเพราเป็นอาหารสำหรับวัวเท่านั้นคนพม่าจึงมักแปลกใจที่คนไทยนิยมกินใบกระเพราชาวพม่านิยมนำถั่วมาปรุงอาหารได้สารพัดอย่างทั้งแกงต้มผัดคั่วหมักและทำเป็นน้ำมันปรุงอาหารหากเดินพม่าแล้วไม่ได้กินถั่วหรือพลาดลิ้มรสน้ำเต้าและใบกระเจี๊ยบถือว่ายังไปไม่ถึงท้ายครัวพม่าค่ะ
1: อาหารพม่าในวันนี้ดูแล้วก็มีส่วนคล้ายคลึงกับอาหารไทยเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดไปมาหาสู่กันบ่อยๆทำให้มีการซึมซับเรื่องอาหารการกินของกันและกันพอเห็นแล้วก็เริ่มหิวคงต้องขอตัวไปหาอะไรทานก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสถานที่สำคัญต่างๆเช่นวัดโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานีตำรวจเป็นสถานที่ที่มีอยู่ทั่วโลกเมื่อเราต้องเดินทางไปยังต่างถิ่นเราจึงควรที่จะต้องเรียนรู้ศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้เอาไว้นะครับวันนี้อาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์ของสถานที่เหล่านี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนกันสถานที่ชื่อของสถานที่ต่างๆนะคะว่าเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราอยากไปที่ไหนเราจะได้บอกกับคนขับแท็กซี่ได้นะคะถ้าใครจะไปต่างจังหวัดเหมือนแบบที่นี่เราก็ต้องไปที่ขนส่งใช่ไหมคะที่พม่าเราก็มีขนส่งเหมือนกันนะคะก็เราเรียกว่าเอาเวเปกาเกะเอาเวเปกาเกะนะคะถ้าหาว่าอาจารย์มิมิคะเอาเวเปกาเกะโอ้โหยาวเหลือเกินมีสั้นๆบ้างไหมนะแต่เอาเวเปกาเกะหมายถึงเอาเวเปก็คือวิ่งระยะยาวนะคะกาเกะก็คือกาก็คือลดเกะก็คือเกะของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะนะคะก็เอาเวเปกาเกะยาวมากถ้าหาว่าเราจำไม่ได้เราก็บอกได้ว่ากาเซก็ได้กาเซก็ได้ค่ะนะคะเอาเวเปกาเกหรือว่ากาเซก็ได้นะคะเอาถ้าอย่างนั้นต่างกันกับเนี่ยคนส่งกับป้ายรถเมล์ต่างกันไหมก็ภาษาไทยก็ต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ถ้าปีรถเมล์ป้ายรถเมล์เนี่ยเราก็เรียกว่าบัสกาเกค่ะบัสกาเกนะบัสก็คือมาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันบัสกาเกนะคะหรือว่าภาษาพม่าแท้ๆแหละเอาไม่เอาภาษาอังกฤษปนกันภาษาพม่าแท้ๆก็คือมัดไตนะคะกามัดไตนะมัดไตเฉยๆก็ได้ค่ะมัดไตนะคะมัดไตถ้าอย่างนั้นเราก็จะบอกคนขับแท็กซี่โชเฟอร์ว่าดิฉันอะอยากไปนะที่แอร์พอร์ตนะที่สนามบินนะฮะเราก็จะบอกยังไงนะสนามบินแปลว่าอะไรนะจะพูดยังไงสนามบินก็คือลีเซลีเซลีแปลว่าลมก็ได้อากาศก็ได้เซแปลว่าท่าท่าอากาศก็คือสนามบินนั้นเองค่ะนะคะก็ลีเซถ้าเราจะไปที่ท่าเรือล่ะจะว่ายังไงฟังดีๆนะคะลีเซลีเซมีเสียงจมูกปนมานิดหนึ่งถ้าพูดผิดจะไปสนามบินไกลเป็นไปที่ท่าเรือเลยนะคะฟังดีๆอีกทีนะคะสนามบินนะเลเซเลเซถ้าท่าเรือเลเซเลเซนะคะได้ไหมคะจำไว้นะคะอ้าวตัวนี้เราก็บอกว่าจะไปสนามบินนะคะจะมาลีเซตัวเฉียนเดจะมาลีเซตัวเฉียนเดนะถ้าเราไม่ไปที่ลีเซเราจะไปที่อื่นนะเราจะไปที่คุนโซนะคะจะมาเอาเวเปกาเกตัวเฉียนเดจะมาเอาเวเปกาเกตัวเฉียนเดนะคะเราก็บอกว่าดิฉันแล้วก็ใส่ที่แบบสถานที่ที่เราอยากไปแล้วก็ตามด้วยตัวเฉียนเดอยากไปนะก็แค่นั้นเองค่ะจะมาเลเซตัวเฉียนเดนะจะมา
2: อเวเปกาเกตตวาเฉินเด
1: ต้องพูดแบบนี้นะคะอ้าวตัวนี้เราก็ต้องจำสถานที่สำคัญก็คืออะไรบ้างอ้าวถ้าหาว่าคนไทยไปเที่ยวพม่าเราก็ต้องรู้จักสถานทูตไทยก่อนหรือว่าสถานทูตพม่าก่อนดีคะนะคะถ้าเราจะไปเนี่ยเราต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตพม่าแล้วใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นเราต้องรู้คำของสถานทูตพม่าว่ายังไงเนาะก็เมียนมาตานยงเมียนมาตานยงแลบเล่นนะคะตานยงนะคะตานยงหมายถึงสถานทูตค่ะก็เราก็มาใส่ชื่อประเทศไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตานยงก็คือสถานทูตนั้นๆเองสถานีตำรวจเราพูดว่ายังเยสคาเยสคานะคะเอาโรงพยาบาลล่ะคะเซโยเซโยเซแปลว่ายาโยงก็คือลงลงยาก็คือมียาเยอะๆใช่ไหมลงยาก็คือเซโยงนั่นเองนะคะโรงพยาบาลนั่นเองอ้าวเซโยงเรารู้แล้วบางคนอ่ะไปเซโยงไม่ได้นะไกลนิดนึงแถวๆนั้นอ่ะใกล้กับโรงแรมมีคลินิกไหมอ้าวถามอ้าวคลินิกว่ายังไงเซข้างค่ะเซข้างข้างแปลว่าห้องห้องยาก็ห้องยาก็เล็กกว่าโรงยาใช่ไหมคะก็คือเซข้างคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยเราก็มาดูที่บทสนทนาการว่าจะใช้ได้ยังไงนะคะ
3: จะใช่老师จะมาพาสปอร์ตเปล่าตัวลูเปโลเล่ายามเลยเหร
4: อยาสักครั้งก็ตัวบีแต่งเจ็บพุ่งยาบ้างไห
3: มปีดอบาสเซลเล่ายามเลย
4: ท้ายแต่งยงก็ตัวบีพาสปอร์ตเตช่าวยาบ้างไห
3: มจีสูอเมียยี่เต็มมาเลยเหรอ
4: ยาบ้างเลยกูยี่เปียลูวันตาบ้างเลยครับเนี่ย

0: ชาวพม่าถือว่าวัฒนธรรมเป็นดั่งรากแก้วของต้นไม้ที่ต้องปกปักรักษาวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นพม่าอย่างเช่นภาษาพม่าพุทธศาสนาการบริโภคน้ำชาและที่เห็นได้ชัดอีกสิ่งหนึ่งก็คือการแต่งกายชาวพม่ายังสามารถรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายไว้ได้อย่างเป็นปกติผู้ชายยังนุ่งสโรงผู้หญิงยังคงนุ่งผ้าสิ้นทั้งยังชอบสวมรองเท้าแตะและทาแป้งธนาคารอย่างไรก็ตามกระแสแฟชั่นของโลกตะวันตกเป็นสิ่งทวินหาของวัยรุ่นทั่วไปไม่เว้นแม้แต่วัยรุ่นชาวพม่าปัจจุบันอิสรภาพในการแต่งกายเปิดกว้างมากขึ้นกลุ่มวัยรุ่นในพม่าเริ่มหันมาสวมใส่เสื้อผ้าและปรับเปลี่ยนการแต่งกายให้สอดคล้องกับแฟชั่นตะวันตกมากขึ้นเช่นกันค่ะ
1: หวังว่าการนำเสนอเรื่องสถานที่ที่สำคัญต่างๆในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะกับคุณผู้ชมที่ต้องเดินทางไปยังประเทศพม่าก็อย่าลืมที่จะเรียนรู้ท่องศัพท์เหล่านี้เอาไว้บ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของ

0: ลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: Currently, the wearing of jute Thai พระราชนิยม and various types of Thai fabric increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariad Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modernand consistently in demand in both domestic and international markets. She established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

เมื่อปรมาจารย์ตั๊กหมอคิดค้นท่าออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าจากการนั่งสมาธิยาวนานของเหล่าภิกษุวิชานี้ได้สืบทอดต่อมาในชื่อวิชากังฟูเซาหลินโดยมีสมาธิเป็นส่วนสำคัญในการฝึกเมื่อกายและใจรวมเป็นหนึ่งจึงก่อเกิดพลังขึ้นภายในชาวจีนเรียกว่าอู่ฉานหมายถึงวิชาบูที่มีฌานหรือสมาธิในส่วนของอักษรจีนนั้นคำว่าอู่ประกอบด้วยคำว่าจือหมายถึงหยุดและคำว่าเกอหมายถึงอาวุธดังนั้นอู่ที่หมายถึงการต่อสู้จึงมีนัยยะในการใช้กำลังเพื่อระงับการต่อสู้มิใช่การใช้กำลังเพื่อทำลายล้างความลึกซึ้งของอู่หรือวิชาบูที่ทายาทแดนมังกรร่ำเรียนมาสืบต่อกันมานานนับพันปีได้ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดนักสู้ของพวกเขาที่พร้อมจะให้เราได้พิสูจน์กันในวันนี้

0: ทายาทวิชายุทธแดนมังกรทุกเช้าเด็กนักเรียนที่เมืองเติงเฟิงวันทนเหอหนานซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเซ้าหลินจะเข้ามาชั้นเรียนกลางแจ้งเพื่อฝึกวิชากังฟูเบื้องต้นนอกจากจะทำให้ร่างกายของเหล่าลูกศิษย์ตัวน้อยแข็งแรงแล้วพวกเขาก็ยังจะได้รับซึมซับคำสอนลึกซึ้งจากบรรพบุรุษอีกด้วย
1: ข้างหลังเสื้อเนี่ยนะครับนะข้างบนนะครับนะเขียนว่าเซ้าหลินซื่อนะครับส่วน

0: อีคำสี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับนะภาษาจีนเรียกว่าอีเจ๋วิสอีเจ๋เจ๋ก็หมายถึงศิลป์นะครับสื่อก็หมายถึงครูอาจารย์แปลว่าเถอศิลป์เป็นอาจารย์นะครับเด็กเหล่านี้ผมว่านะถ้ามีศิลป์นะครับฟังมาในใจได้มาฝึกกังฟูรั่วอย่างน้อยร่างกายดีถ้าสุขภาพดีอันนี้คือสำคัญมากใช่ไหมครับถ้าสุขภาพดีแล้วนะครับได้มีศีลอยู่ในใจอนาคตนะครับเขาจะไปทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นการสืบทอดนะครับของวัฒนธรรมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะที่เราน่าชื่นชมนะพ่อแม่ส่งเด็กๆมาฝึกกังฟูที่เซาเหลินเนี่ยนะครับจริงๆไม้บรรทัดอันที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วสำหรับคนที่รู้ประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับรู้ทันทีว่าโอ้อันนี้นะครับเป็นของที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมโบราณเลยนะครับนะสมัยโบราณนะครูจะถืออันนี้นะครับเวลานักเรียนคนไหนทําไม่ดีใช่มั้ยไม่ฟังใช่มั้ยเอามาเอามือมานะครับตีมือนะครับนะอันนี้แหละครับนะคือโรงเรียนทั่วไปทุกวันนี้นะครับนะไม่มีแล้วครับอันนี้นะครับนะเขาเรียกว่าตี้สื่อกุยตี้สื่อกุยเนี่ยนะครับนะพัฒนามาจากหลนหนีมาจากของซื้อนะครับคำว่าตี้สื่อหมายถึงลูกศิษย์นักเรียนกุยหมายถึงวิทนายวิทนายของลูกศิษย์นะครับนี่วิทนายหมายถึงว่าอ๋อลูกศิษย์ทั้งหลายต้องทำตามอันนี้
1: หากจะกล่าวว่าตำบลเติงเฟิงเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเป็นเมืองแห่งกังฟูก็คงไม่ผิดนักเพราะถนนทุกสายที่มุ่งหน้าสู่วัดเซาหลินจะพบกลุ่มเยาวชนมาวิ่งออกกำลังกายฟิตซ้อมร่างกายกันตั้งแต่เช้าก่อนจะเข้าเรียนวิชากังฟูกันต่อในโรงเรียนในจำนวนประชากร9ล้านคนเศษของเมืองเจิ้งโจวมีจำนวนนักเรียนประมาณ 200,000 คนมาฝึกวิชากังฟูเซาหลินในโรงเรียนกังฟูที่มีมากกว่า100แห่งในเติงเฟิงเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมโดยพ่อแม่จะส่งลูกมาเป็นนักเรียนประจำที่นี่ซึ่งเด็กๆจะได้พบหน้าพ่อแม่ของตนปีละ1ครั้งในช่วงตรุษจีนเท่านั้นแม้ว่าวิชาหลักที่โรงเรียนสอนคือกังฟูแต่วิชารองกลับเป็นวิชาชีวิตเมื่อลูกๆไม่ได้อยู่ใต้ปีกของพ่อแม่อีกต่อไปพวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้หลายสิ่งในชีวิตด้วยตัวเองระเบียบวินัยความรับผิดชอบในตนเองการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมิตรภาพระหว่างเพื่อนและอาจารย์สังคมในโรงเรียนจึงหล่อหลอมตัวตนของจอมยุทธน้อยเหล่านี้ให้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นโกเจียเวยวัย15ปีเป็นชาวเหอหนานเขาเรียนที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่อายุ7ขวบเพราะว่าเขาชอบดูหนังกังฟูจึงรบเร้าขอพ่อแม่มาเรียนที่นี่

0: 受伤啊，对不 对？你有没有想过说怕这个受伤啊，怕怎么样啊？
1: 有
0: 啊。啊，你刚刚目录说，8ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมถามว่ารู้ว่าเนี่ยการมาฝึกกังฟูเนี่ยโอกาสที่จะบาดเจ็บมามันจะเยอะมากคือกลัวไหมเพราะว่ากลัวนะครับนี่คือ
1: 坚持
0: อันนี้เนี่ยนะ
1: ครับ再疼也得坚持咬牙过来了
0: อันนี้คงมาจากเริ่มต้นๆอาจจะมาจากความชอบต่อมาเหมือนกับศรัทธาน่าจะมีความศรัทธาอยู่ในตัวเนี่ยนะครับกลัวยังไงก็ต้องชนะต้องสู้นะครับต้องสู้มาเรื่อยๆนะครับจนชนะตัวเองจนมาถึงวันนี้นะครับนะ8ปีแล้ว
1: นะ什么人际交往了现在都有一定的学习了不像以前什么都不懂只知道玩
0: อันนี้นะครับเนี่ย8ปีที่ผ่านมานะครับนะถึงแม้ว่าลำบากเหนื่อยก็เคยมีบาดเจ็บแต่ตัวเขาเองนะครับบอกว่าที่จริงตัวเขาเองนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมาเยอะนะไม่เพียงแต่ร่างกายโตขึ้นมาแล้วนะครับนะที่สำคัญตัวความคิดนะตอน7ขวบอะไรก็ไม่รู้นะครับอยากเล่นนะอยากไปเที่ยวแต่เวลานี้15แล้วเนี่ยนะครับตัวเองมีความรู้สึกว่าค่อนข้างมั่นคงค่อนข้างมั่นใจตัวเองนะครับไม่ว่าในการคบหากับสังคมนะคบหาคนอื่นคบหาเพื่อนหรือว่าอนาคตเนี่ยเราจะไปทางไหนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนค่อนข้างมั่นคงซึ่งอันนี้นะครับนะเขาดีใจมากก็คือมั่นใจตัวเองมากกว่า7ปีก่อนเยอะเลยนะครับ是收那个气
1: 对把那个气呢运到要发力的地方
0: 哦
1: 然后呢到时候插上去的话那个硬会爆发出力量嘛所以说顶着呢对对
0: 哦นะครับนะเขาบอกว่าที่เมื่อกี้ก่อนมาแสดงใช่ไหมกำลังภายในแข็งเนี่ยนะครับนะเขาต้องทำไมต้องทำท่านี้ท่าโน้นเนี่ยนะครับนะก็เนื่องจากต้องรวมพลังในตัวเนี่ยทั้งตัวนั้นก็ไปอยู่ไปอยู่จุดนั้นนะครับอยู่จุดนั้นพอพลังไปรวมอยู่ตรงนั้นจุดเดียวเนี่ยนะครับทำให้ตรงนั้นมันแข็งมากนะครับสามารถเหมือนกับว่าป้องกันทุกอย่างได้ไม่ว่าเป็นอะไรนะครับบริเวณจะมีความร้อนนะครับแข็งเลยจึงจะทนได้ไม่งั้นทนไม่ได้ต้องรวมพลังก่อนไปหยุดจุดเดียวก่อนแล้วเราจะชอบ所以就不回去了你父母也同意哦
1: 对
0: 哇那挺好玩的是吧ไอ้น้องเขาบอกว่าตอนที่มาเที่ยวเซาหลินนะพ่อแม่พามาเที่ยวตอน7ขวบจริงๆแล้วเขาไปเรียน1เทอมแล้วนะครับที่โรงเรียนที่บ้านแต่พอปิดเทอมได้มาเที่ยวเรียนเอ้ยรู้สึกตรงนี้สนุกนะครับแล้วก็เรียนต่อตรงนี้เลยนะครับนะพ่อแม่เขาก็เห็นด้วยแล้วก็อยู่ต่อจนถึงวันนี้ปีที่5แล้วนะถามว่าผมถามเขาว่าเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยถอยใจบ้างมั้ยเนี่ยเหนื่อยจะตายเขาบอกไม่เคย
1: โอเ
0: ค是不是这个意思เด็กคนเนี้ยนะครับนะก็บอกว่าผมถามเขาว่าจะเรียนอีกกี่ปีเนี่ยจะเรียนในอายุ17แล้วจะทำอะไรไปเป็นทหารเหมือนพี่เขาเลยเนี่ย
1: 会去
0: 是吧
1: 对
0: 啊สำหรับเด็กคนนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นดารากังฟูก็ดีนะผมก็ถามว่าถ้ามี2ทางทางหนึ่งให้ไปเป็นทหารทางหนึ่งให้ไปเป็นดารากังฟูเอาทางไหนเพราะว่าถ้ามีโอกาสเป็นดารากังฟูก็เอาทางนี้ก่อนนะครับถ้าไม่มีโอกาสก็ไปเป็นทหาร
1: จีเปิง
0: จีเปิงกงใช่ป่ะโอ้จริงๆเขาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ย5ปีที่ผ่านมานะครับนะที่ยากที่สุดก็คือกังฟูพื้นฐานตอนที่เรียนต้นๆเนี่ยนะครับอันนั้นคือยากที่สุดสำหรับเขาพอผ่านอันนั้นมาแล้วนะกำเนิด
2: อาจารย์คือบุคคลสำคัญที่จะนำพาศิษย์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ลู่หลิงหยางเคยเป็นนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้มาก่อนเมื่อเขาเรียนจบก็กลับมาเป็นอาจารย์ถ่ายทอดวิชากังฟูให้แก่ศิษย์รุ่นต่อไ
3: ป你就跟很简单一个全眼配合的包括身心 包括你的喘气、出气、吸气，都得结合到一块。
0: อันนี้นะครับนะพูดถึงการสอนพื้นฐานเนี่ยนะครับคือแน่นอนนะครับนะขั้นแรกเลยก็คือเอาร่างกายก่อนก็หมายถึงว่าเส้นเอ็นเส้นไหนต้องให้มันยืดให้มันอะไรก่อนไม่งั้นมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเลยก็ต้องมีการฝึกนะให้กระดูกให้เนื้ออ่อนลงให้เส้นเอ็นอ่อนลงอะไรพวกนี้นะครับนะแต่นอกจากนี้นะครับนะก็มีการสอนให้หายใจยังไงนะครับบางทีในกลางคืนน่ะก็สอนให้เขานะครับมาทางวิชานะครับก็คือเวลามวยออกไปนะครับน่ะตาก็มองไปด้วยนะครับใจจิตก็ต้องคิดไปถึงตรงนั้นด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับน่ะอันนี้ก็สอนด้วยไม่ใช่ว่าสอนเด็กร่างกายฝึกท่านี้ท่าโน้นนะครับ
3: 如果基础扎不了的话他学学习这些东西很容易受伤
0: สำหรับโรงเรียนที่นี่เขาก็มีแบ่งเป็น3ชั้นนะครับคร่าวๆเนี่ยก็คือชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงชั้นต่ำก็คือพื้นฐานเนี่ยสำคัญมากนะครับนะถ้าพื้นฐานไม่ผ่านก็ไม่สามารถไปฝึกต่อไปได้
3: 有些就是练那些兵器啦它就是专项的
0: สำหรับนักเรียนที่นี่นะครับนะเขาบอกว่า เรียกว่าจบเนี่ยเขามี2ระดับระดับหนึ่งนะครับนะก็คือ4ปีแล้วจบนะครับนะเขาเหมือนกับได้เป็นชั้นต่ำนะ6ปีนะครับนะคือชั้นสูงมี2ชั้นนะครับ
3: ก็他的就是在以后步入社会之后练过武术的小孩的他的抗压能力是特别强的
0: นะครับอาจารย์ท่านบอกว่าคือสู้เนี่ยนะครับก็คือกังฟูเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับนะก็เป็นส่วนสำคัญนะครับของวัฒนธรรมจีนโบราณ นะและคนที่เคยมาฝึกแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเขาอาจจะไม่ทำงานนี้แต่ว่าการชนะตัวเองเนี่ยนะเขาจะได้ใช้ไปประโยชน์นะครับนะไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรโดยเฉพาะสำหรับนะคนที่ไปเจอความลำบากอะไรพวกนี้นะครับนะเด็กที่เคยเรียนกังฟูนะครับรับรองจะมีความสามารถในการชนะหรือว่าสู้กับความลำบากนะครับได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่เคยฝึกกังฟูนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็อาจจะเป็น อะไรสมบัติสักอย่างนะครับนะที่สำหรับเด็กที่เรียนกังฟู
2: ฝึกจอมยุทธให้เป็นหนึ่งในใต้ล่าจำเป็นต้องมีมานะและความเพียรการพิชิตชัยชนะกลับไม่ใช่เหนือผู้อื่นแต่เป็นตนเองดังคำกล่าวของขงเบ้งกุนซือแห่งจกกกที่ว่าเพราะแสวงหาไม่ใช่รอคอยเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถไม่ใช่เพราะโชคช่วยดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะมาสู้มานะตนจากเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเรามุ่งหน้าหลงใต้สู่เมืองเฉวียนโจวมณฑลฝู่เจี้ยนอดีตเมืองท่าสำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเลที่เข้มข้นไปด้วยเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่าวีรชนแดนมังกรที่นี่เป็นที่ตั้งของวัดเซ้าหลินใต้ซึ่งมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับวัดเซ้าหลินที่เหอหนานวัดนี้ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิถังไท่จงแห่งราชวงศ์ถังในช่วงเวลานั้นพื้นที่นี้เกิดเหตุการณ์โจรสลัดรุกรานน่านน้ำทะเลจีนใต้ฮ่องเต้ก็เลยรับสั่งให้พระวัดเซ้าหลินที่เหอหนานเดินทางมาช่วยปราบศัตรูในสมัยนั้นพระวัดนี้เป็นทั้งทหารในยามศึกและเป็นพระในยามบ้านเมืองสงบเมื่อสู้รบเสร็จชาวบ้านไม่ยอมให้กลับทางการจึงก่อสร้างวัดเซ้าหลินใต้ขึ้นมาเพื่อให้ภิกษุได้จำวัดปฏิบัติธรรมในช่วงที่บ้านเมืองวุ่นวายวัดแห่งนี้ถูกเผาทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่อีกถึง3ครั้ง คือในสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์ชิงครั้งสุดท้ายที่มีการก่อสร้างคือในปีคริสต์ศักราช1992นับเป็นครั้งที่4และคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

0: ถึงแม้วัดจะถูกเผาทำลายแต่ตำนานกังฟูเซ้าหลินใต้ก็ยังคงอยู่ปรากฏเด่นชัดณหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลที่มีชื่อว่าหมู่บ้านซื่อโฉอยู่ห่างจากวัดเซ้าหลินใต้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ107กิโลเมตรซื่อชงหลงวัย68ปีฝึกกังฟูไม้คานที่มีน้ำหนัก2กิโลกรัมครึ่งแบบนี้ทุกเช้าพิสูจน์ให้เห็นว่าวิชากังฟูนั้นช่วยทำให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของหลักฐานชิ้นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชากังฟูเซ้าหลินที่อาจเรียกได้ว่าของชิ้นนี้คือสมบัติล้ำค่าของชาติก็ว่าได้
1: 这个大概写的150多年
2: อันนี้บันทึกขึ้นมาประมาณ150ปีก่อนพอปู่เสียไปแล้วเนี่ยนะครับนะปู่ก็ไม่ได้บอกเลยแต่พอเสียไปแล้วนะครับเรามาจัดเก็บของเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยในหีบไม้เนี่ยนะมันมีหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับอันนี้หน้าปกเขียนว่าเซ้าหลินชวนโซ่จึงจงมีฟังเย่าฟังหมายถึงว่าอันนี้เป็นตำรับยาแบบลับนะครับสืบมาจากเซ้าหลินอันนี้นะครับนะเขาบอกว่าข้างในเนี่ยนะครับนะข้างหน้าเป็นยานะครับเพราะบาดเจ็บใช่ไหมส่วนด้านหลังสุดเนี่ยนะครับนะก็เกี่ยวกับมวยละอันนี้เกี่ยวกับมวยแล้วนะครับอ๋อมีผูนะครับนะหมายถึงว่าตำนานะครับลับเคล็ดลับนะครับนะลับนะครับนะของมวยสร้างชาจ้าซื่ออันนี้หมายถึงชื่อของมวยอันนี้ข้างบนเขียนชัดเจนเลยนะครับนะก็บอกว่าเซ้าหลินเป็นด้านเฉียนสู
3: ้ชวนเต่า
2: เป็นหายมวยนะครับไม้คานวัดเซ้าหลินสอนมาถึงชายทะเลหมู่บ้านซื่อโชคนะครับไปถึงสอนให้ลูกหลานนะครับของหมู่บ้านซื่อโชคที่ใกล้ทะเลนะครับนะอันนี้เขียนชัดเจนเลยนะครับหมายถึงว่าอันนี้คือเศร้ามาจากเศร้าดิ就是信隐和尚写的这个
4: 传过来的，
5: 传过来
4: 的。
2: 啊，你信隐呀，那个边赤公帕，赤公帕有在少林带，买成话，南师那里写，对，帕，那个呢，信隐，时代那时候明，啊，你看嘛，明还有，那那时候明。
0: วิชาความรู้เปรียบดั่งสมบัติอันล้ำค่าแต่หากขาดผู้สืบทอดสมบัติก็จะสูญหายไปในสักวันหนึ่งไม่ฉิวหลงวัย72ปีเป็นหนึ่งในชาวบ้านจำนวนมากกว่า100คนที่เคยฝึกวิชานี้จนสามารถเป็นครูถ่ายทอดต่อสู่ลูกหลานได้โดยเฉพาะกับหลานชายที่ชื่อว่าไม่เสี่ยวเฉียงที่ได้ล่ำเรียนวิชานี้มาจากตนตั้งแต่เด็กปัจจุบันหลานชายคนนี้ขยับขึ้นมาเป็นอาจารย์สอนรุ่นน้องแทนคุณปู่แล้ว
6: ท่านเป็นจะมังสังเข้าตรงเดียวโซ่两边的这个担子踢掉就横过
2: 来了
6: 我就打了哦其实可以用可以用在这个地方
2: อันนี้นะครับนะพูดถึงนะครับนะมวยไม้คานนะครับนะที่มาเนี่ยก็คือในปลายราชวงศ์หมิงนะครับนะต้นราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับนะราชวงศ์ชิงนะครับจะปราบปรามจัดการราชวงศ์หมิงให้เสร็จนะครับส่วนพระในเซ้าหลินเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมนะสุดท้ายนะครับนะราชวงศ์ชิงก็ไปจัดการไปเผาวัดเลยนะครับเผาวัดเนี่ยนะครับนะพระเนี่ยโดนบาดเจ็บก็หนีออกจากวัดนะครับนะก็มาหลบอยู่ในหมู่บ้านนี้และแม่ก็บอกว่าตัวเองมีอะไรนะครับนะแต่ชาวบ้านเนี่ยเนื่องจากบรรพบุรุษของหมู่บ้านเนี่ยนะครับใจดีก็ไม่เป็นไรมาพักผ่อนรักษานะครับรักษาหายแล้วนะครับนะพระเนี่ยจึงบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ดูแลช่วยรักษาบาดเจ็บนะครับเราไม่มีอะไร

แทนนะครับพวกเธออยากเรียนกังฟูไหมถามว่าเอ้ยเรียนอยากเรียนดินะครับนะแล้วก็ว่าแล้วอยากเรียนกังฟูอะไรนะครับนะเรามีความสามารถสอนได้นะครับแล้วแต่จะเรียนอะไรนะครับแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าอืม

0: ทิกนะครับนะไม่การออกมาเป็นอาวุธเลยนะครับนะเลยอันนี้จึงสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับ
1: สำหรับวิชากังฟูไม้คาน36กระบวนท่าที่เด็กๆฝึกนั้นเป็นวิชาขั้นพื้นฐานส่วนวิชากังฟูไม้คาน72กระบวนท่าที่ฉืออี้เฉียงฝึกอยู่นี้เป็นวิชากังฟูไม้คานขั้นสูงใช้สำหรับต่อสู้กับศัตรูที่บุกมาจาก4ทิศทางชาวบ้านบอกว่าเทคนิคการฝึกกังฟูไม้คานนั้นสามารถเรียนรู้กันได้แต่สิ่งสำคัญคือเวลาจู่โจมต้องรวดเร็วฉับไวแม่นยำไม่เช่นนั้นอาจเปลี่ยนจากฝ่ายที่ได้เปรียบมาเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบแทนในตอนหน้าออกท่องยุทธจักรมังกรจีนสู่สำนักบูตึงบนเทือกเขาอู่ตังสถานที่สั่งสมตำนานวิชาขั้นครูของปรมาจารย์ไทเก๊กแดนมังกรเรียนรู้แนวคิดหยินหยางแห่งเต๋าการประสานรวมกันของฟ้าคนและดินจนก่อเกิดเป็นจักรวาลของทุกสรรพสิ่ง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าฮีโร่ที่เราเห็นกันในภาพยนตร์หรือแม้แต่ในการ์ตูนนั้นจริงๆแล้วมีอยู่จริงนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับฮีโร่เหล่านั้นครับที่พวกเขานั้นไม่ได้มีพลังพิเศษหรือว่าชุดที่พร้อมจะแปลงร่างเหมือนฮีโร่ที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ครับแต่เขาเหล่านั้นมีใจที่พิเศษที่จะคอยปกป้องพื้นป่าแห่งนี้ไว้ให้กับพวกเรานั่นเองครับใช่แล้วครับพวกเขาคือเราสมาร์ทพาร์ทเนอร์ครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีพี่ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: เดี๋ยวจะมีการประชุมฮะเราก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนฮะเพื่อขวัญกำลังใจ
0: โอ้แสดงว่าพี่ต้องเป็นหัวหน้าอย่างแน่นอน
1: ครับ
0: ใช่ฮะผมทอมมี่นะครับผมวันนี้อยากจะมาสมัครเป็นผู้พิทักษ์ป่าครับผมแล้วก็อยากรู้เรื่องสมาร์ทพาสโฮด้วย
1: ได้ครับผมกิติพัฒน์ธารายบาลหัวหน้ายานแม่วงนะครับ ถ้าจะมาอยากเป็นพิทักษ์ป่าหรือมีจิตอาสาเนี่ยเดี๋ยวไปเชิญคุยกันฮะเรื่องนี้คุยกันยาวครับ
0: โอเคได้เลยครับ
1: เชิญครับ
0: ได้เลยครับโอ้เท่มาก
1: ครับ
0: โอเคครับผมแล้วอย่างนี้หลักการทำงานเขาต้องทำงานยังไงบ้างครับหน้าที่หลักๆของผู้พิทักษ์ป่า
1: เรามีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด2จังหวัดนะฮะก็คือกำแพงเพชรกับจังหวัดนครสวรรค
0: ์
1: ทั้งหมด 550,000 กว่าไร่ครับ
0: 550,000 กว่าไร่ด้วยกัน
1: พิทักษ์ป่าเนี่ยของแม่วงเนี่ยฮะเรามีทั้งหมด7หน่วย
0: 1หน่วยมีประมาณกี่คนครับท่าน
1: ประมาณ 7-8 คนเองครับ
0: 7-8 คน
2: ชาติ
3: ไม่วง
2: ขอยาน
3: ไม่
2: วง
3: ไว้ได้เกียรติ
2: ไว้ได้เกียรติ
3: และชื่อของข้าพเจ้า
2: และชื่อของข้าพเจ้า
0: ผู้พิทักษ์ป่านี่ครับเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงครับ
1: คือลูกผู้พิทักษ์ป่านะฮะแต่ก่อนจะมีข้าราชการนะฮะแล้วก็ลูกจ้างประจำนะ
0: ครับ
1: นโยบายของรัฐก็คือพยายามจะลดภาระโดยมีตำแหน่งพนักงานราชการจ้างเข้ามาแล้วมีค่าตอบแทนให้เขาเขาเรียกว่าพนักงานราชการตำแหน่งพิทักษ์ป่าครับมาทดแทนฮะเพื่อเสริมความเข้มแข็ง
0: ซึ่งเขาก็คือเป็นใครก็ได
1: ้ประชาชน
0: ประชาชนธรรมดาทั่วไปที่มีที่อยากจะปกป้องป่า
1: ก็ส่วนหนึ่งต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่มาเคยเป็นลูกจ้างก่อนคุณสมบัติถึงนะฮะครบ5ปีแล้วก็ไปสอบแข่งขันกันอีกทีนึง
0: แล้วอย่างผมเนี่ยมาถึงอยู่ๆจะมาเป็นปุ๊บเลยเนี่ยมีทางไหนก่อนได้ไหมครับ
1: ก็มาสมัครเป็นอสอสครับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานครับ
0: อ๋อทำอย่างนั้นก็ได
1: ้ได้ครับ
0: เจ้าสมาร์ทพาสโฮเนี่ยครับเขามีคอนเซปต์ในการทำงานยังไงบ้างครับ
1: ครับก็คอนเซ็ปต์ของสมาร์ทคอสโทนะครับส่วนใหญ่ก็มันกลยุทธ์ในเรื่องของการวิจัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคอนเซอร์เวชันในเรื่องของการป้องกันนะครับแล้วในอันที่3ก็ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกนะฮะให้มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติด้วย
0: อย่างนี้สมาร์ทพาสโทนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างครับ
1: สมาร์ทพาสโทเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นนะฮะเรามีทั้งเข็มทิศทั้ง GPS ซึ่งสามารถรู้พิกัดตำแหน่งของพื้นที่คือ GPS เนี่ยนะฮะเขาจะบันทึกเมมโมรีเส้นทางเดินของเรา
0: ครับ
1: แล้วเราก็รู้ระยะว่าเราเดินด้วยพอเรารู้ระยะรู้ตำแหน่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจเช็คได
0: ้สมมุติว่าเจ้าหน้าที่เดินไปแล้วเจอพวกรอยเท้าสัตว์ป่าแบบนี้
1: คร
0: ับ เขามีวิธีการที่จะบอกหรือจดบันทึกข้อมูลยังไง
1: ผมว่าเราเข้าไปปุ๊บเราจะจับพิกัดว่าเราเจอตรงไหนเราก็จะไปวัดเช่นเราเจอรอยเท้าเสือโคร่ง
0: ครับ
1: นะฮะเราก็ไปวัดรอยเท้าเสือโคร่งกว้างขนาดไหนมีร่องรอยการสเปรย์มั้ยสเปรย์ก็คือการฉี่แสดงอาณาเขตอีกส่วนนึงเราก็มีโครงการร่วมกับ WWF นะเขาจะวางกล้องแคมราแคปไว้จุดต่างๆในของแม่วงนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเห็นภาพสัตว์ป่าเราจะรู้ว่าเสือเรามีกี่ตัวมีสัตว์ป่าเดินผ่านหรือเปล่าเขาจะถ่ายรูปไว้หมดนะ
0: ครับผมถ้าพูดกันตามตรงคือถ้าผมมองว่าค่อนข้างเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย
1: ว่าอาวุธปืนเราก็จำกัดยิงก็ติดแล้วก็สภาพฝนสภาพอะไรแล้วเราก็ต้องเดินลาดตระเวนทั้งมีทั้งเสือมีทั้งงูนะฮะงูกับป่าก็ต้องฝึกในเรื่องของการป้องกันตัวการเข้าจับกุมการใช้อาวุธปืนเราจะหยุดยั้งผู้กระทำผิดได้ยังไงนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
0: นางิดหลังจากคุยกันจบแล้วนี้หัวหน้ามีภารกิจอะไรต่อไหมฮะ
1: ก็นี่นะฮะที่เราคุยกันเรื่องสมาร์ทพาสโฮดีผมมีประชุมนะครับ
0: อ๋อแล้ว
1: เกี่ยวกับสมาร์ทพาสโฮมีหัวหน้าหน่วยมาประชุมกันแล้วก็ให้ว่ามีแต่ละสายเนี่ยเดินไปพบอะไรเจออะไรบ้างนะฮะมีภัยคุกคามหรือเปล่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตไปประชุมด้วยครับ
0: อ๋อได้เลยครับ
1: ครับขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
4: ระหว่างทางขึ้นไปก็ไปตรวจสอบปมตรงใกล้ๆกับแคมป์นะครับก็มีรอยเก้งรอยกวางหมูทิ้งสมเสร็จนะครับแบบงานเลยนะครับ
5: ฝั่งบริเวณหลังตรงนี้ครับแถวหลังบ้านของแบ่งปลากระถิ่นนะครับมีรอยหมูป่าครับบริเวณใต้ต้นน้ำลงมาครับเพิ่งกินไปใหม่
0: เมื่อสักครู่นี้จากที่พี่ๆเขารายงานกันครับเราเจอทั้งรอยเท้าของป่านะครับผมกระทิงเก่งด้วยนะฮะก็เจอสัตว์ต่างๆมากมายนะครับในอุทยานแห่งชาติแม่วง
6: เ
0: ครับหลังจากที่มีการประชุมรายงานแล้วก็สรุปผลงานการตรวจลาดตระเวนต่างๆเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมฝ่ายพี่ๆหัวหน้านะฮะเขาจำต้องมาประชุมกันที่ห้องนี้ครั้งหนึ่งครับเพื่อเป็นการวางกลยุทธ์ในการลาดตระเวนในครั้งต่อๆไปนะฮะว่าจะไปลาดตระเวนที่จุดไหนบ้างนะครับ
2: ใช่เลยเดี๋ยววันเดือนนี้เราต้องมีการเดินลาดตระเวนนะครับในเรื่องของสันเขาแล้วก็ตามรอยต่อต่างๆ
0: และในส่วนนี้แหละครับเครื่องมือสมาร์ทพาโทรนะครับก็มีส่วนช่วยในการทั้งจดบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่อไปนั่นเองครับว่าในเดือนถัดไปนั้นเราควรจะลาดตระเวนไปจุดไหนหรือว่าเน้นย้ำจุดไหนเป็นพิเศษครับเอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะพอเข้าใจสเต็ปคร่าวๆของการทำงานของระบบสมาร์ทพาโทรแล้วนะครับผมแต่ระบบก็ยังคงเป็นเพียงแค่ระบบแหละครับถ้าขาดเหล่าพี่ๆผู้พิทักษ์ป่าเหล่านี้ระบบสมาร์ทพาโทรนั้นก็คงจะไม่สามารถทำงานได้เลยนั่นเองนะครับเอาละครับคงถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปลุยงานจริงกันได้เลยครับ

0: ี่ทุกคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอเคครับมาตามนั้นแล้วพี
2: ่ครับ
1: ปกติแล้วภารกิจที่เราไปโดยส่วนใหญ่ประมาณกี่วันพี
2: ่4คืน5วันครับ
1: ภารกิจจะต้องไปลาดตระเวนทำอะไรไงบ้างพี
2: ่เริ่มตั้งแต่จุดที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามก็จะมีการเก็บข้อมูลเช่นร่องรอยสัตว์ป่าสภาพป่าเนี่ยครับจะเอามาลงไว้ในฐานข้อมูลครับ
1: ก่อนอื่นให้ช่วยอะไรก่อนไหมฮะพี
2: ่สัมภาระเลยครับขึ้นรถครับ
1: ขึ้นรถก่อนเลยนะ
2: ขึ้นรถเลยคร
1: ับโอเค

0: ตอนนี้นะฮะเวลาประมาณ 7:40 นาทีนะครับผมเราก็เริ่มขบวนออกมากันแล้วนะครับผมพี่โจครับสถานที่แรกที่เราจะไปกัน
1: เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดเริ่มต้นที่เราจะเดินวันนี้ครับ
0: ก
1: ็เรียกว่าคลองดินเค็มครับแต่ว่าเราจะไปลงตรงหมอกขี้แตกครับ
0: หมอกขี้แตกทำไมถึงชื่อนี้ครับพี่
1: หมอกขี้แตกมันมีประวัตินะครับคำว่าหมอนี่ของภาษาแถวนี้หมอหมายถึงเนินนะครับเนินสูงสูงตรงเนี้ยมันจะชันมากครับแล้วก็มันจะยาวเป็นเนินที่ยาวมากครับเดินคือเดินยังไงก็ไม่ถึงยอดหมอสักท
0: ีไม่ถึงสักที
1: ไม่ถึงสักทีครับเดินจนเนี้ย
0: เดินจนขี้แตกเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเลยเป็นหมอขี้แตกไป
1: หมอขี้แตก
0: หัวครับดูมันไม่มีทางเลยเนี่ยพี่โจในเมื่อผมกลายมาเป็นอาสาผู้พิทักษ์ป่าแล้วเนี่ยคร
1: ับ
0: ผมพอจะช่วยอะไรได้บ้างครับผม
1: เดี๋ยวช่วยดูร่องรอย
0: ที่
1: พบระหว่างทางแล้วกันครับร่องรอยต่างๆ
0: ได้เลยโอเคครับพร้อมครับ
1: ครับ
0: ลุยเลยดีกว่า

0: ครับ
1: ตรงนี้อะไรครับพี่
0: อันนี้รอยพี่ช้างครับเนี่ย
1: พี่ช้างโอ้แสดงว่าช้างก็ใช้เส้นทางนี้สัญจรเหมือนกัน
0: ช่วงหลังๆมาเริ่มเข้ามาเยอะนะครับ
1: ครับแล้วถ้าเมื่อก่อนที่ยังไม่มีเครื่องมือเหล่านี้เราทำกันยังไงพี่จ
0: อมก็ตอนมีสมาร์ทก็ไม่ได้มีรายงานสรุปผลเรื่องพวกนี้ครับก็คือเจอก็จำไว
1: ้
0: นานๆไปก็ลืมทีนี้อุทยานก็จะไม่มีฐานข้อมูลพวกนี้ครับว่าตรงบริเวณนี้ของอุทยานมีช้างอาศัยอยู่นะ
1: รู้แล้วว่าตอนนี้คือพี่ช้างเราใช้ไอ้เครื่องมือเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะใช้ GPS จุดที่เราพบไปครับแล้วก็จะถ่ายภาพไว้พอไปถึงจุดพักเราก็จะไปนั่งกล่องแบบความว่าตรงจุดนี้เจอเราที่ช้างนะครับ

0: ครับครับครับ
1: นี่เหรอ
0: ใช
2: ่นี่รอยอะไรอ่ะพี
1: ่นี่รอยช้างครับถ้าเราเห็นรอยที่มันเด่นชัดแบบนี้ครับเราสามารถจะดูความสูงของมันได้โดยการใช้ตลับเมตรหรือว่าเชือกครบ2รอบครับบน2รอบ
2: โอ้เมตรนึงแล้วครับ
3: 140 140คูณ2ก็
2: 280เขามาคนเดียวเลยฮะเนี่ยไม่เห็นมีรอยอื่นเลย
1: ตัวเดียวครับ
2: อย่างรอยอย่างนี้เราคาดการณ์ได้ไหมครับว่าเขาผ่านมากี่วันอะไรเงี้ย
1: ช่วงนี้ก็ดูยากครับมันเป็นฝนครับ
2: คือจากการที่เราคาดการณ์ว่าสูง2 เมตร 80 เซนอาจจะเล็กกว่านั้นก็ได้
1: เล็กกว่านั้นก็ได้

0: ก็คือจะเป็นร่องรอยการเข้ามาใช้ประโยชน์ของคนนะครับอาจจะเป็นชาวบ้านแต่เนี่ยครับอย่างภาษาของเจ้าที่ท่านเองเขาจะเรียกว่าปางปางพักเวลาเขาเข้ามาหาของป่ามาทำประโยชน์อะไรเขาก็จะตั้งปางตรงนี้จะเป็นปัจจัยพิการที่เราพบ
1: คร
0: ับ ถ้าเจอปางเราก็จะซื้อถอนครับ
1: หลังจากที่เราเจอร่องรอยของนายฟานแล้วเนี่ยที่เราจะขอลาดตระเวนกันหน่อย
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะให้เจ้าที่ลองกระจายกำลังไปดูครับว่ามีร่องรอยตกอื่นหรือเปล่าครับบริเวณนี
1: ้ครับผมอันนี้เราลาดตระเวนเพื่อจะคาดเดาว่าทิศทางของพานนะเขามาจากทางไหนยังไงใช่ไหม
0: แล้วก็จะดูว่ามีร่องรอยการกระทำผิด
1: บริเวณอื่นอีกไหม
0: ยังอื่นตรงไหนหรือเปล่าจะมาใกล้กับเรามา
2: แต่ถ้าการนิทานว่าถ้าว่ามันใช้มันก็คงใช้เส้นนี้เดินเพราะมันลุ่มมันเตียนเดินตามรอยช้างอย่างเดียว

ครับตอนนี้เราก็มานั่งแวะพักกันสักครู่นะจากที่เดินต่อกันมาสักพักนึงแล้วนะฮะก็ตอนนี้พักกันสักครู่ฮะเหนื่อยมากอากาศอบอ้าวสุดๆนะวันนี้

0: นี้ที่พี่ลอยบอกเป็นลอยหมีใช่ไหม
1: ลอยหมีอ
0: ย่างนี้หมีอะไรพี่หมีเป็น
2: มีอยู่สองประเภทมีควายกับมีคนครับ
0: ตรงนี้ฮะที่ลอยอยู่ด้านนี้

0: ช่วครับตรงนี้คือจะเป็นจุดที่เราจะตั้งแคมป์กันที่นี่
1: ใช่ครับก็คืนนี้ก็จะพักกันตรงนี้ครับ
0: อ๋อนอนกันตรงนี้เลย
1: ใช่ครับเดี๋ยวก็จะขึงไปครับก็เคลียร์พื้นที่นิดหน่อยครับ
0: มีการดูพื้นที่ยังไงบ้างครับพ
1: ี่อย่างแรกสุดที่เราต้องดูก็คือน้ำก่อนครับต้องอยู่ใกล้น้ำเพราะว่าเราต้องใช้น้ำแล้วก็มีพื้นที่โล่งพอสมควรครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีต้นไม้ให้แขวนเปรครับ

0: ปกติเวลาที่เราออกป่า 4-5 วันนี้มีเสบียงอย่างเงี้ยพี่โจครับเงินที่ใช้นี่ใช้เงินตัวเองหรือเงินของรัฐบาลมาช่วย
1: มันมีองค์กรภายนอกครับเขาสนับสนุนค่าเสบียงตอนนี้ของอุทยานแม่วงเขามีกองทุนสปาร์โลครับ WWF สนับสนุนค่าเสบียงให
0: ้ครับ
1: ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากบ้านของพวกพี่ๆก็เขาปลูกบ้านใครมีอะไรก็เอามาผสมกันบ้าง

0: พี่โจสรุปการทํางานวันนี้หน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าพูดตามตรงก็เดินระยะทางก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พบต้องรอยที่ต้องการพบก็เยอะเหมือนกันครับแล้วก็ที่สําคัญไปพบจุดนึงที่เป็นปางพักพานะครับคือจุดนี้ก็ทางอุทยานก็จะได้เป็นฐานข้อมูลต่อไปครับว่าจุดนี้ยังมีอยู่นะ
0: แล้วพอมีระบบสมาร์ทเข้ามาเนี่ยมันทําให้การทํางานมันดีขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมั้ยครับ
1: ดีขึ้นนะครับตอนนี้อุทยานแม่วงก็แบ่งพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยก็หน่วยนึงก็ประมาณ 60,000 ไร่ก็มีเจ้าที่รับเว้นหน่วยละ5
0: คน5คนคนละ 10,000 กว่าๆสมั
1: ยก่อนที่ไม่มีระบบสมาร์ท1คนต่อ 10,000 กว่าไร่ก็คือไม่รู้ข้อมูลว่า 10,000 ไร่คนตัวเอง
0: มีอะไรบ้าง
1: แต่พอมีระบบสมาร์ทมาทีนี้รู้แล้วว่า 10,000 ไร่ของเราบริเวณนี้มันมีต้องรอยการคุกคามนะบริเวณนี้มีสัตว์ป่าเยอะนะ
2: อย่างวันนี้เรามีข้อมูลพวกเราต่างข้อมูลไปรวบรวมกันแต่ละหน่วยว่าจุดไหนมีซุ่มเสี่ยงพอเดือนหน้าปุ๊บเราก็จะวางแผนไปจุดตรงนี้มีซุ่มเสี่ยงนะ
3: เดือนนายสั่งปุ๊บตรงนี้พบปัจจัยคุกคามผมก็สามารถที่จะเข้าไป
0: แต่ยังตรงจุดได้อ๋อครับผม
4: ถ้าเกิดการปะทะหรือว่าเกิดจุดที่เราจับพานเนี่ยตรงมอที่แตกนะมอเตอร์โตนะมันกว้างไปครับถ้าเกิดเราบอกเป็นพิกัดเขาเอ้ยเดี๋ยวโกมาพิกัดนี้เลยนะเขาสามารถจะมาช่วยเราได้ตรงจุดเลยครับ
0: ยังแดงนะครับผม
5: มันก็ดีขึ้นนะครับยังผมไม่รู้เขาก็มาช่วยผมได้อะไรเงี้ย
6: บางทีลุงก็อาจจะหลงได้แต่ในเมื่อเรามี GPS กับแผนที่เก็บที่เนี้ยมันจะช่วยให้เราไปตรงช่องที่เดินง่ายมากขึ้นสามารถลัดเขาได้เดินเลาะไปได้เงี้ย
0: ในนี้ทุกคนแต่งงานมีครอบครัวอะไรกันหมดยังครับมีกันหมดแล้วป่ะตอนนี้ยัง
7: อ๋อมีแล้วด้วยเหรอ
0: ถามพี่หนูดีกว่าแต่งงานมานานหรือยังครับพี
8: ่20ปีครับ
0: 20ปีแล้วอย่างงี้ลูกเมียเป็นไงชีวิตที่บ้าน
8: คือเราต้องคุยกันให้เข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจเราก็มาทำงานไม่ได้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งที่เขาก็คอยสนับสนุนเราเหมือนกัน
0: อย่างอ้อยเนี่ยโอ้โห24เองเพิ่งแต่งงานด้วยแฟนไม่ว่าว่าทำอย่างงี้เรายังอายุดูน้อยอยู่เลยไง
9: ไม่ว่าครับเพราะว่าเขาก็พอที่จะเข้าใจในชีวิตของการทำงานอุทยานถ้าเกิดว่าเราเข้ามาทำแล้วเนี่ยเราต้องลาดตระเวนนะเราต้องออกตรวจนะเราต้องไปนอนป่านะเขาเข้าใจครับ
0: นี่แหละครับเป็นไงบ้าง
9: ก็เข้าใจเราครับเราเป็นเจ้าที่เราก็รักตรงนี้ด้วย
0: ครับ
9: รักไป
0: มีลูกกันหน่อยมีลูกกันยัง
9: มีครับ
0: แมวมีลูกยัง
10: มีครับ
0: นี่ลูกเป็นไงบ้างดีกว่าลูกชายป่ะลูกชายป่ะเฮ้ยไม่ห่วงเหรอไม่มีเวลาไปดูลูกเนี้ย
10: ห่วงก็ห่วงครับห่วงก็ห่วงเอาหน้าที่ไว้ก่อน
0: อ๋อครับตอนนี้ก็ง่วงๆกันแล้วพี่แยกย้ายกันเข้านอนแล้วหรือว่ามีใครต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับพี่
1: ก็จะมีการเฝ้าระวังครับคอยดูแลความปลอดภัยอยู่บ้าง

0: ครับผมตอนนี้ถึงเช้าวันที่2ของเราแล้วนะครับผมแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่หมดใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราจะเดินเลาะคลองไปเรื่อยๆครับจะได้เห็นร่องรอยของสัตว์ป่าคร
0: ับโอเคครับงั้นไปเลยไหมครับ
1: โอเคเลยครับ
0: โอเค

0: รงนี้คืออะไรอ่ะพี่โจ
1: อันนี้ก็เป็นโป่งครับโป่งน้ำครับ
0: สังเกตว่าสีดินไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับพอคุ้นๆหน่อยไหมครับพวกนี้มันมีกรรมฐานเยอะ
0: ตอนนี้ก็จะมีพึ่งเน
1: า
0: ะ
1: สังเกตเห็นรอยเท้ากวางมาเดินย่ำๆ
0: ครับผมก็แทบจะไม่รู้สึกนะแต่ว่ามีความเค็มกว่าน้ำปกตินิดนึงผมว่าอาจจะไปอยู่ที่ดินซะเยอะแต่ขอไม่ชิมดินแล้วกันนะ

0: ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับโอ้โหที่พาผมไปเป็นผู้พิทักษ์ป่าอาสา
1: คร
0: ับ นี้นะฮะนี่เราได้ระบบการทำงานของพิทักษ์ป่าทั้งหมดเลยตอนนี้ให้พวกเราได้พักผ่อนกันก่อนสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่านั้นยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนจะมีการต่อไปรอดูกันครับพี่หน่อยพี่อ้อยครับทำอะไรกันอยู่เลย
2: อ๋อผมเอาข้อมูลจากการเดินป่ารอบล่าสุดเนี่ยครับมาให้พี่ดอกลง
0: การทำงานมันทำยังไงบ้างครับพี่ดอกครับ
3: ต้องดาวน์โหลดข้อมูลจาก GPS เข้ามาก่อนนะครับไปเดินที่ไหนแล้วก็ไปเจอปัจจัยอะไรบ้าง
2: ใช่ครับผมก็จะเขียนลงในดัตต้าฟอร์มนี้ก่อน
0: ก็
2: จะทำให้พี่ดอกลงข้อมูลในนี้อีกทีนึง
0: สมมติให้ผมสักอันได้ไหมฮะครับจุดเลยคือตรงไหนตรงนี้แหละฮะจุดนี้ใช่ไหมฮะพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราจะไปสรุปหรือประชุมตอนท้ายอะไรกันยังไงบ้างครับพี
3: ่ในตอนท้ายในการประชุมประจำเดือนครับเราก็จะนำข้อมูลเนี่ยมานำเสนอให้หัวหน้าทราบแล้วก็ให้เพื่อนร่วมงานได้ทราบถึงปัจจัยคุกคามเส้นทางและตะเวน
0: ก็เท่าที่ดูแล้วนะครับระบบสมาร์ทพาโทนั้นก็ทำให้พี่ๆเขาเนี่ยทำงานกันได้ง่ายมากขึ้นเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยผมขอดูพี่ๆเขาทำงานอีกสักครู่ก็แล้วกันครับ

0: ข้าไปเป็นเจนแรกๆที่เข้าไปเป็นเจ้าที่พิทักษ์ป่าเราจะสื่อสารกับประชาชนยังไงแล้วประชาชนมีความคิดเห็นเหมือนกับเราไหม
1: สวนทางกันส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยไม่ใช่คนพื้นที่นะมาจับจองซื้อที่บ้างพวกนายทุนเก่าๆก็ขายจับขายให้ไม่รู้ไอ้คนที่มาซื้อก็ซื้อไปพอประกาศเป็นเขตอุทยานปุ๊บมันก็เลยมีความต่อต้านทีนี้เจ้าหน้าที่ที่จะเดินออกไปประชาสัมพันธ์นี่ก็ยุ่งยากพอสมควร
0: พอเราเข้าไปทำเป็นผู้พิทักษ์ป่าเต็มตัว17ปี
1: ครับ
0: แล้วหลังจากออกที่ออกมาเนี่ยเรามีบทบาทอะไรต่อชาวบ้านหรืออุทยานอีกไหม
1: ก็เป็นผู้ประสานเครือข่ายผู้พิทักษ์ป่าก็ไปอบรมเรื่องการปลูกป่าระดับตำบลเสร็จแล้วเราก็มาประชุมชาวบ้านให้เกี่ยวกับเรื่องที่เราไปอบรมมา
0: หลังจากตอนนั้นเนี่ยที่พี่พลเป็นผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆก็ยังไม่มี
1: มันก็จะมีแต่มันไม่ค่อยสะดวกอาศัยคนพื้นที่เดิมนำทาง
0: ครับผมพอเขามีระบบนี้เข้ามาพี่มันแตกต่างกับตอนที่พี่อยู่ยังไงบ้าง
1: มันสะดวกการทำงานเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปเดินสุ่มเหมือนเมื่อก่อนแต่มันมาช้าไปหน่อยนึง
0: เรารู้สึกไงกับผลงานที่เราเริ่มทำมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นผู้ทักป่าจนตอนนี้เนี่ยเลิกเป็นแล้วแต่เราก็ยังคงเป็นผู้นำเครือข่ายอยู
1: ่ภูมิใจเหมือนกันนะเห็นป่ามันสมบูรณ์ขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้ขึ้นไปช่องเย็นเจอสัตว์นอนอยู่ตามทางเก้งเสือยังนอนขวางทางอย่าง
0: โอ้
1: เสือจะขึ้นไปสูงๆแล้วช่องเย็นแล้วนะเสือจะอยู่จุดนน
2: เกลียดป่าไม้มากเกลียดมากคือเหมือนเราไม่ถูกกับป่าไม้เลยเราก็บอกว่าทำไมจะต้องไล
0: ่
2: เรามาอยู่ก่อน
0: หลังจากเป็นคนที่เกลียดป่าไม้มากแต่กลายมาเป็นผลักดันให้ลูกเข้าสู่การเป็นผู้พิทักษ์ป่า
2: ทีนี้มีหัวหน้าคนนึงเขาก็เลยว่าให้ลูกทำงานไหมดีกว่าลูกจะเกะไปเกะมา
0: แต่ลูกเขาก็รู้ว่าเราไม่ชอบป่าไม้
2: ใช่ใช่พอลูก
0: แล้วอยู่ๆมาให้ทำเนี่ยเขาน่าจะ
2: หนูไม่ชอบนะแม่หนูไม่ทำลองก่อนลูกลองทำก่อนพอดีมีพี่แอลลุงแดงนี่แหละคือช่วยกันสอนพออยู่มาแล้วทำได้ไหมลูกได้แม่หนูชอบลูกชอบทางนี้เลยลูกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละลูกเพราะเราอะจะต้องอยู่กับป่าแล้วก็เนี่ยต้องรักษาป่าพอเขาบอกว่าป่าไม้ผืนเนี้ยคือผืนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู
3: ่เขาดูถูกเยอะนะป่าไม้ไม่มีใครมาทำหรอกเงินเดือน 4,500 ถ้าไปอยู่ทั้งกรุงเทพ2วันก็หมดแล้วมั้งใช้ตังค์อะเราก็เป็นห่วงป้าบอกไม่ถูกถ้าเกิดหนูนะครอบครัวเราเป็นไรไปลูกอีก2ยังเรียนหนังสืออยู่จะบอกไม่ถูกตอนนั้นพี่สงสารเขาตอนที่ว่าเขาไปว.4มา5วันแล้วยังไม่ได้มาพักผ่อนเลยพอวางเป้พอยังไม่ทันนั่นนะหัวหน้าก็ตามไปอีกแล้วมีที่นู่นที่นี่อะไรเปลือกไม่หอมอะไรไปอีกแล้วนี่เนี่ยชีวิตของคนเราแต่ทำใจไว้แล้วค่ะอะไรจะเกิดก็ให้เกิด
4: ก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะไปเจออะไรที่สิ่งไม่คาดคิดนะคะกลัวจะไปเจอพานกลัวจะไปเจอสัตว์ป่าอันตรายมันเยอะอะค่ะอยากให้เขาดูแลสุขภาพเวลาเข้าไปในป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าข้างหลังยังมีลูกมีครอบครัวมีพ่อมีแม่คอยเขาอยู
5: ่พื้นป่าทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เป็นของพวกผมไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
6: ก็อยากให้คนไทยทั้งประเทศหรือทั้งชาตินะครับช่วยผมดูแลรักษาป่าครับ
7: เพื่อจะได้ป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแหล่งน้ำ
8: ถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นป่าที่สมบูรณ์ไม่มีแหล่งน้ำก็อาจจะไม่มีชีวิตต่อไปนะครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธรรมังสสังขังอิเมหิสกาเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภควันตัง เอวังกัลยาโนกิตติสัตโธอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตะวรตาทิคุณาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาพิยานะกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกมะหลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทําชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทําบัวให้บานวันทามหังตมระนังศิรสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานีนังสระนังเขมะมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะ วาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาธิคุณโยคะวเสนไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกะปัตตนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตะมหรังวรธรรมะเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพะปานีนังสะระนังเขมะมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาหัสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันทะมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะ วาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นยอดทัพพิโทอริยบุคคละสังฆเศธโถเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปะวราสยกายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะขนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพะปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคสาหัสมิทาสีวะสังโคเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโฆทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตสะเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรัง สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความหมายของบทสวดในช่วงของธรรมวัดเย็นการธรรมวัดเย็นในช่วงของการสรรเสริญพระธรรมบางคนได้ยินคำว่าโลกุตระธรรมก็คงจะมีความสงสัยว่าที่บอกว่าโลกุตระธรรมนั้นคืออะไรก่อนอื่นขออธิบายความสำคัญของคำว่าพระธรรมก่อนพระธรรมท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ทรงผู้ทรงธรรมไว้ผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมยึดถือพระธรรมเป็นสรณะยึดถือพระธรรมเป็นเจ้านายสูงสุดยอมตนเป็นทาสของพระธรรมธรรมะเหล่านั้นแหละก็จะทรงไว้ไม่ให้คนที่ประพฤติปฏิบัตินั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่ให้ตกต่ำเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความสงบการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราปฏิบัติอยู่ในระดับปกติก็คือการให้ทานการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเจริญภาวนาจนสามารถที่จะประหารได้เราก็จะเข้าสู่โลกุตระธรรมคำว่าโลกุตระธรรมนั้นหมายเอามรรคผลและนิพพานมรรคก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นสามารถประหารกิเลสได้แล้วและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อคนต่อชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ส่วนผลคำว่าผลก็คือผลของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคำว่าผลจะเกิดขึ้นหลังจากมรรค

เกิดขึ้นทันทีที่พูดถึงมรรคและผลนี้เป็นเรื่องของวิถีจิตเป็นการบำเพ็ญทางจิตโดยเฉพาะมิใช่

ณปุถุชนหรือคนที่ดีข้ามไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเราจะได้อธิบายในช่วงหน้าแต่ในช่วงนี้ขออธิบายคำว่าโลกุตตรธรรมให้ทราบก่อนโลกุตตรธรรมนั้นเราคงจะเคยได้ยินว่ามี9ประการมี9ประการก็คือเป็นมรรค4ประการเป็นผล4ประการและนิพพานอีก1รวมเป็น9มรรคกับผลนั้นเป็นของคู่กันอย่างเช่นมีโสดาปัตติมรรคก็มีโสดาปัตติผลมีสกทาคามิมรรคก็มีสกทาคามิผลมีอนาคามิมรรคก็มีอนาคามิผลมีอรหัตตมรรคก็มีอรหัตตผลเรียกว่ามรรค4ผล4รวมกับนิพพานก็เป็น9นะเพราะฉะนั้นทั้ง9ประการนี้เรียกว่าโลกุตตรธรรมโลกุตตรแปลว่าพ้นจากโลกพ้นจากโลกคืออะไรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากโลกทั้ง3เมื่อจิตเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเกิดอีกอย่างมากก็แค่7ชาติหรือ7ครั้งเท่านั้นก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพบกับโลกุตตรธรรมได้เราต้องบำเพ็ญกุศลในขั้นที่เรียกว่าภาวนากุศลหรือการบำเพ็ญเพียรทางใจการบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุก็มีอยู่3ประการคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเราจะพบโลกุตตรธรรมทั้ง9ประการนี้ได้ก็ด้วยบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำภาวนาการบำเพ็ญเพียรทางใจเท่านั้นธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: อ่ะงั้นเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
2: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
2: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะในหมวดคำศัพท์ของเรานะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดของการซื้อสินค้าค่ะคุณผู้ชมที่เคยเดินทางไปเที่ยวที่เมืองลาวนะคะคงจะต้องมีการต่อรองเรื่องการซื้อสินค้ากันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะและคงจะมีคำศัพท์นะคะที่ติดค้างมาจากเมืองลาวบ้างนะคะว่าแปลว่าอะไรกันบ้างการนะคะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวก็จะทำให้เราใช้ประโยชน์จากการเดินทางและการสื่อสารของคนลาวได้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะคำแรกนะคะคำว่าขายหน่อยขายหน่อยหมายถึงขายย่อยค่ะหรือขายปลีกนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคิดไรคิดไรหมายถึงคิดเงินนั่นเองนะคะไปต่อนะคะเท่าใดเท่าใดเป็นคำถามในการซื้อขายสินค้าค่ะอย่าลืมนะคะเท่าใดหมายถึงเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ต้องเรียนรู้ค่ะเพราะคำนี้จำเป็นค่ะเราจะได้สินค้าราคาถูกและคุณภาพดีจากเมืองลาวกลับบ้านค่ะคือคำว่าลดราคาลดราคาลดแปลว่าลดค่ะส่วนคำว่าราคาก็หมายถึงราคารวมกันเป็นลดราคาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้านขายคำห้านขายคำห้านหมายถึงร้านค่ะนะคะส่วนคำว่าคำหมายถึงทองนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจำสับสนนะคะคำว่าคำหมายถึงทองห้านขายคำจึงหมายถึงร้านขายทองนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกร้านหนึ่งค่ะห้านขายโมงห้านขายโมงโมงหมายถึงนาฬิกาค่ะเพราะฉะนั้นคนลาวถามว่าจักโมงหมายถึงนะคะช่วงนี้นะคะเป็นเวลาเท่าไหร่นั่นเองค่ะห้านขายโมงหมายถึงร้านขายนาฬิกาค่ะไปต่อนะคะร้านนี้ก็จำเป็นเหมือนกันค่ะเพราะเป็นคำรวมเกี่ยวกับร้านขายสินค้าต่างๆนะคะคำนี้คือคำว่าห้านขายเครื่องห้านขายเครื่องคุณผู้ชมคะคำนี้สำคัญค่ะเครื่องหมายถึงสินค้าค่ะเครื่องหมายถึงสินค้านะคะเพราะฉะนั้นคนไทยนิยมใช้คำว่าร้านขายของคุณลาวก็จะไม่เข้าใจนะคะต้องใช้ว่าห้านขายเครื่องหมายถึงร้านขายสินค้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวจากคำศัพท์ก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อสินค้านั้นมีคำว่าอะไรบ้างถ้าคุณผู้ชมนะคะจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องพยัญชนะสระวรรณยุกต์ค่ะเพราะเราจะสอนในช่วงต่อไปนะคะเอาแค่เสียงไว้ก่อนนะคะและความหมายค่ะไปกันเลยนะคะคำแรกค่ะขายหน่อยขายหน่อยหมายถึงขายย่อยหรือขายปลีกค่ะต่อไปนะคะคิดไรคิดไรหมายถึงคิดเงินค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำถามค่ะเท่าใดเท่าใดหมายถึงเท่าไหร่นั่นเองนะคะไปต่อค่ะลดราคาลดราคาแปลว่าลดราคาค่ะคุณผู้ชมคะห้านขายคำห้านขายคำหมายถึงร้านขายทองค่ะถ้าเป็นห้านขายโมงห้านขายโมงก็จะหมายถึงร้านขายนาฬิกานะคะส่วนคำค่าห้านขายเครื่องห้าน ขายเคืองหมายถึงร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าโดยทั่วไปนะคะคุณผู้ชมคะถ้าครั้งต่อไปเดินทางไปลาวนะคะอย่าลืมไปแวะที่ห้านขายคำหมายถึงร้านขายทองค่ะและนะคะอย่าลืมนะคะซื้อนาฬิกากลับมาฝากนะคะคนที่บ้านค่ะเราก็ต้องไปที่ห้านขายโมงห้านขายโมงแปลว่าร้านขายนาฬิกานะคะการเรียนรู้คำศัพท์นะคะเบื้องต้นและเดินทางไปใช้คำศัพท์เหล่านั้นด้วยตัวของคุณผู้ชมเองค่ะจะทำให้การท่องเที่ยวในเบื้องลาวนะคะครั้งนี้ออกอรรถรสมากกว่าครั้งอื่นๆที่เคยเดินทางไปนะคะวันนี้คุณผู้ชมได้คำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าไปแล้วนะคะและคำที่สำคัญที่สุดคือคำว่าลดราคาอย่าลืมนะคะลดราคาหมายถึงลดราคานั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์นะคะและรู้จักความหมายของคำศัพท์เหล่านั้นไปแล้วในช่วงนี้นะคะเราก็จะเอาคำศัพท์นั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวกันนะคะการเรียนภาษาลาวด้วยคำศัพท์ก็จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจคำศัพท์และความหมายเพิ่มมากขึ้นค่ะเรามารู้จักหน้าตาของพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคือคำว่าขายหน่อยขายหน่อยคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะจากค่ะขอใครขอใครเขียนแบบนี้นะคะในภาษาลาวค่ะหัวโตสักหน่อยนะคะม้วนจากหัวค่ะลงมาด้านล่างนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอามีหัวนะคะม้วนหัวจากข้างบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะตัวต่อไปค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งออกเสียงยากสักหน่อยนะคะแต่ถ้าใครนะคะสามารถออกภาษาถิ่นเหนือหรือภาษาถิ่นอีสานได้ก็จะออกเสียงคำนี้ได้ค่ะเพราะจะเป็นเสียงขึ้นจมูกสักหน่อยนะคะออกเสียงว่าย่อยุ่งย่อยุ่งแต่รูปเขียนเหมือนยอยักษ์ค่ะแต่รูปเขียนเหมือนยอยักษ์นะคะขึ้นไปเลยค่ะออกเขียนตัวกลมๆสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเราได้คำว่าขายแล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าย่อยย่อยเสียงสั้นนะคะพอเสียงสั้นคุณผู้ชมคะเป็นเสียงขึ้นจมูกค่ะนะคะเราก็ใช้พยัญชนะตัวเดิมค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะย่อยุ่งไปเลยค่ะย่อยุ่งนะคะใส่สระอค่ะคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวถ้ามีตัวสะกดเขียนเป็นรูปออโอออโอเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะไปที่ออโอนะคะออโอค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนคุณผู้ชมอย่าใช้เส้นเลยไปนะคะถ้าเลยไปจะเขียนผิดรูปค่ะนะคะอันนี้คืออโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมด้วยพยัญชนะสะกดค่ะตัวเดิมเลยค่ะยอยุงยอยุงเขียนเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจะใช้นะคะพยัญชนะสะกดด้วยนะคะยอยุงต้องออกเสียงยอยด้วยนะคะต้องออกเสียงย่อยุ่งในคำนี้จึงออกเสียงว่าย่อยขายย่อยไปต่อเลยค่ะคำต่อไปคิดไลคิดไลหรือคนลาวอาจจะพูดสั้นๆว่าไลไลก็หมายถึงมาคิดเงินหรือมาไล่เงินนั่นเองค่ะในภาษาลาวนะคะเริ่มเลยค่ะคำนี้เขียนง่ายค่ะคุณผู้ชมเพราะเขียนเหมือนรูปสระในภาษาไทยค่ะแต่เรามาดูพยัญชนะกันดีกว่านะคะพยัญชนะค่ะตัวแรกเลยนะคะข้อควายควายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะควายที่ไหนมี2หัวคะควายที่เมืองลาวค่ะเพราะพยัญชนะข้อควายมี2หัวค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะม้วนขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะเราก็จะได้ข้อควายสะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยลากเลยค่ะจากด้านล่างนะคะม้วนหัวขึ้นไปข้างบนค่ะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมสระอิภาษาลาวไม่จรดกันนะคะสระอิค่ะนะคะเราก็จะได้คำว่าคิดนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าลายสระไอไม้ไม้หรือไม้ไม้ตัวเดียวกันนะคะไปเลยค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหางจะยาวสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ล่อลิงล่อลิงใส่ไปเลยค่ะล่อลิงนี่คือลิงในภาษาลาวนะคะ จบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้คำว่าคิดไลคิดไลค่ะคุณผู้ชมหมายถึงคิดเงินนะคะไปต่อค่ะไปดูร้านดีกว่านะคะห้านขายคำห้านขายคำคุณผู้ชมคะห้านนะคะออกเสียงเฮ้อนะคะเป็นเสียงห้องเฮื่อนห้องเฮื่อนคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะลากขึ้นไปเลยค่ะเหมือนรอเรือค่ะแต่หางตอนปลายตวัดขึ้นนะคะหางตอนปลายตวัดขึ้นออกเสียงเหมือนหอนกฮูกในภาษาไทยค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยเลยนะคะใส่สระอาค่ะนะคะบวกด้วยน่อนกค่ะหัวอยู่ข้างบนนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าขายเหมือนกันค่ะขอไข่ค่ะหัวใหญ่นะคะลากลงมามีหยักปลายนะคะสระอาค่ะย่อยุ่งปิดท้ายนะคะและจบด้วยคำว่าค่ำค่ำเขียนเหมือนไทยนะคะคอควายค่ะนะคะและสระอามแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าห้านขายคำไปต่อนะคะห้านขายมงห้านขายมงเราได้คำว่าห้านไปแล้วนะคะขายเราก็ได้ไปแล้วค่ะเราจะมาเรียนรู้การเขียนสะกดคำว่าโมงนะคะในภาษาลาวค่ะเริ่มเลยนะคะสระโอค่ะคุณผู้ชมลากจากหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะโค้งลงมานิดนึงนะคะส่วนพยัญชนะตัวต่อไปต้องจำแล้วล่ะค่ะนะคะมอแมวมอแมวหมายถึงมอม้าค่ะเริ่มจากตรงไหนคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มจากหัวเหมือนเดิมนะคะการที่เรารู้ว่าการเขียนนะคะพยัญชนะภาษาลาวเริ่มจากตรงไหนจะทำให้เราสามารถอ่านลายมือของคนลาวและอาจจะอ่านป้ายโฆษณาโดยใช้รูปนะคะเหมือนตัวอักษรเขียนในภาษาลาวได้ค่ะเพราะฉะนั้นม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวม่อแมวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะลงมาอีกครั้งนึงค่ะปิดท้ายด้วยง่องัวง่องัวอย่าลืมนะคะหางยาวนะคะม้วนหัวข้างบนค่ะง่องัวหรืององูหางยาวเลยบรรทัดค่ะไปต่อที่คำสุดท้ายของวันนี้นะคะห้านขายเคืองคุณผู้ชมได้คำว่าห้านไปแล้วขายไปแล้วนะคะคำสุดท้ายค่ะเคืองเคืองสระเอือค่ะคุณผู้ชมสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะสระเอือประกอบด้วยสระเอค่ะนะคะออโอค่ะนะคะและสระอือด้านบนนะคะสระเอออโอสระอือกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเคืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นค่ะคอควายนะคะอย่าลืมนะคะมี2หัวค่ะม้วนเข้าม้วนเข้าค่ะคุณผู้ชมลากขึ้นไปแล้วลงมาข้างล่างค่ะปิดท้ายด้วยง่องัวจำได้แล้วใช่ไหมคะหาคะง่องัวจบด้วยที่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าห้านขายเคืองแล้วนะคะคุณผู้ชม
2: สบายดี
3: สบายดีห้านเจ้าขายย่อยบอ
2: แม่นแล้วท่านต้องการซื้อหยัง
3: ค่อยต้องการซื้อเสื้อ
2: ท่านต้องการตัวนี้บ
3: อโองามหลายแต่ค่อยมากตัวนั้น
2: ตัวนั้นใส่ผ้าสนิทดีเจ้าใส่แล้วเป็นตะเบิงแท้
3: ๆค่อยลองนุ่งได้บอ
2: เซินโลดห้องร้องเครื่องอยู่หลังฮาน
3: คันสั้นค่อยลองเบอร์เอ็นเดอร
2: ์คันสั้นก็ตัวนี้
3: เจ้าขอบใจหลายค่อยนุ่งตัวนี้ได้ค่อยเอาตัวนี้แหละ
2: ต้องการอย่างอีกบ่
3: ค่อยยังต้องการสายคอเจ้า

0: มีบ่
1: อยู่ห้านข่อยบ่มีแต่ข่อยหูจักห้านขายสิบอกทางเจ้าเด้อ
0: ขอบใจหลาย
1: อยู่ละเลาะนี่แหละบ่ไก่ปานใด
0: คิดลายแดทั้งหมดราคาเท่าไหร
1: ่ทั้งหมด 209,000 กีบ
0: หลุดได้บ
1: ่มันหลุดอยู่แล้วเอานํา 207,000 กีบไป
0: 206,000 กีบเนาะ
1: ตกลง 206,000 กีบก็ได
0: ้มีเงินนับเบิ่งดูครบละบ
1: ่ครบแล้วขอบใจหลายๆที่มาอุดหนุน
0: เจ้าห้างขายค้ำไปทางใดล่ะ
1: ย่างไปซื้อนี่อีก2ห้อยแมทแล้วก็เลี้ยวซ้าย
0: ตั้งอยู่บนไหน
1: ตั้งอยู่กงขามห้างขายมง
0: โอ้ค่อยคิดออกแล้วขอบใจเจ้าหลาย
1: ๆเจ้ามื้ออื่นค่อยสิไปขายเสื้ออยู่ตลาดเซาเชิญเจ้าไปอุดหนุนนําแน่เด้อ
0: เจ้าขอลาก่อนเด้อ
1: ลาก่อนโชคดี
0: โชคดีเช่นกัน
2: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วเข้าใจหรือเปล่าคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำประโยคนะคะจากบทสนทนาข้างต้นมาขยายค่ะหรือมาอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ในประโยคต่างๆว่าหมายถึงอย่างไรนะคะและใช้ต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ประโยคนะคะรู้ว่าอะไรนะคะเป็นส่วนต้นอะไรเป็นคำนามอะไรเป็นคำลงท้ายและอะไรเป็นคำถามก็จะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะประโยคแรกของเราค่ะเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆหมายถึงคุณใส่แล้วดูดีจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเป็นตาเบิงเป็นตาเบิงแปลว่าดูดีค่ะคุณผู้ชมสามารถยืมคำนี้ไปใช้กับการชมคนก็ได้นะคะเช่นคุณดูดีจังเจ้าเป็นตาเบิงนะคะคุณผู้ชมคะเป็นตาเบิงแปลว่าดูดีค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าแท้ๆต้องพูด2ครั้งเสมอนะคะหรือใส่มยมกทุกครั้งค่ะแท้ๆนะคะจะหมายถึงจริงๆค่ะไปใหม่นะคะเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆหมายถึงคุณใส่แล้วดูดีจริงๆค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะห้องล่องเคืองอยู่หลังฮานห้องล่องเคืองอยู่หลังฮานหมายห้องลองเสื้ออยู่ด้านหลังร้านค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะในประโยคนี้ค่ะคำว่าเคืองเคืองในภาษาลาวนะคะแปลได้หลายความหมายมากเลยค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเราจะหมายถึงเสื้อผ้าค่ะเพราะเราพูดเรื่องเสื้อผ้าอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าเคืองจึงหมายถึงเสื้อผ้านั่นเองนะคะลองใหม่อีกสักครั้งนะคะห้องล่องเคืองอยู่หลังห้านหมายถึงห้องลองเสื้ออยู่ด้านหลังค่ะไปต่อนะคะอยู่ละละนี่แหละอยู่ละละนี่แหละหมายถึงอยู่แถวแถวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่าละละต้องใช้2ครั้งหรือใช้มยมกนะคะภาษาลาวเรียกว่าหมายซ้ำค่ะหมายก็คือเครื่องหมายนะคะใส่ไปแล้วพูดซ้ำ2ครั้งค่ะหรือเป็นมยมกในภาษาไทยนะคะอยู่ละละนี่แหละหมายถึงอยู่แถวแถวนี่ล่ะส่วนคำว่านี่แหละก็แปลได้นะคะว่านี่ล่ะใช้ใกล้เคียงกันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะบ่ไก่ปันไดบ่ไก่ปันไดหมายถึงไม่ไกลเท่าไหร่นักหรอกค่ะคุณผู้ชมบอหมายถึงไม่นะคะบอหมายถึงไม่ค่ะไก่ปันไดแปลว่านักหรอกค่ะนักหรอกนะคะคุณผู้ชมคะอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราจะเรียนรู้คำลงท้ายในภาษาลาวหรือคำถามในภาษาลาวนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมเรียนรู้กับเราไปเรื่อยๆนะคะได้นะคะเรียนรู้ประโยคไปทีละนิดทีละหน่อยเราก็จะเข้าใจภาษาลาวได้มากยิ่งขึ้นค่ะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าวันนี้คุณผู้ชมใช้ประโยคภาษาลาวนะคะได้หรือเปล่าหรือคุณผู้ชมจะร่วมออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะ

0: เรื่องการออกเสียงวรรณยุกต์อาจจะเสียงผิดเพี้ยนไปบ้างแต่คนลาวก็คงให้อภัยแหละค่ะเพราะภาษาลาวนะคะสามารถออกเสียงคำหนึ่งด้วยสำเนียงภาคเหนือด้วยสำเนียงภาคกลางหรือด้วยสำเนียงภาคใต้ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าสบายใจขึ้นแล้วเราก็ลองมาออกเสียงประโยคในภาษาลาวช้าๆไปด้วยกันแบบนี้นะคะประโยคแรกค่ะเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆหมายถึงคุณใส่แล้วดูดีจริงๆไปต่อนะคะห้องล่องเคืองอยู่หลังฮ้านห้องล่องเคืองอยู่หลังฮ้านหมายถึงห้องรองเสื้ออยู่ด้านหลังร้านค่ะอยู่เลาะๆนี่แหละอยู่เลาะๆนี่แหละหมายถึงอยู่แถวๆนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะบ่ไก่ปันไดบ่ไก่ปันไดแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าไม่ไกลเท่าไหร่นักหรอกค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะผ่านคำศัพท์ค่ะผ่านรูปการใช้ประโยคหรือทำให้เรารู้จักนะคะภาษาลาวได้แคบขึ้นค่ะการที่เรารู้จักภาษาลาวได้แคบเข้านะคะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนาซึ่งเป็นคนไทยและคนลาวกระชับความสัมพันธ์ได้แคบเข้าตามไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหวังว่าคุณผู้ชมคงจะยังไม่เบื่อกับการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะภาษาลาวไม่ได้ยากค่ะเพียงแค่เราเปิดใจนะคะหาจุดต่างค่ะว่าอะไรคือจุดต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นแล้วที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะเราเปิดประตูสู่อาเซียนค่ะการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาลาวเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับไทยมากสุดเราอย่าละเลยในการเรียนรู้ภาษานะคะเพราะสักวันหนึ่งถ้าเราทิ้งนะคะระยะห่างของการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจกันและระยะห่างนั้นก็จะเพิ่มขึ้นกลายเป็นความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกันได้จากคำศัพท์เพียงไม่กี่คำนะคะเพราะฉะนั้นรายการเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมคงจะเรียนรู้ภาษาลาวนะคะทั้งเรื่องคำศัพท์คุณผู้ชมจะได้ฝึกฟังบทสนทนาภาษาลาวและคุณผู้ชมก็ยังจะได้เรียนรู้ประโยคในภาษาลาวด้วยค่ะการเรียนรู้ทั้งหมดนี้นะคะก็จะนำไปสู่การเข้าใจภาษาการเข้าใจภาษาก็จะนำไปสู่การเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมคุณผู้ชมคะหากเราเข้าใจสังคมเข้าใจวัฒนธรรมโดยผ่านการเข้าใจภาษาก็น่าจะเป็นความเข้าใจของคนทั้งสองประเทศที่อยู่ยืนยงนะคะคุณผู้ชมช่วยกันเรียนรู้ภาษาลาวเผยแพร่ภาษาลาวในฐานะภาษาประจำชาติของประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอาเซียนของเราอีกประเทศนึงค่ะคุณผู้ชมคะ
1: พัฒนาการด้านการกีฬาของลาวขยายตัวอย่างมากโดยมีหน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพราะการเล่นกีฬานอกจากจะสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วยังเป็นการสร้างสังคมสร้างความสามัคคีและสร้างกิจกรรมให้คนในสังคมได้มาพบปะกันอีกด้วยคนลาวโดยทั่วไปนิยมชมกีฬาเห็นได้จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับท้องถิ่นจะมีประชาชนให้ความสนใจไปร่วมเชียร์และร่วมชมจำนวนมากสิ่งหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของกีฬาในลาวก็คือจะมีสนามกีฬาเพิ่มขึ้นหลายแห่งในตัวเมืองหรือแขวงใหญ่ๆโดยแต่ละแขวงจะมีสนามกีฬาประจำแขวงเพื่อการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาภายในแขวงหรือเมืองนอกจากนี้ยังมีสนามกีฬาแห่งชาติที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งลาวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ลาวมีหนังสือพิมพ์เฉพาะข่าวกีฬาอยู่หลายฉบับซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระแสการตื่นตัวของการกีฬาในประเทศลาวข่าวที่รายงานก็มีทั้งผลการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นระดับเมืองและระดับแขวงรวมถึงการรายงานข่าวกีฬาสากลต่างๆเช่นเดียวกับประเทศไทยทั้งนี้กีฬายังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมสัมพันธไมตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศดังจะเห็นว่าประเทศไทยและลาวมีการแข่งขันกีฬาแบบทวิภาคีอยู่หลายประเภทอาทิกอล์ฟฟุตบอลรถจักรยานและโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นเช่นการแข่งเรือ ซึ่งถือเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในภาคอีสานของประเทศไทยดังจะเห็นว่าจังหวัดที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศลาวเมื่อมีประเพณีการแข่งเรือก็จะมีเรือจากฝั่งลาวเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยซึ่งมีการชิงถ้วยรางวัลพระราชทานหลายสนามและการแข่งเรือยาวประเพณีนี้ก็ได้มีการพัฒนาการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างฝีพายไทยและลาวจนปัจจุบันฝีพายลาวเข้ามาพายเรือในฝั่งไทยซึ่งพบเห็นโดยทั่วไปกลับมากล่าวถึงกีฬาสากลในลาวบ้างปัจจุบันประเทศลาวมีการแข่งขันฟุตบอลลีกเช่นเดียวกับประเทศไทยแม้ว่าจะมีทีมฟุตบอลไม่มากนักแต่ก็เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนากีฬาฟุตบอลในประเทศลาวการมีสนามแข่งขันเพิ่มขึ้นและในอนาคตนักกีฬาเหล่านี้ก็จะกลายเป็นนักกีฬาอาชีพซึ่งปัจจุบันนักฟุตบอลของทีมฟุตบอลไทยหลายคนมาจากประเทศลาวดังนั้นจากกระแสการตื่นตัวด้านการของประเทศลาวนั้นส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับการกีฬาทั้งอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้านักกีฬาและธุรกิจเชื่อมโยงได้รับอานิสงส์ของการพัฒนากีฬาตามไปด้วยดังนั้นกีฬาจึงไม่ได้สร้างแค่สุขภาพร่างกายความรักความสามัคคีเท่านั้นแต่ยังสร้างเศรษฐกิจอีกด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องญาติพี่น้องสองฝั่งโขงก็คือไทยกับลาวเนี่ยแหละครับเชิญครับ
1: ครับบนสายของแม่น้ำโขงที่ยาวมากตั้งแต่ตอนใต้ของจีนลงมานะครับเลื่อยไปจนกระทั่งถึงกัมพูชาเนี่ย
0: เ
1: ราจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็คือไทยลาวนะครับกลุ่มไทยลาวเนี่ยก็มีพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเดี๋ยวก็สร้างตามแม่น้ำโขงจากภาคเหนือลงไปนะครับเดี๋ยวก็สร้างตามลำแม่น้ำโขงขึ้นไปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแผ่ขยายตัวเส้นทางคมนาคมที่สำคัญก็คือสายน้ำแม่น้ำโขงนะครับจะมีที่ราบลุ่มเยอะแยะมากเลยที่ราบลุ่มอันกว้างขวางเนี่ยก็จะก่อให้เกิดเมืองนะครับแล้วก็ถ้ามีสายน้ำที่เชื่อมต่อกันออกไปที่เราเรียกว่าสายน้ำสาขาถ้าเป็นสายน้ำใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนอยู่เยอะก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองศูนย์กลางใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงที่เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำที่หลวงพระบางนะครับก็จะมีหลวงพระบางเป็นเมืองใหญ่เพราะว่ามีแม่น้ำอูไหลบรรจบแม่น้ำโขงหรือว่าตรงเชียงแสนเนี่ยก็มีสายน้ำเข้ามาบรรจบเชียงแสนก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่ในอดีต
0: คร
1: ับ เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็ยังมีพัฒนาการทางด้านศาสนาอีกนะครับพุทธศาสนานิกายหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เข้ามาทำให้ความหลากหลายของชาติพันธุ์แม้ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยเราเป็นเหมือนใกล้เคียงกันนะแต่ที่จริงเราคนละชาติพันธุ์นะครับอย่างเช่นถ้าใครไปที่นครพนมก็จะบอกว่าที่นครพนมนะครับมีหลายชาติพันธุ์ด้วยกันกลุ่มพูดไทยกลุ่มไทยพวนกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกย่อยกันออกไปอีกแต่ละกลุ่มก็จะพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาแต่ครั้งนี้พุทธศาสนาเนี่ยจะกลายเป็นตัวเชื่อมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยความคิดความฝันทางด้านพุทธศาสนาเหมือนกันเราลองดูในเขตของภาคอีสานนะครับสิ่งซึ่งตกค้างเป็นโบราณสถานที่อยู่กับเราก็คือปราสาทหินเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งนะครับกลุ่มปราสาทหินเนี่ยเป็นกลุ่มที่อธิบายถึงอิทธิพลหรือว่าความสัมพันธ์กับเมืองในกัมพูชาที่เราเรียกว่าพระนครหลวงหรือว่าอังกอร์วัดอังกอร์ธมนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าพระธาตุนะครับพระธาตุที่ใหญ่มากเลยก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับพระธาตุรองลงมาที่สำคัญมากในเขตของฝั่งอีสานก็คือพระธาตุนครพนมพระธาตุพนมนะครับในขณะที่เชียงรายเชียงใหม่ก็มีพระธาตุนะครับมีวัดสำคัญเต็มไปหมดรวมทั้งเชียงแสนเชียงใหม่อะไรก็เป็นเรื่องราวของพระธาตุดังนั้นในกลุ่มของพื้นที่ไทยลาวตรงนี้เราก็จะเห็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ1เป็นเรื่องของปราสาทหินปราสาทหินก็เป็นพัฒนาการอยู่ประมาณ900ถึง 1,000 ปี
0: ครับ
1: ส่วนพระธาตุเนี่ยจะเป็นการแผ่ขยายอยู่ในช่วง500ปีลงมานะครับที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆด้วยเหตุนี้นะครับเวลาเราบอกว่า2ฝั่งโขงเป็นญาติ
0: พี่
1: น
0: ้
1: องกันนะครับที่เราพยายามใช้คำว่าญาติพี่น้องเพราะว่าเป็นญาติเป็นเครือญาติกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในกรณีของพระมหากษัตริย์ที่ครองเมืองเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทน์ที่เราเรียกว่าพระเจ้าชัยเชษฐานะครับ
0: ครับ
1: พระเจ้าชัยเชษฐาเริ่มต้นที่ครองเชียงใหม่นะครับแต่ต่อมาเมื่อหลวงพระบางเนี่ยว่างเว้นจากการมีกษัตริย์นะครับก็อัญเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งนับเครือญาติกันแล้วก็อยู่ในขั้นที่น่าจะเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาไปครองได้พระเจ้าชัยเชษฐาก็เลยเดินทางจากเชียงใหม่ไปครองเมืองหลวงพระบางเห็นไหมครับว่าทั้งเชียงใหม่และหลวงพระบาง

0: ชี้ให้เห็นว่านี่คือเครือญาติกันอย่างชัดเจนเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับตอนที่รัฐบาลกรุงเทพได้จัดระเบียบการปกครองแบบมหาดไทยใหม่กรุงเทพเนี่ยก็มองเห็นความเป็นเครือญาติของลาวนะครับลาวในภาคอีสานแบ่งออกเป็น3มณฑลเลยนะครับแรกๆเลยก็คือลาวตรงโคราชเนี่ยเรียกว่าลาวกลางนะครับตรงอุบลราชธานีเรียกว่าลาวกาวตรงอุดรธานีบริเวณแถวนั้นเรียกว่าลาวพวนในขณะที่เมืองเหนือทั้งหมดนะครับสร้างเป็นมณฑลลาวเฉียงนะครับก็คือเฉียงจากโคราชลาวกลาง
1: เรียกกันตรงๆตามทิศทางเลย
0: นี่ก็คือสายตาจากกรุงเทพเมื่อเข้าไปจัดระเบียบการปกครองในเขตภาคเหนือและภาคอีสานกรุงเทพมองเห็นเครือญาติลาวนะครับ
1: ทั้งหมด
0: ทั้งในเขตภาคเหนือภาคอีสานและลาวด้วยกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อมองจากสายตาของคนข้างนอกสองฝั่งโขงเป็นเครือญาติกันนะครับเป็นเครือญาติแล้วก็เห็นพุทธศาสนาหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยเป็นองค์สำคัญเป็นทิศทางที่สำคัญพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยในลาวประมาณสัก300ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นพุทธศาสนาที่ฟื้นนะครับที่ก่อให้เกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งในพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองในรอบ 1,000 ปีนะครับของสองฝั่งโขงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผ่านไปช่วงหนึ่งบ้านเมืองที่เคยดำรงอยู่เนี่ยมันก็ล้มสลายไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดจะเป็นโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจการค้าหรือว่าการผลิตเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานตกค้างแต่พอผ่านไปอีกหลายร้อยปีนะมีการฟื้นคืนชีพมาอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง300ปีก่อนหน้าเราเนี่ยก็มีคูบาขี้หอมคูบาขี้หอมเนี่ยเป็นตำนานที่โด่งดังมากของริมแม่น้ำโขงเลยนะครับมีหลายคนถามว่าทำไมคูบาถึงขี้หอมนะครับคำอธิบายก็คือเป็นพระที่ได้รับการเคารพอย่างยิ่งแม้แต่ขี้ของคูบา
1: แม้แต่อุจจาระของท่านเนี่ย
0: ยังหอมเลย
1: เราก็ยังเคารพเลย
0: ใช่แสดงว่าพระองค์นี้เป็นที่เคารพนอบมากคูบาขี้หอมนี่ก็คือผู้ที่ทำให้จำปาสักนะครับได้ฟื้นขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่ของภาคใต้ลาวนะครับ
1: จนถึงทุกวันนี้เลย
0: จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับทำให้พระธาตุพนมเนี่ยได้รับการบูรณะฟื้นฟูและสร้างเมืองแถวนั้นขึ้นมาอีกมากและกลายเป็นศูนย์กลางของสองฝั่งโขงตรงกลางเลยเพราะว่าที่เวียงจันทร์นั้นมีพระธาตุหลวงเวียงจันทร์อยู่แล้วนี่ก็คือพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากนั้นมาชุมชนทั้งสองฝั่งโขงก็เติบโตเรื่อยมาแต่ที่จริงแล้วเมืองหลวงเวียงจันทร์เนี่ยที่ตั้งติดริมแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าเรามองในโลกของความเป็นญาติมิตรนะฝั่งตรงข้ามเมืองตรงข้ามกับเวียงจันทร์นะก็คือเมืองบริวารของเวียงจันทร์นั่นเองใช่ไหมครับมันเหมือนเมืองธนบุรีตั้งอ่ะก็มีฝั่งกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองบริวารนะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเวียงจันทร์แต่เมื่อแยกออกเป็นสองประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศลาวจึงมาตั้งเมืองหลวงอยู่ริมแม่น้ำโขงนะไม่กังวลความมั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศเลยที่จริงแล้วเขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเพราะว่าตรงนั้นน่ะก็คือญาติมิตรกันอย่างเช่นถ้าเรามองดูนะครับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
0: นะครับเป็นผลจากการแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเขตของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสได้ลาวไปฝรั่งเศสก็มีข้อกำหนดว่าห้ามมีกองทหารอยู่ประชิดเขตแดนริมแม่น้ำโขง25กิโลเมตรนะครับตัวแทนของกรุงเทพก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาสร้างที่อุดรธานีห่างจากแม่น้ำโขง40กิโลเมตรเดิมทีเมืองหนองคายเมืองศรีเชียงใหม่คือเมืองใหญ่นะแต่เมื่อตัวแทนของกรุงเทพมาย้ายที่มาอยู่ที่อุดรก็ทำให้เมืองใหญ่ที่เคยอยู่ริมแม่น้ำโขงก็กลายเป็นเมืองย่อยเมืองเล็ก
1: อุดรธานี
0: ก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่แทนนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น120ปีที่ผ่านมา
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับอาจารย
0: ์
1: ลาวเนี่ยมีเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การวัดหรือว่ารายละเอียดของเมืองหลวงพระบางที่น่าสนใจหน่อยครับ
0: โอ้นี่ลาวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับลาวเป็นสมาชิกสหประชาชาติตั้งแต่ได้รับเอกราชมานะครับแต่ลาวก็ปกครองในแบบสังคมนิยมจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับระบอบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ก็เริ่มพังทลายในโลกใบนี้ลาวเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่กลุ่มผู้นำลาวนะครับสามารถปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากคือปกครองถ้าเราพูดง่ายๆว่าปกครองโดยพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งลาวนะครับแต่ลาวเนี่ยสามารถมองการไกลมากเลยว่าเมื่อลาวทะยานออกจากกรอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

0: ลาวจะต้องเข้าสู่ตลาดแบบตลาดการค้าแบบเสรีมากยิ่งขึ้นลาววางแผนเลยนะครับว่าลาวจะต้องรับเกณฑ์ของโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์ว่าด้วยทำอย่างไรที่จะทำให้ลาวเนี่ยมีทรัพย์มรดกกลายเป็นทรัพย์แห่งการท่องเที่ยวโลกเนี่ยชอบประเทศใหม่ๆนะชอบเห็นสิ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนอัน
1: ซีนทั้งหลาย
0: ใช่ไหมครับลาวก็บอกว่าเนี่ยหลวงพระบางซึ่งพัฒนาการของลาวนี้มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าถนนอะไรจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็กว่าจะเข้าไปถึงลาวเนี่ยมันช้ามากหลวงพระบางก็เหมือนถูกฟรีซไว้นะครับในยุคของศิลปะสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับในขณะเดียวกันนะครับหลวงพระบางเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดของศิลปะของพุทธศาสนาในหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นคราวนี้หลวงพระบางก็เป็นเมืองเล็กๆเหมือนหัวแหลมที่มีทั้งสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์อาณานิคมสไตล์พุทธศาสนาลาวก็เลยตัดเขตพื้นที่ตรงหัวมุมตรงนั้นให้กลายเป็นมรดกโลกไม่ใช่หมายความว่าทั้งเมืองหลวงพระบางนะครับแต่หมายความว่าเฉพาะเขตที่ขีดเส้นไว้เมืองนี้จะถูกปกปักรักษาว่าเวลาเราเข้าไปนี่ไงตลาดยามเช้านี่ไงบ้านเมืองเขายังทำมาค้าขายได้แต่ห้ามซ่อมแซมจนผิดปกตินะครับและเขตนั้นก็ห้ามไปสร้างตึกใหม่ๆเข้าไปนะครับ
1: ห้ามสูงเกินเท่าไหร่
0: ใช่แต่หมายความว่าถ้านอกเขตที่ขีดไว้ขีดเส้นว่าเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ๆได้นะครับจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ว่ากันไป
1: เพราะนั้นบางคนไปเที่ยวจะสงสัยเอ๊ะทำไมเห็นหลวงพระบางบางส่วนมีการสร้างตึกไหนว่าเป็นมรดกโลกนี่คือคำตอบนะครับ
0: ครับผมก็คือว่าทำอย่างไรที่ทำให้เขตที่ขีดว่าเป็นมรดกโลกนั้นสามารถดำรงและรักษาตกทอดไปยังลูกหลานไว้ได
1: ้
0: เพราะว่าเขามองว่าแนวคิดว่าด้วยมรดกโลกเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการปกปักรักษาไม่ให้สิ่งก่อสร้างใหม่ๆหรือว่าการทำลายเนี่ยเข้าไปมันก็สามารถตกทอดไปได้อีกสัก100ปี200ปีในอนาคตซึ่งตรงนี้เองประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะหลายประเทศอย่างเช่นประเทศในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศรีบลุกขึ้นมานะครับสร้างระบุตรงนั้นเป็นมรดก
1: โลกใหญ่เลย
0: เพราะว่าถ้าเข้าตาใช่ไหมครับก็กลายเป็นมรดกโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับบางแห่งมรดกโลกอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวแต่บางแห่งก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนอยากไปเพราะว่าพอไปถึงหลวงพระบาง1เดินก็ได้2ถีบจักรยานรถมันน้อยมากเลยพอเข้าไปถึงหลวงพระบางมันเหมือนชีวิตมันย้อนเข้าไปในยุคของศตวรรษก่อนๆ
1: สโลไลฟ์ของจริงเลย
0: ใช่เลยครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยชอบแบบมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็นอนในโรงแรมที่ไม่ต้องหรูมากนักแต่อยู่ในเมืองที่เป็นมรดกโลกแค่นี้ก็ถือได้ว่าเข้าถึงความเป็นลาวของประเทศลาวที่หลวงพระบางเลยครับ
1: สงสัยอีกนิดครับแล้วในเมื่อเขาปิดประเทศฟรีซมาหมดเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกเฉพาะหลวงพระบางไม่เสนอเมืองอื่นหรือเสนอแล้วไม่ผ่านครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการเสนอของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมองว่าเป็นจุดดึงดูดนะมีลักษณะเฉพาะไหมหลวงพระบางนี้เนื่องจากว่าหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของลาวมาอย่างยาวนานนะครับ
1: ก่อนจะย้าย
0: ใช่มีองค์พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เขาเรียกว่ามีทั้งศิลปะโบราณอะไรเงี้ยนะครับมันผสมผสานกันอยู่และมันก็ยังสามารถรักษาไว้ได้นะครับในขณะที่เวียงจันทน์อาจจะต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่า
1: แยกส่วนกันส่วนนี้เอาไว้เพื่อเติบโตส่วนนี้ไว้เพื่อท่องเที่ยว
0: ใช่ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับรู้เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวเพิ่มขึ้นอีกมากมายเหลือเกินและต้องขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ผมตูนวรัตน์และอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้ดีกว่าที่เคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการค้าไทยลาวบ้างนะฮะ
1: ไทยนี่มีเพื่อนบ้านอาเซียนที่ติดเขาเรียกว่าติดชายแดนด้านบกเนี่ยอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับ4ประเทศได้แก่ลาวกัมพูชาพม่าแล้วก็มาเลเซียนะครับประเทศที่ถ้าเป็นมูลค่าทางการค้าในอันดับแรกเนี่ยก็คือไทยกับมาเลเซียนะครับอันดับ2ก็คือไทยกับพม่าซึ่งกรณีของไทยกับพม่าเนี่ยการค้าที่นำเข้าจากพม่าเกือบทั้งหมดก็คือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มูลค่านี่ก็ 200,000 กว่าล้านบาทนะครับอันดับ3เนี่ย น่าสนใจนะครับลาวเนี่ยมีประชากรอยู่ระดับแค่7ล้านคนนะครับแต่การค้าไทยลาวเนี่ย มีปริมาณเป็นอันดับ3
0: มาก
1: น้อยกว่าพม่าเล็กน้อยแล้วก็นะครับมากกว่าประเทศกัมพูชาม
0: ากกว่ากัมพูชาน
1: ะครับเพราะว่ากัมพูชานี่ตอนนี้มีประชากรราวๆ15ล้านนะครับ
0: โอ้แต่ว่าการค้าน้อยกว่าน
1: ะน้อยกว่าซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ยประชากร 6-7 ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
0: น่าสนใจมาก
1: แต่สภาพโดยรวมเนี่ยใช่ไหมครับว่ามูลค่าของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณสัก 10% ของการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในโลกใบนี
0: ้
1: พอเราบอกว่ามูลค่า 10% เนี่ยถือได้ว่า4ประเทศนี้เป็นฐานสำคัญเลยนะครับของการที่เศรษฐกิจไทยยังหล่อเลี้ยงและมีปริมาณของผู้บริโภคอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรามักจะมองว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเศรษฐกิจไทย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตได้บนฐานของการบริโภคจากเพื่อนบ้าน
0: ของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละฮะ 10% ที่ว่าเนี่ย
1: เพราะว่าการเปิดด่านการเปิดตลาดการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทำให้สินค้าของไทยจำนวนมากนี้หลั่งไหลเข้าไปยังเพื่อนบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านยังต้องตั้งรับคือรับสินค้าบริโภคอุปโภคเพราะว่าเพื่อนบ้านอาจจะยังไม่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า
0: เ
1: พื่อทดแทนการนำเข้าได้แต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
0: งั้นเราพูดคุยถึงเรื่องทั้งการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนหน่อย
1: ครับเวลาเราพูดถึงการค้าชายแดนนะครับชายแดนของเราเนี่ยติดกับประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วก็พม่าเนี่ยโอ้หลายพันกิโลเมตรนะครับมันจะมีจุดที่เราเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรนะจุดผ่านแดนถาวรตอนนี้ก็คือพอเราเดินทางไปเนี่ยเราอาจจะใช้พาสปอร์ตผ่านแดนไปได้
0: ได้เลย
1: คือเขาเปิดเป็นเวลาทุกวันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสินค้าผ่านเขาออกได้สบายแล้วมันก็จะมีจุดผ่านแดนชั่วคราวหมายความว่าเขตนั้นจะมีการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามต้องการสินค้าอย่างเช่นปูนซีเมนต์เหล็กก้าอะไรเงี้ยไปก่อสร้างเขาก็เปิดช่องทางให้มีการขนถ่ายสินค้าเพื่อความสะดวกพอหมดวาระนั้นก็ปิดด่าน
0: ช่องทางพิเศษ
1: เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว
0: ครา
1: วนี้สินค้าเนี่ยถ้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ไปยังตลาดของประเทศนั้นเช่นเข้าไปยังประเทศลาวนะครับโดยเพื่อใช้จ่ายเพื่อบริโภคอุปโภคในประเทศลาวโดยตรงหรือจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับจุดผ่อนปลนเนี่ยเป็นการเปิดตลาดนัดของสองประเทศนะครับเช่นจุดหมู่บ้านกอกับหมู่บ้านขอของฝั่งลาวเนี่ยก็เปิดจุดผ่อนปลนเพื่อบอกว่าอ้าวทุกวันอาทิตย์ให้มีตลาดนัดที่ประเทศไทยคนลาวข้ามมาได้โดยไม่ต้องทำเอกสารใดๆ
0: แล้วกรณีนี้ก็ตกลงกันยังไง
1: โอ้อันนี้ตลอดรอบแนวชายแดนเลยนะครับเพื่อทำให้ฝ่ายไทยก็ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองได้ในขณะที่ลาวก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปได
0: ้วินวินทั้งคู่
1: เขาเรียกว่าเพื่อทำให้ชาวบ้านตลอดแนวเนี่ยสามารถมีสินค้าอุปโภคบริโภคกันอันนี้เราเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับซึ่งมีเยอะมากด่านที่สำคัญเลยนะครับของการผ่านแดนเนี่ยก็คือด่านที่ตรงเป็นเชียงของซึ่งตรงนี้ด่านจะเข้าไปยังในเขตยูนนานกับด่านที่เป็นนครพนมนะครับนครพนมกลายเป็นด่านของการขนถ่ายสินค้าเพื่อผ่านแดนเข้ายังเวียดนามและจีนมากที่สุดเลยนะครับมูลค่าของตลาดที่เวียดนามกับตลาดที่จีนเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านบาท
0: โอ้มหาศาล

0: 2ตลาดนี้เป็นสินค้าผ่านแดนนะครับก็ถือได้ว่าแสนล้านบาทนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยส่งสินค้าแทนที่จะมาลงเรือที่ท่าเรือแถวกรุงเทพนะครับหรือว่าที่ศรีราชาก็ผ่านแดนกันเลยนะครับนี่ก็กลายเป็นการเจริญเติบโตและสินค้าผ่านแดนจากจีนและเวียดนามก็เข้ามายังภาคอีสานโดยตรงภาคเหนือโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาอย่างริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแอปเปิ้ลสดๆอยู่แถวนี้ด้วยนะเอ๊ะแอปเปิ้ลนี้มาจากท่าเรือคลองเตยไหมนะไม่จำเป็นครับตอนนี้คนถ่ายกันเลยหรือไม่กรณีของเชียงของเชียงแสนเราก็จะเห็นผลไม้เยอะมากเลยเขาเรียกว่าสินค้าผ่านแดนกันไปผ่านแดนกันมานะครับ สะพานข้ามแม่น้ำโขงก่อให้เกิดความสำเร็จของการทำให้การค้าเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยก็โตได้เพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะครับร่วมบริโภคสินค้าด้วย
1: เกื้อหนุนเรา
0: ใช่แม้ว่าอัตราการเกิดขึ้นของประชากรใหม่ๆในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เพิ่มอย่างเขาเรียกว่าคงที่อย่างมากเลยนะอ
1: ั
0: ตราส่วนของการเกิดเด็กใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที
1: ่
0: ดังนั้นการได้เพื่อนบ้านมาร่วมบริโภคเนี่ยก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยอย่างมากนะครับนี่เป็นจุดดีของทางด้านเศรษฐกิจ
1: ทีนี้นอกจากแอปเปิลที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับ
0: ถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการเนี่ยก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า1ว่าด้วยประเภทรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต
1: ์โอ้เหรอ
0: ใช่เพราะรถยนต์ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เลยนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยผลิตที่นี่แล้วก็ส่งขายทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งลาวก็ต้องการรถนะครับ2อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์3น้ำมันเมื่อมีรถแล้วก็ต้องการน้ำมั
1: น
0: 4นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจลาวเติบโตอย่างมากนะครับพอเติบโตแล้วอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในขณะที่ลาวนี่ก็ส่งออกสินค้ามานะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นมูลค่าที่ปี2558ต้องบันทึกไว้เลยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำพลังน้ำของประเทศลาวนะครับ
1: เขามีจำนวนมากพอที่จะผลิตส่งมายังเราได้ขนาดนั้นเลย
0: แล้วพัฒนาการของเขื่อนในรอบ10ปีมานี้ของประเทศลาวนะครับตอนนี้ไทยซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยในประมาณ 7% ของการใช้ไฟในประเทศไทย 7% เนี่ยเราจ่ายเงินไปเมื่อปี2558นะครับราว 13,000 กว่าล้านบาทนะครับและในอนาคตเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของลาวนะครับก็คือไฟฟ้าพลังจากเขื่อนพลังงาน
1: คล้ายกับกรณีที่เราซื้อพลังงานก๊าซธรรมชาติมาจากพม่าเหมือนกัน
0: ใช่มูลค่าตรงนั้น100,000กว่าล้านบาท
1: แสดงว่าหลักๆที่เราซื้อจากลาวและเมียนมานี่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลย
0: ใช่ประเทศไทยนี่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะแม้ว่าเราจะส่งสินค้าอุปโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับ
1: เพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อ
0: ใช่
1: แล้วอันดับ2รองลงมา
0: อ
1: ะไรครับ
0: อันดับ2รองลงมานี่ก็เป็นเรื่องของทองแดง
1: ทองแดง
0: ทองแดงไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะทองแดงในลาวกลายเป็นการค้นพบเหมืองทองแดงที่สำคัญมากเลยนะครับมีทั้งทองแดงทองคำนะครับพอด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับก็ทำให้ลาวนี่กลายเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรส
1: ิน
0: แร่ต่างๆเมื่อก่อนนี้เราคงได้ยินนะครับว่าไปหลวงพระบางเห็นคนล่อนทองกว่าจะได้ทอง1อีแปะนะครับก็ล่อนกันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ใช่ไหมครับเยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันก็ค่อยไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามแม่น้ำโขงแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่จะแค่ล่อนทองคำนะก็กลับกลายเป็นว่าขุดทำเมืองทองคำในประเทศลาวเลยนะครับแหล่งทองแดงก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นในโลกของอดีตนะครับเราจะหล่อพระพุทธรูปเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าทองสำริดทองสำริดจะต้องใช้ทองแดง 90% ไปใช้ดีบุกหรือว่าตะกั่ว 10% เพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับทองแดงของโลกอดีตเนี่ยเราจะเอามาจากนู่นประเทศจีนเอามาจากญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนี่ถือว่าได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกทองแดงที่สำคัญของยุคอดีตเมื่อ 3-400 ปีเพราะไม่สามารถค้นพบ ทองแดงในประเทศลาว
1: คือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลาวมี
0: เทคโนโลยีไม่พอนะครับเพราะว่าทองแดงมันดันอยู่ลึกเกินไปแต่ตอนนี้พอเปิดหน้าดินออกมานะครับประเทศลาวมีทรัพยากรทางด้านแร่ธาตุเยอะมากเลย
1: นี่กลายเป็นใกล้เกลือกินด่างเลย
0: ครับรวมทั้งแร่ธาตุทางด้านลูกระเบิดตกค้างนะครับ
1: เดี๋ยวนะฮะอันนั้นนับว่าเป็นสินค้าด้วยเหรอครับ
0: หนึ่งเป็นทั้งภัยของคนลาว
1: นะครับ
0: และก็เป็นทั้งสินค้าด้วยประเทศลาวในรอบหลายสิบปี

0: ลูกระเบิดในลาวเนี่ยถูกทิ้งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะประเทศไทยเป็นแบบคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับในยุคอดีตนะครับของการทำสงครามเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในสงครามอินโดจีนสหรัฐใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานที่เราเรียกว่าที่สัตหีบนะครับเครื่องบิน B-52 ต้องออกจากฐานนี้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับเครื่องบิน B-52 นี้บรรทุกระเบิดได้รอบละ300ตันนะครับเป้าหมายอาจจะบินไปไกลมากแต่พอบินไปถึงลาวเนี่ยปรากฏว่าทหารสหรัฐก็ทิ้งกันอยู่ในลาวเนี่ยนะทำเที่ยวบินนะดังนั้นระเบิดนี้จะอยู่ในแถบเชียงขวางในแถบเขาเรียกว่าที่ราบสูงบริเวณภาคใต้ของลาวเยอะมากเลย
1: ตอนนี้ก็ยังมีอยู
0: ่ใช่และตอนนี้คนลาวก็จะต้องนะครับทำการรวมกลุ่มกันเพื่อบอกเด็กว่าลูกระเบิดเหล่านี้มันเป็นลูกระเบิดเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่านี่คือระเบิดนะครับไปเจอในบ่อในอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อตามหาลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในลาวเพราะว่ามันกลายเป็นภัยคุกคามต่อการขยายพื้นที่ทำกินนะครับนี่ก็เป็นภัยที่ซ่อนเล้นอยู่ในประเทศลาวหลังจากที่สงครามผ่านไปตอนนี้เป็นมิตรนะครับผมคิดว่าความเป็นมิตรระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเราอาจจะต้องส่งหน่วยกองกำลังที่สำคัญเนี่ยไปช่วยตามหาระเบิดในแผ่นดินลาว
1: เพราะเราเป็นคนไปปล่อยนะต่อให้เราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุเราเป็นฐานก็ตามครับ
0: เขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใช่ไหมครับด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่เนี่ยไปทำให้แผ่นดินลาวนี้สามารถเพาะปลูกหรือว่าขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้และลดอัตราการสูญเสียชีวิตและร่างกายของผู้คนในลาวเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นมิตรมากที่สุดเลยนะครับ
1: ครับทิศทางในอนาคตอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเศรษฐกิจการค้าไทยลาว
0: โอ้ปริมาณนี้ต้องถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้าคนลาวมีประชากรอยู่ระดับ7ล้านคนแล้วอัตราของการค้าขึ้นมาได้อยู่ในอันดับ3ของการค้าระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านก็ถือได้ว่าการก่อสร้างการสร้างบ้านแปลงเมืองของลาวนี่ต้องถือได้ว่าขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะยิ่งลาวเนี่ยต้องการที่จะสร้างเขื่อนนะครับเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนนะครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยอาจจะเหมาไฟฟ้าจากลาวเลยนะครับแต่กระบวนการการสร้างเขื่อนเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายที่ขอร่วมลงทุนให้เงินกู้แล้วก็ขายสินค้าเพื่อสร้างเขื่อนคือพูดง่ายๆว่าไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่
1: ง
0: ถึงรับซื้อสัญญารับซื้อกันแบบอย่างต่อเนื่องอีกหลายสิบปีเลย
1: เพราะฉะนั้นน่าจับตามองนะครับเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลาวจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจในอาเซียนบ้างแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนครับเชื่อว่าคุณผู้ชมชมแล้วจะเปิดความคิดมุมมองใหม่ๆและทราบถึงเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลลาไปพร้อมกับอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศต่างๆและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทย

0: จะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงภารกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
1: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAPครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
0: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ธนวรรณค่ะขอเรียกว่าคุณโอนะคะเราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้ว1ครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเช็กที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
2: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการเยือนครั้งนี้นะคะของประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟไลชักนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือโดยวาระตำแหน่งเนี่ยแค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิกในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนมี1เสียงเท่ากัน
0: หมายถึงว่าท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติท่านนี้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศในสหประชาชาติเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: อ๋อค่ะคุณ

0: คะท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรเป็นชาวประเทศไหนแล้วก็ท่านเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
1: สำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโลสลาฟไลแชกนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการทูตด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ
0: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อนไหมคะ
1: ท่านเคยแล้ว1ครั้งที่ทราบอ่ะนะคะเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะแล้วก็การมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะภารกิจหลักของท่านก็คือท่านได้มากล่าวในพิธีเปิดของการประชุมประจำปีนะคะของ SCAP หรือว่าคณะกรรมการภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยท่านเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงประมาณ10นาทีนะคะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030นะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เฉพาะแค่เศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะก็มีทางด้านการทางด้านโอกาสทางด้านการศึกษาก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกของ SCAPตั้งให้เป็นธีมหัวข้อในการหารือการประชุมในปีนี้ค่ะ
0: ค่ะท่านจะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านได้ใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ในการปฏิบัติภารกิจด้านไหนบ้างอีกคะ
1: ค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อประมาณวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่นิวยอร์กประเทศสมาชิกเนี่ยก็ได้เห็นชอบกับการปฏิรูปสำคัญอย่างหนึ่งเลยของสหประชาชาติในปีนี้ก็คือในด้านการพัฒนานะคะก็ได้มีการเจรจามากกว่า2เดือนแล้วนะคะเป็นการเจรจาร่างข้อมติที่จะเป็นการปฏิรูปการทำงานของระบบด้านการพัฒนาของ UN เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาเยือนครั้งนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับจะเป็น Resident Coordinator ของเราประจำประเทศไทยนะคะคุณเดลดาโบยนะคะแล้วก็ได้พบกับทีมงานหน่วยงาน UN ต่างๆออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจะเป็นทางด้านการพัฒนาโดยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง UN Office of South Corporation นะคะอย่างที่เพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งนะคะที่กรุงเทพนะคะ
0: เราก็ได้เจอเสริมความร่วมมือใต
1: ้ใช่ค่ะความร่วมมือใต้นะคะแล้วก็ได้เจอกับออฟฟิศต่างๆในผู้แทนของ UN แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าประเด็นที่เขาเป็นข้อกังวลว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานของสหประชาชาติที่ผ่านมากับตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วฉะนั้น UN จะทำงานกับจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าประเทศสมาชิกยังไงที่จะส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย UN เองก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนรัฐบาลและประเทศต่างๆในการที่จะให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักของแต่ประเทศดังนั้นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน UN ต่างๆนี้ท่านได้ประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกเขาเรียกว่า regional coordination mechanism นะคะซึ่งเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับขององค์กร UN ต่างๆเหมือนกันที่ในทั้งไม่แค่ในประเทศไทยก็คือในทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยมากกว่า30 กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าในหนึ่งในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเตเรสนะคะก็อยากจะให้การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ได้มีการ

0: การหารือเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหประชาชาติค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเป็นพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
0: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหสวัสดนะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่าในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่ SDGs มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17นะคะคือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการดำเนินงานหรือว่าคือการอนุวัตินั่นเองซึ่งในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้ๆหรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่างๆที่เราประเทศไทยเนี่ยจะยุค MDG มาสู่ MDG SDG นะคะเราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่ก่อนเราเป็นประเทศผู้รับแต่ตอนนี้ก็คือเราเป็นประเทศผู้ให้แล้วเราจะให้ทางการสนับสนุนการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นในเชิงเทคนิคและการศึกษาเหมือนกันเราก็ได้ให้ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วเราก็ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาแล้วก็ในลักษณะไตรภาคีอีกนะคะกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีประเทศหลายประเทศในแต่ละภูมิภาคค่ะสนใจที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้โดยไทยก็ได้ให้แบ่งปันความรู้ในส่วนนี้และประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะ
1: ฉะนั้นการที่ประธานสหประชาชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนารวมถึงการอนุวัติSDG นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เพิ่มขึ้นมาจาก MDG ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของไทยในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในสหประชาชาติและในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานสมัชชาก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัติSDG ไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
2: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิราวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือแอคเม็กซ์ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากประเทศอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังไอ้ที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะไปตั้งที่นครเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของหลายๆประเทศ

0: และโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับฉะนั้นพอไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้ที่เราเคยได้ยินกันคืออำนาจวีโต้นะคะในการคัดค้านก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศกลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น emergency meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง
1: คะแนนเสียง
0: กันนะคะกับร่างข้อมตินี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปอย่างท่วมท้นว่าประเทศสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีการย้ายหรือว่าตั้งเมืองหลวงที่นครเยรูซาเล็
1: ม
0: อันนี้ก็เป็นการใช้กลไกที่สำคัญอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกรอบเล็กๆซึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงจริงๆคือมีสมาชิกทั้งหมด15ประเทศสมาชิกนะคะแต่มีประเทศอย่างที่เราทราบกันมี5ประเทศที่เป็นหลักเป็นเพอร์มาเนนต
1: ์
0: ใช
1: ่
0: แล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้กรอบนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถที่มาใช้ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติแล้วทำให้ทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นก็คือเป็นเชิงในสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำให้เห็นว่าโลกเขาคิดกันยังไงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
1: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้กรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นที่สำคัญระดับโลกได้นะคะ
0: ค
1: ราวนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
0: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้เยอะเลยนะ
1: คะ
0: ขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมานะคะอย่างเช่นร่างข้อมติหรือข้อมติที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศไทยก็ควรเป็นคนเสนอร่างข้อมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆจนร่างข้อมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท
1: ์
0: ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างข้อมตินึงที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างข้อมตินึงก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีผู้จะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้ง NGO แล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุ้นเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างข้อมตินี
1: ้
0: แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะร่างข้อมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า universal health coverage นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือในส่วนของการทำงานจะเป็นการทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์กแล้วทำงานก็อยากเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
1: นะคะโดยยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในกรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าให้เราฟังถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโอได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความยากลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถาม

0: CEO ว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูตอื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
1: จะขอเล่าให้คุณปิ๊กอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คุณนักการทูตเราจะทำงานกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไปทำงานที่ออฟฟิศของประธานสมาชิกสหประชาชาติเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานกว่า30สัญชาติทั้งหมดนะคะก็มีความแตกต่างกันจะเป็นทั้งเอเชียจะเป็นตะวันออกกลางการพูดคุยการเห็นใจซึ่งกันและกันนี่จริงๆก็คือมันเป็นเหมือนความเข้าใจร่วมกันแต่ว่าการแสดงออกอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงก่อนนะคะก็เรียนรู้กันและกันในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือว่าในออฟฟิศนี่ก็คือข้อดีก็คือตอนนี้ในส่วนของสหประชาชาตินะคะก็ได้มีการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นสุภาพสตรีนะคะ
0: ส่วน
1: 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมาชิกเองก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กกันอยู่นะคะแต่พวกเราก็ทำงานกัน30คนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วก็ว่าไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก็คือจะครอบคลุมได้ทำทุกเรื่องเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมาชิกจะค่อนข้างเป็นคนที่เดินทางโดยคณะเล็กเหมือนอย่างเช่นที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆคณะท่านทั้งหมดเนี่ยรวมตัวดิฉันแล้วก็เป็นแค่ประมาณก็คนเท่านั้น
0: คนเท่านั้น
1: ใช่หรือว่าการที่ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านไปที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉะนั้นเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้งเนื้อหาสาระจัดการทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็นสนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลยก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเรายังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโตในแง่ครั้งจะเป็นการความคิดความอ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำงานอะไรก็ตามนะก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเพราะจริงบางทีพอเราไปทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียอาจจะดูเด็กกว่าเพื่อนนิดนึงในออฟฟิศใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกว่าเรา20กว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมันพอเราทำงานก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าช่วยเยอะ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งได้เรียนรู้ทั้งโลจิสติกทั้งในแง่ของสารทะทำเองทุกอย่างหมดนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปันบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีนะคะและโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่สำนักงานของประธานสมาชิกสหประชาชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงแล้วเราหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัวเป็นกลางนะคะเพราะจริงแล้วประธานสมัชชาเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ไม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็เป็นความท้าทายในขณะเดียวกันค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความสนใจที่จะทำงานในระบบสหประชาชาติในการทูตพหุภาคีคุณโอจะมีข้อแนะนำให้น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นี้อย่างไรคะ
1: ข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะถ้าทำงานทางด้านการทูตพหุภาคีหรือว่าแม้แต่จะทำงานทางด้านการทูตด้านการระหว่างประเทศนะคะหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่ well-roundedนะคะคือคงไม่ต้องแบบไม่ต้องทราบทุกอย่างแต่เอาเป็นว่า ต้องเป็นคนที่ well-rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้โลกก็ไปก้าวไปเร็วนะคะ
0: คุณหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆตัวมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
1: ใช่ค่ะแล้วในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างนึงเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะอายุต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมียัง professional program ของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยไม่คือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะเขาเลยพยายามที่จะให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆซึ่ง UN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆในประเทศต่างๆทุกภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกานี่ก็คือต้องพร้อมเดินทางด้วยนะคะ
0: ต้องมีความพร้อมที่จะไปอยู่ในที่ที
1: ่อาจจะไม่ใช่สบายเหมือนเมืองไทย
0: ใช่ค่ะท่านี้น้องๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการทูตผู้ภาคีอยู่หลายๆครั้งนะคะลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติก็จะได้รับข้อมูลโอกาสในการเข้าศึกษาหรือว่าฝึกงานหรือว่าทำงานในกรอบต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็รายการรอบบ้านเราของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโอธนวรรณเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสวิทยุสารานรมเป็นครั้งที่2นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสารานรมนะคะผ่านช่องทางวิทยุสารานรม AM 1575นะคะ Facebook สารานรม Radio ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ัดโลก10บวก1อาเซียน
1: อรุณสุเซอร์ไพรส์อรุณสวัสดิ์ตะวัน
2: อรุณสวัสดิ์ครับเอ๊ะเนซ่าตะวันเป็นภาษาอะไรอ่ะหรือว่าภาษาของประเทศที่เราจะไปกันวันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะงั้นก่อนไปเรามาทบทวนกันดีกว่านะว่าไปที่ไหนกันมาบ้างแล้ว
2: ดีเหมือนกันอะ
1: ที่ไปมาแล้วก็มีไทยลาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซีย
2: ต่อด้วยฟิลิปปินส์บรูไนเวียดนามแล้วก็พม่าเหลืออีกประเทศหนึ่งก็คือ
1: ประเทศกัมพูชา
2: ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปตะลุยประเทศกัมพูชาสมาชิกลำดับสุดท้ายในอาเซียนกันเลย
1: เย้
0: ห้องโลก10บวก1อา

0: ถึงแล้วล่ะตะวัน
1: ไหนไหนว้าวนี่ที่ไหนงั้นเหรอเนซ่าทำไมดูคล้ายๆกับประเทศไทยเลยอ่ะ
0: อ๋อที่นี่ก็คือกรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชายังไงล่ะแถมเมื่อก่อนนะที่เนี่ยยังถูกเรียกว่าไข่มุกแห่งเอเชียใช่ไหม
1: ว้าวงั้นเหรอครับ
0: ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ขนาดประมาณ1/3ของประเทศไทยและมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายๆกับชามเพราะว่าตรงกลางของประเทศนั้นเป็นแอ่งทะเลสาบและมีลุ่มแม่น้ำโขงที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากเลยล่ะแถมมีภูเขาล้อมรอบอยู่ทั้ง3ด้านแน่คือด้านทิศตะวันออกที่ติดกับประเทศเวียดนามและด้านทิศเหนือกับด้านทิศตะวันตกที่ติดกับประเทศไทยนอกจากนี้ประเทศกัมพูชาด้านทิศเหนือยังมีพรมแดนติดกับประเทศลาวอีกด้วยนะส่วนทิศใต้นั้นก็ติดกับอ่าวไทยยังไงล่ะ
1: โอ้โหติดกับประเทศไทยตั้งหลายด้านเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่แล้วประเทศกัมพูชากับไทยมีพื้นที่ติดกันยาวถึง803กิโลเมตรเลยนะแต่ตอนนี้เนซ่าว่าเราช่วยกันหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะตะวัน
1: งั้นไปตะลุยหาให้ทั่วเมืองกันเลย
0: เย้ๆๆเนซ่าเจอแล้วล่ะตะวัน
1: งั้นก็เปิดดูเลยสิเนซ่า
0: แป๊บนึงนะประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชามีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนตลอดทั้งปีจะมี2ฤดูได้แก่ฤดูฝนและฤดูร้อนโดยมีช่วงฤดูฝนยาวนานกว่าฤดูร้อนแล้วก็จะมีฝนตกเยอะที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมส่วนช่วงที่ร้อนที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษายน
1: ตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่ากัมพูชามีแค่2ฤดูเองอ่ะ
0: งั้นเราไปตามหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆกันต่อทนะ
1: รับทราบครับกัปตันเนซ่า
2: ฉันชนะแล้วเห็นไหมลุงเพราะอย่างนั้นฉันได้ลงมือก่อน
3: อัจฉริยะคนนี้ไม่เคยเอาเปรียบเด็กอยู่แล้วล่ะนะแล้วนี่มันเครื่องอะไรของแกล่ะเนี่ยฮะ
2: ก็เครื่องติดต่อไงลุงเอาไว้ติดต่อกับคอมม่ายานของฉัน
3: โอ้โหมีของเล่นดีๆก็ไม่ยอมบอกกันเลยนะแกเนี่ย
4: ห้องโลก10+1อาเซียน
1: เราอยู่ที่ไหนกันเหรอครับเนซ่า
0: อ๋อณอาคารรัฐสภากัมพูชายังไงล่ะ
1: อ๋องั้นกัมพูชาปกครองประเทศแบบไหนกันเหรอครับ
0: กัมพูชาปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลยังไงล่ะ
1: เหมือนประเทศไทยเลยนี่ครับ
5: ปิ๊บๆมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวนี้ด้วยนะ
0: ขอบใจมากนะคอมมี
1: ่ฮะชัยโยตะวันเจอแล้วครับนี่ไงรีบเปิดให้ตะวันดูเลยสิครับเนซ่า
0: จ้าจ้าใจร้อนจังเลยนะตะวันเนี่ยกัมพูชาในสมัยโบราณนั้นมีชื่อ

0: ำนาจยิ่งใหญ่ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่อย่างยาวนานกว่า600ปีก่อนที่จะเสื่อมอำนาจลงจนถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลายาวนานกว่า400ปีจนปีพุทธศักราช2406ในสมัยล่าอาณานิคมกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสอยู่นานถึง90ปีฝรั่งเศสถึงได้มอบเอกราชคืนให้กับกัมพูชาอย่างสมบูรณ์ในวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2496ค่ะ
1: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวด่วนมากเนซ่า
0: เอ๊ะมีเรื่องอะไรงั้นเหรอคามี่
1: ฉันเพิ่งตรวจเจอสัญญาณทริกกี้ใกล้ๆกับพวกนายแต่ตอนนี้สัญญาณหายออกไปแล้วล่ะ
0: ฮะคราวนี้จะมาไหมไหนอีกนะ
1: ยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยละกันนะ
0: อืมขอบใจที่เตือนนะคามี่
2: งั้นเรารีบไปกันเถอะครับเนซ่าตะวันน่ะอยากไปดูเมืองโบราณดังๆของกัมพูชาอย่างปราสาทหินนครวัดนครธมอะไรอย่างเงี้ยจะต้องสุดยอดแน่ๆเลยอะเนาะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ
3: ฮะทริกกี
2: ้หน่อยฝากเอาไว้ก่อนเถอะพวกแกถ้าขยันขโมยขนาดเนี้ยขอแนะนำให้ไปหาข้อมูลเองจะดีกว่านะทริกกี
0: ้งั้นเราไปกันต่อดีกว่านะตะวัน
2: ว้าว
0: ที่นี่ก็คือปราสาทหินนครวัดที่ตะวันอยากมายังไงล่ะ
2: ดูยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือจริงๆด้วยนะครับแต่ปราสาทนครวัดเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนเหรอครับเนซ่า
0: ปราสาทนครวัดเนี่ยถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่17ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ต้องใช้เวลาในการสร้างนานถึง37ปีใช่นะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ตอนหลังยังมีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อยๆกว่าจะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยต้องใช้เวลาสร้างเกือบร้อยปีเลยแหละ
2: โอ้โหนานจังเลยอ่ะแล้วทำไมเขาต้องสร้างใหญ่โตขนาดนี้ด้วยอ่ะ
0: ปราสาทนครวัดเนี่ยเป็นเทวาลัยที่สร้างถวายแด่พระวิษณุในศาสนาฮินดูซึ่งในยุคนั้นมีความรุ่งเรืองมากในดินแดนแถบนี้แต่ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธและตะวันรู้ไหมว่ายูเนสโกนะได้ขึ้นทะเบียนปราสาทนครวัดเป็นมรดกโลกด้วยนะ
2: โอ้โหเป็นมรดกโลกด้วยเหรอตะวันน่ะรู้แต่ว่านครวัดเคยเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคที่ผ่านมา
0: ปราสาทนครวัดนะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาเลยล่ะขนาดธงชาติของเขาก็ยังมีรูปปราสาทนครวัดอยู่ด้วยเลยธงชาติของกัมพูชานั้นมีแถบสี3แถบ2สีคือสีแดงและสีน้ำเงินและมีรูปปราสาทหินนครวัดอยู่ตรงกลางธงสีแดงหมายถึงชาติสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ส่วนปราสาทก็หมายถึงสันติภาพและก็ศาสนา
2: ความหมายก็คล้ายๆธงชาติของไทยเลยอ่ะแต่พอพูดถึงศาสนาแล้วคนกัมพูชานับถือศาสนาอะไรเหรอครับเนซ่า
0: คนกัมพูชาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ90ก็นับถือศาสนาพุทธค่ะ
4: ท่าดายังจำกันได้ไหมเอ่ยเด็กๆ
0: จำโจรมายากร
4: ใช่แล้วข้าขอสมบัติไปล่ะนะทริกกี้เร็วรีบมารับฉันเร็วเข้าเย้ไอ้ไม่นะ
2: ได้บันทึกข้อมูลคืนมาแล้วครับรีบใช้เครื่องวาร์ปเลยเนซ่าเร็ว
0: เนซ่าจัดให้ค่ะ
4: โอ้ยแกจงใจขับยานห่วยๆของแกมาชนนกของฉันทำไมกันเนี่ยฮะเจ้าเด็กโง่
5: ก็ลูกบอกว่าฉันรีบบินมารับเองนี่นะ
4: ถึงเป็นแบบนี้ต่อไปนะเราไม่มีทางแย่งสมบัตินั่นมาได้แน่ๆเราคงต้องวางแผนกันให้ดีกว่านี้ซะละแกจะได้ไม่ทำพลาดอีกไง
5: โอ้โหมาโทษเราอีกนะ
6: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: เฮ้ย
2: โอ้ยเหนื่อยเลย
0: เกือบเสียบันทึกข้อมูลให้จอมโจรมายากรไปซะแล้วสิ
2: โหยคนเยอะจังเลยอ่ะแล้วเราควรพูดภาษาอะไรกับพวกเขาล่ะครับเนี่ยเนซ่า
0: คนกัมพูชาน่าใช้ภาษาเขมรแต่พวกเขาจะเรียกภาษาของเขาว่าภาษาเขมรแล้วก็ใช้เป็นภาษาราชการด้วยนะส่วนภาษาอื่นๆที่ใช้ทั่วไปก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเวียดนามภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะ อ๋อแล้วภาษาเขมรเนี่ยก็มีหลายสำเนียงตามแต่ละท้องถิ่นด้วยล่ะ
2: ก็คงเหมือนกับภาษาไทยสินะครับที่มีสำเนียงต่างๆทั้งสำเนียงเหนืออีสานใต้สุพรรณตะวันออกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะแต่ก็สามารถเข้าใจกันได้เพราะว่าเป็นภาษาเดียวกัน
2: โอ๊ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
0: เนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
4: โอ้ยฝีมือของฉันเองแหละหนุนหนู
6: เจ้าจะมาเยี่ยมคนอีกแล้ว
0: จะมาไหมไหนกันอีกแล้วคราวเนี้ย
2: เนซ่าดูบันทึกข้อมูลเอาไว้ดีๆนะ
0: ฮะหายไปแล้วอ่ะ
2: ฮะอะไรหายไปอ่ะ
0: บันทึกข้อมูลยังไงล่ะหายไปแล้วอ่ะ
2: เฮ้ยอะไรกันอ่ะจะหายไปได้ยังไงในเมื่อจอมโจรมายากลก็ยืนอยู่ตั้งไกลนี่นา
0: ไม่รู้สิแต่ว่ามันหายไปแล้วจริงๆนะเนี่ย
5: หานี่อยู่ใช่ไหมล่ะเดนเนซ่าน
0: ายนี่เองทริกกี้นายล่องขนมาขโมยไปตอนพวกเราชุลมุนกันอยู่นี่เองอ่ะ
2: หุยทั้งสองคนร่วมมือกันอย่างนั้นเหรอเนี่ย
5: งั้นฉันขอตัวบินกลับบ้านไปก่อนแล้วนะเพราะว่ารายงานฉันเสร็จแล้วนี่นะ
0: ทอมมี่รีบมาที่นี่ด่วนจีเลยนะรีบตามยานทริกกี้ไปเลยทอมมี
2: ่เอ๊ะเนซ่านั่นคือเขาพระวิหารใช่ไหมอ่ะ
0: ใช่แล้วนั่นคือปราสาทเขาพระวิหารเป็นศาสนสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่านครวัดอีกนะสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะในศาสนาฮินดูเทียบได้กับปราสาทหินเขาพนมรุ้งของไทยแต่ว่าตอนนี้รีบอยู่ถ้าตะวันอยากรู้เพิ่มเอาไว้กลับไปหาหนังสือมาอ่านกันนะ
4: ปะโถเหยียบคันเร่งให้จมท้องอย่าไปเลยเซ่เจ้าเด็กโง่
5: เฮ้ยอย่าเรียกฉันว่าเด็กโง่ได้ไหม
4: ยายระวัง
2: เย้เย้สำเร็จแล้วฮ
3: ่
2: าฮ
3: ่
2: าฮ
3: ่
2: า
3: ฮ่าฮ่าตายแน่
5: เฮ้ยทำอะไรของลุงเนี่ย
4: ก็ทำแบบนี้ไงขอลาขาดไปกับสมบัติเลยล่ะนะเจ้าเด็กโง่
5: อ้าวเฮ้ยลุงกิ๊กก้องเอเด
2: ้เมื่อกี้ตะวันเห็นจอมโจรมายากลหนีออกจากยานทริกกี้ไปแล้วอ่ะมันที่ข้อมูลต้องอยู่กับเขาแน่ๆเลยนี่เนซ่ารีบเลี้ยวยานกลับไปตรงที่หมอนั่นกระโดดลงเร็ว
0: รับทราบจับดีๆนะ
4: ฮ่าฮ่าเสียงอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะเจ้าเด็กป้าทำอะไรของแกเนี่ย
2: เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าคืนมาซะดีๆนะไม่อย่างนั้นล่ะก
4: ็ไม่อย่างนั้นจะอะไรฮะเย้ไม่จริงนะนี่มันคุกนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแกมา
0: ได้บันทึกข้อมูลกลับคืนมาหรือเปล่าตะวัน
2: ได้สินี่ไง
3: ใช่โย
6: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: ถ้างั้นคราวนี้เรามาแข่งกันหาบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายกันเอาไหมตะวัน
2: ได้เลยตะวันจะต้องชนะเนซ่าแน่แน่
0: เนซ่าก็จะไม่ยอมแพ้ตะวันเหมือนกันนั่นแหละอาฮ่าเนซ่าเจอแล้วเย้เย้เย
2: ้ว้าแพ้จนได้ตะวันยอมให้ก็ได้
0: อาชีพหลักของชาวกัมพูชาก็คือเกษตรกรรมที่ปลูกกันในที่ราบในภาคกลางและรอบๆทะเลสาบส่วนพืชสำคัญที่นิยมปลูกกันก็มีข้าวเจ้ายางพาราแล้วก็พริกไทยแล้วก็มีการทำป่าไม้ในเขตเทือกเขาทางภาคเหนือด้านการประมงนั้นกัมพูชามีทะเลสาบเขมรที่นับเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้นะปัจจุบันการท่องเที่ยวก็ยังจัดเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของกัมพูชาด้วยเหมือนกัน
2: ตะวันว่าแล้วเชียวก็กัมพูชาน่ะมีที่ท่อง

0: ที่ยวโดยเฉพาะปราสาทหินต่างๆมากมายเลยนี่นา
1: อืมใช่แล้วล่ะแต่เนี่ยก็ใกล้ค่ำแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่านะตะวัน
0: ว้าตะวันยังเที่ยวไม่จุใจเลยอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อของฝากเลยด้วยอ่ะ
1: เดี๋ยวนะตะวันตะวันแลกเงินมาแล้วเหร
0: อโอ้จริงสิตะวันลืมเรื่องแลกเงินไปเลยอ่ะว่าแต่ประเทศกัมพูชาเขาใช้เงินสกุลไหนกันหรอ
1: ประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาใช้เงินเรียวแบบนี้ค่ะแต่เนี่ยเนซ่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกตะวันอย่าเพิ่งเอาไปใช้เลยนะ
0: ก็ได้ครับงั้นกลับก็กลับลาก่อนนะกัมพูชา
1: ส้มเรียวซันไฮลาก่อนกัมพูชา
2: เจอกันอีกเมื่อไหร่ฉันจะต้องตอบแทนพวกนายอย่างสาสมเลยคอยดูเถอะ
1: เย้เย้
0: สำเร็จแล้ว
1: ไปตะลุยทุกประเทศในอาเซียนมาแล้วชอบประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าวะตะวัน
0: ตะวันชอบทุกประเทศเลยอ่ะ
1: เหมือนเนซ่าเลยเนซ่าก็ชอบทุกประเทศเหมือนกันเพราะว่าทุกประเทศก็มีจุดเด่นของตัวเองทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: ใช่ยังไงตะวันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเนซ่า
1: ที่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลกลับมาจนครบหมดสมอากุลขอบใจมากนะตะวัน
0: ไม่เป็นไรครับเพราะตะวันก็ยังได้นั่งยานเจ๋งๆเดินทางด้วยการวาร์ปแล้วก็ได้ไปเที่ยวไปทั่วอาเซียนเลยด้วยนี่นาว่าแต่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลครบหมดแล้วอ่ะเนซ่าจะรีบกลับดาวเนซ่าเลยหรือเปล่าอ่ะ
1: ยังไม่กลับก็ได้ว่าแต่ตะวันจะให้เนซ่าอยู่ทำอะไรหรอ
0: คือว่าตะวันน่ะอยากชวนเนซ่าไปอีกที่นึงอ่ะ
1: อ๋อได้สิที่ไหนหร
0: อที่
1: ย
0: ังไม่บอกดีกว่าเป็นความลับวันนี้พักกันก่อนนะเนซ่า
1: จุ๊บเลี้ยเปลงกรอยแล้วพบกันใหม่นะตะวัน

0: and every year, the Hmong people and ethnic group in the north returned with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torii. Sounds of flutes, mouth organs, and the Yolo Shung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปใน

0: การปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีก
1: มอรัลも必要です働いてくれる人が技術とモラルと両方備わってる人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思いますそして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています
2: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับแล้วผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
3: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: วัสดีค่ะพบกับรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนหงไหมคะว่าทุกวันนี้โลกของเราแปลกขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนตกทั้งๆที่ยังไม่ถึงฤดูกาลอย่างเมืองไทยของเราอยู่ๆหน้าหนาวก็หายไปไม่รู้ว่าจะไปตามได้ที่ไหนกลายเป็นร้อนมากกับร้อนน้อยซะส่วนใหญ่แล้วประเทศเวียดนามที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยกันจะเป็นเหมือนกับเราหรือเปล่าถ้าอยากรู้ต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับชื่อเครื่องดื่มแล้วก็รูปประโยคการสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศในภาษาเวียดนามฤดูกาลและสภาพอากาศนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะในประเทศเวียดนามเพราะว่าสภาพอากาศที่เวียดนามเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งนะฮะดังนั้นเราต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับสภาพฤดูกาลและก็ภูมิอากาศของเวียดนามย่อมจะทำให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มต้นกันเลยก่อนอื่น